0: การเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel G Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมที่ TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มเสียงท้ายเขื่อนจะรับมืออย่างไรเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในมองรัฐสภา9 นาฬิกา 2 ตุลาคม

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายในระบบดิจิทัล

Take a Look Documentary ไทยคืออะไรความรุนแรงแค่กีฬาของคนที่ไม่มีทางเลือกในชีวิตนานนับทศวรรษราว่าเป็นเพียงนาฏศิลป์แห่งเลือดเป็นกีฬาที่จำกัดอยู่ในวงแคบๆและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเป็นทางออกแต่เราแน่ใจหรือว่า 1. หากเราลองปัดฝุ่นของอคติออกไปแล้วมองให้ลึกถึงรากเหง้าเราจะพบว่าภายใต้อาวุธที่ดุดันที่สมบูรณ์ที่สุดศาสตร์หนึ่งของโลกจากสังเวียนสนามมวยผ่านห้องเรียนริมรั้วมหาวิทยาลัยสู่สลัมในบราซิลและท่ามกลางพายุหิมะในฟินแลนด์บุคคล4ท่านนี้จะพิสูจน์ให้สามารถเปลี่ยนคนและเยียวยาสังคมได้อย่างเหลือเชื่อด้วยเกตบำรุงผู้เปลี่ยนเว

0: ทีมวยให้เป็นวิทยาสถานสร้างเกียรติยศให้คำว่าครูมวยผ่านโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกหรือครูขจิตผู้ใช้ภาษาอังกฤษเปิดประตูมวยไทยสู่โลกวิชาการและสากลครูมวยไทยเจ้าสมุทรเกียรติช่องเขาผ่านมวยไทยที่สร้างเยาวชนจนมีวิชามวยไทยในรกและเปาโลคาวายการเด็กๆจากกระสุนและยาเสพติดในบราซิล
1: ผมเกิดที่ประเทศบราซิลคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนอิตาลีแต่เป็นเด็กเปาโตโตในลานฟุตบอลชอบถ่ายรูปชอบอยู่กับลูกก็เป็นช่างภาพอยู่ตรงที่อายุญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2001ประเทศไทย2001 I came to and after that I stayถ้าจำไม่ผิดปี4มีอาจารย์คนไทยชื่อชัยนี่คนไทยบราซิลเข้าอยู่ประมาณน่าจะ3เดือนตรงที่เข้าสอนที่ซัปโปโรมีบราซิลลูกศิษย์หลายคนเขาไปหาครูไพโรจน์ไพโรจน์กลับมาเมืองไทยแล้วก็ลูกศิษย์แต่เขาไม่รู้ครูไพโรจน์อยู่ไหนตรงนั้นมีนะคะเขาเจอเปาโลในออร์กุดเขาถามเปาโลผมอยากไปนะคะคนแรกที่มาชื่อคอสเซนเดรนะคะเปาปาเขาไปหาปีไปลงสีทองอยู่ที่คาตุงเบนแล้วคอสโมมาที่นี่เก่งมากไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากเขาไปถอยลุงพีนี่ชนะเขาไปถอยนุ้นก็ชนะเขาก็ดังตรงนั้นมีแล้วก็คนบราซิลไปเป็นแชมป์ชื่ออันเดอร์สันซิลวาก็บราซิลเริ่มส่งชายมวยไทยตรงนี้อยากไปใครมวยที่นี่ผมก็ไปส่งนี่เริ่มต้น
0: ริโอเดอจาเนโรมหานครแห่งบราซิลมีชุมชนล่ามากกว่า 1,000 แห่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความยากจนแต่ถูกกดทับด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างตำรวจไม่สามารถเข้าถึงเติบโตมาโดยเห็นคนถือปืนเป็นเรื่องปกติเหมือนเด็กในสลัมมักถูกจ้างเพื่อส่งสัญญาณเมื่อตำรวจมาโดยได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าทำให้พวกเขาเข้าสู่วงจรถึง12ปีโรงเรียนลงบ่อยครั้งจากเหตุปะทะกันด้วยอาวุธทำให้เด็กๆจากท้องถนน
1: บราซิล unfortunately เสียได้มีปัญหา
0: เปาโลลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศิลปะการต่อสู้มวยไทยเป็นอย่างมากมองเห็นสิ่งที่รัฐบาลบราซิลมองไม่เห็นนั่นคือแนวคิดที่ว่ามวยไทยน่าจะเป็นเครื่องชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แก้ไม่ตกภายในประเทศ
1: เขาเป็น representative WBC for ชื่อตัวนี้กันสนิทกันเปาไฮตัวนี้ก็ดูแล WBC beside make itWBC championship belt to need to make something for the underprivileged people. You see, they have a project. The name is WBC Cares.

0: to make something. And he tell me, Paulo, in Niterói we have a community, Oreo community. Okay. It's in the mountain. The poor house in the mountain, they don't have place and don't have any money to buy the place for build. To build in the mountain. And in this community, 1,800 houses. And live about the children, they left. Why do we do not develop something? An abandoned place, an abandoned football field. Some gold medalists for Brazil, they all develop some project in this same community. Uh-huh. We will introduce Muay Thai. I think I must to do something for Muay Thai. Since Cosmo comes, many people come. I have many of them. They support me also. Muay Thai help me pay my bills also. And teach me a lot about humility. And Paul kid was Muay Thai pen nang Muay. เขาไม่เลือกเซนไม่ได้ใครสองได้มีอาชีพใช่แล้วเขาเวลาอยู่ในค่ายมวยเขาไม่ไปที่อื่นเขาอยู่ตรงนั้น
1: มวยไทยที่เปาโลได้สร้างความฝันให้เด็กๆว่าวันหนึ่งหรือไปแข่งในเวทีระดับโลกสิ่งนี้คือทางให้หลุดออกจากความยากจนสู่อนาคตที่ดีกว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ก็ยังมีช่องว่างที่มวยไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้มวยไทยคนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากปักใต้แดนครอบครัวใหม่กับภรรยาชาวฟินแลนด์ที่ได้พบรักกันใจครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ครูบอยหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าสมุทรเกียรติช่องชื่อเสียงจะละทิ้งทุกสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทิ้งไปจากความทรงจำคือจิตวิญญาณของมวยไทยที่ยังตัด
2: ผมเป็นคนใต้แล้วก็เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับเฮียตีที่เด็กก็ราชดำเนินต่อยไฟช่วงที่กำลังรุ่งก็ประมาณ16ถึง18ที่ว่าไปที่ลุมพินีราชดำเนินต่อยชนะพวกแชมเปี้ยนลุมพินีมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ประเทศนอร์เวย์เขาบินมาเที่ยวพักผ่อนบอกว่าคุณต้องมากับฉันจ่ายคุณปาร์ตี้ฉันต้องการมาที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวภูเก็ตมาเรียนมวยไทยที่ซอยบางลาโล
3: ทาม
2: เซลขายตั๋วเจอกันก็ผมก็บอกลูกพี่ลูกน้องผมว่าเพื่อนผมว่าช่วยติดต่อผู้หญิงคนนี้ไปดื่มกับผมคืนนี้หน่อยคุยกับเขา
4: I moved to Phuket and have a good holiday and I met him and he was first like I don't knowI didn't know anything about mine.
2: ผมอยากเห็นหน้าลูกผมคิดในใจว่าลูกผมเป็นลูกครึ่งก้าวไปสนามบินคิดในหัวเลยถ้าผมไม่มีดีกลับมาแผ่นดิน
1: เป็นที่รู้จักของฟินแลนด์ได้รับการโดยมีแนวคิดหลักที่แตก

0: นั่นคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่เน้นความตอบเด็กฟินแลนด์รวบและแทบไม่มีการบ้านค้นพบตัวเองมีการให้ความเสมอไปฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนอันดับหนึ่งทุกโรงเรียนมีมาตรแข่งขันและเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนให้ความเป็นอิสระปลูกฝังให้เด็กคิดเองทำเองและรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้นำดูเหมือนฟินแลนด์น่าสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีเมื่อเจาะลึกไปในบริบทสังคมกลับพบเรื่องราวขวางเป็นการพึ่งพาตนเองจนโดดเดี่ยวกลายเป็นกำแพง
1: นี่เรื่องจริงครับผมผ่านมาจากเด็กทุกคนที่อยู่เมืองนอกบางเด็กก็คือสมาธิสั้นไม่สามารถทำอะไรได้นานๆเป็นสิบสิบคุณต้องอยู่ให้ได้หนึ่งชั่วโมงเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสมาธิสั้นนะลูกคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่มาเรียนมวยไทยปุ๊บมวยไทยเปลี่ยนเขามันใช้ได้จริงครับข้อดียุคนี้ลูกเทคโนโลยีไม่มีก็เล่นอยู่นะครับโทรศัพท์ทิ้งไปคุณต้องมาเรียนมวยกับบอยพ่อแม่ขับรถมาส่งนั่งดูเราสอนขอบคุณจบวิชาความสุขของเรา
2: They're coming from the dark country and they see the sun at the gym that's him
1: wow
2: yeah his life with his attitude and the lightning many people they are sad they are very feeling sad and he's making that the power from the Muay Thai
1: just
2: it's not just aAnd the power.
3: It's the attitude.
2: You have to, you just thought he's making that for the people. Ooh. And that's amazing.
4: It's something is with power.
2: Pushing you.
4: Pushing better. And I only training wrestling guys. There's time is. Yes.
2: And he has been making our ring good with the hands.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So he has been helping us to make a.Our new gym, so he has been part of the family. So we are like a family. That's why we are traveling together.
4: Relaxing and my pop out, I'm free.
3: Okay.
2: Yeah.
4: Wow. Because I'm.
0: สังคมฟินแลนด์ให้คุณค่ากับพื้นที่สูงมากเยาวชนมักถูกสนับสนุนให้ออกไปใช้อายุ 18-19 ปีชาวฟินแลนด์ไม่นิยมคุยเรื่องสัพเพเหระกับคนแปลกหน้าการพึ่งพาตนเองที่สูงมากทำให้คนรู้สึกว่าหรือการเข้าหาผู้อื่นอาจเป็นการรบกวนอันหนึ่งในสามของชาวฟินแลนด์เคยสัมผัสความรู้สึกโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ในลักษณะชุมชนหรือครอบครัวขยะตามระบบรัฐสวัสดิการที่ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนรอบข้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูเจ้าสมุทรและมวยไทยจึงมีความหมายต่อที่นั่น
1: มันมีที่มาที่ไปครับ ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักมวยไทยจะไปก็ยื่นกระดาษชั้นบอหรือไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเส้นสายหนึ่งมีเงินทุกคนไม่มีเงินครับบางคนที่สำคัญที่สุดคือคนในพื้นที่แต่พอไปเมืองฉันไม่มีเงินจ่ายคุณนะฉันขอต้องการ

0: หยุดเรียนจากคุณเพราะฉันมีค่าใช้จ่ายผมบอกว่าคุณจะหยุดทำไมคุณมาเรียนคุณค่อยจ่ายตอนนี้คุณจ่ายแล้วเราจะมีกลุ่มของเรา WhatsApp WhatsApp จากที่คุณต้องย้ายบ้านต่างชาติก็รู้ๆอยู่ครับว่าไม่มีเพื่อนเยอะเหมือนคนไทยหรอกไม่มีใครไปช่วยหรอกย้ายบ้านผมบอกว่าคุณคิดดูว่าถ้าว่าคุณย้ายบ้านเนี่ยใช้แต่คุณมาในกลุ่มค่ายมวยผมเนี่ยเรามี100คนใช่นี่คือการช่วยเหลือการที่ต่างชาติเขาเห็นว่าทำไมถึงได้เข้าไปโรงเรียนเพราะผมไม่ใช่แค่การต่อสู้นี่คือมวยไทยเราพยายามนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเคารพผู้คน
1: ครูบอยและพี่น้องเข้าไปในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้บรรยากาศในยิมมวยกลายเป็นครอบครัวที่พวกเขารู้สึกเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยยอมรับซึ่งกันและกันเกิดการให้เกียรติมีความรับผิดพร้อมช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าสิ่งนี้เองที่ทำเสนอมวยไทยให้เป็นหนึ่งในวิชาเลือกในโรงเรียนที่ลูกๆพวกของมวยไทยที่จะช่วยให้เด็กๆพัฒนาเป็นคนคุณภาพ
0: เรามีโชคดีของผมด้วยมีก็มีโควต้าของทางรัฐบาลเลยนะครับให้กับทุกจังเป็นคนเรียกว่าอะคาเดมี่อะเดคิมี่ที่เมืองผมอยู่อะคาเดมี่แล้วก็มีวิชาเลือกขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาไม่มีวิชาพละมีวิชากีฬาให้ในพื้นที่ว่าต้องการเอากีฬาชนิดไหนอย่างกับปันหล่อฟุตบอลไอซ็อกกี้ไทยบ็อกซิ่งอยู่ที่นั่นหนึ่งวิชามวยไทยยืนหนึ่งครับคนในพื้นที่เขาเราสอนเขาไปเขารู้คนเป็นคนยังไงแล้วอันนี้มีความเชื่อความศรัทธามวยเป็นครูสอนโอเคฉันอยากให้ลูกฉันไปมีเวทระเบียบวินัยมากขึ้นรู้จักคนรับพ่อแม่มากขึ้นผมโชคดีมากกว่าครับผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่มีได้การผ่านเขาโหวตให้เราไปแล้วก็ทางโรงเรียนอินสกูเขาไม่สามารถเซโนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนในพื้นที่อยากให้มวยไทยเข้าไปเราได้มาจากเทศบาลครอบผมแล้วผมก็ไปสอนโรงเรียนเนี่ยคือฟรีนะครับคือฟรีกับโรงเรียนในฟิลิปปินส์เขาเรียนฟรีอยู่แล้วฟรีแต่เราได้มีเงินสนับสนุนจากเทศบาลจากภาครัฐเงินจากรัฐเงินบางชนิดก็โดนตัดออกไปแต่มวยไทยเขาบอกว่าบอยคุณหยุดไม่ได้แล้วเขาไม่ตัดออก
1: ชาวฟินแลนด์อยากได้สัมผัสและเรียนรู้กับความอบอุ่นแบบคนไทยเพราะมวยไทยได้นำเคารพและการดูแลกันแบบครอบครัวไทยไปละลายพฤติกรรมที่เย็นชาของชาวเหนือทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่ใช่แค่ปัจเจกที่โดดเดี่ยวนอกจากหลักสูตรวิชามวยไทยในโรงเรียนเมืองเกมเบเล่ที่ครูบอยได้เข้าไปสอนนักเรียนแล้วทุกวันนี้ครูบอยกับโนรายังมีโรงยิมเป็นของผู้คนที่หลากหลายและได้ฝึกมวยไทยอย่างเข้มข้นตามแบบฉบับมวยไทยแดนสยามเพื่อให้มวยไทยได้นำเอาจิตวิญญาณที่มีกับผู้คนมาจนทุกวันนี
0: ้ผมโชคดีภรรยาโนราถามเพื่อนว่าอยากมีครูเพิ่มคลาสมวยไทยไหมค่ายของเขาเมื่อก่อนไม่มีมวยไทยเมืองที่ผมอยู่นะครับปีหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นวีแอร์เบาๆเทนไปกว่า10คนก็มีแต่ลูกศิษย์เก่าๆที่ผมเพื่อนที่เขาคอยต่อต้านผมเป็นของตัวเองไอ้ที่วันเซผมเพลสิเป็นหลักจากค่ายมวยที่ครูมวยหนึ่งก็เหมือนมวยไทยเรามาค่ายมวยเราดูกระโดดชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงไทยแท้เลยครับเราจะไม่เน้นแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่คนที่รักเราชอบสไตล์เราเขายังอยู่เราเน้นเพราะเราต้องบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ไม่ใช่เมืองไทยเพราะว่าบางคนอาจจะซอฟๆหน่อยหรือว่าแต่ว่าเราไม่ได้หลักๆเลยเราไม่เปลี่ยนเลยครับคือมวยไทยเลยมาค่ายมวยเราทำอะไรเจ็บก็เจ็บแล้วก็ส่วนดีของต่าง

0: ได้ทุกส่วน
1: ทรูบอยเดินทางต่อสู้แต่สิ่งที่เขาหยิบไม่ใช่แค่หมัดเข่าแต่อาการตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทยที่หาไม่ได้ในสแกนดิเนเวียมวยไทยไม่ใช่เพียงการต่อสู้สังเวียนเพียงอย่างเดียวแต่ที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์ผู้เป็นมวยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ใหญ่หากได้รับการสติซึ่งเป็นหลักสำคัญของมวยไทยจะสามารถป้องกันอันตรายย้อนกลับไปเมื่อวันเกิดเหตุชายหื่นกามในอำเภอนครชัยศรีของปีไปข่มขืนแต่ด้วยการประคองสติที่ดีเยี่ยมไปจากครูจิตอาสาท่านหนึ่งทำให้เด็กหญิงเกือบเคราะห์ตัวนำมาซึ่งการจับกุมเหตุการณ์นี้เองทำให้ครูขจิตฝอยทองผู้เคยฝึกสอนเด็กผู้หญิงคนนั้นรอดพ้นจากอันตรายเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเอามวยไทยมาให้คนทั่วไปหันมาเรียนกันมากขึ้นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบ
2: ผมชื่อขจิตฝอยทองนะครับเป็นครูสอนมัธยมเมืองครับแล้วคราวนี้มหาลัยเกษตรศาสตร์ให้ทุนปริญญาเอกก็ย้ายมาย้ายโอนย้ายเกษตรศาสตร์ครับจริงๆแล้วสอนภาษาอังกฤษครับสอนออกกำลังกายครับเพราะได้ใช้จริงๆตอนมวยไทยมีสมาคมครูมวยไทยของท่านชินวุฒินะครับสอนมวยไทยให้กับเด็กๆทุกคนแล้วก็คนสนใจนะครับจริงๆแล้วตัวด้วยมือป่าแล้วก็ตำรวจนะครับจุดประสงค์จริงเราเรียนมวยอยู่แล้วเรียนมวยตั้งแต่เด็กแล้วเคยต่อยมวยตอนเด็กๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เรื่องอะไรเงี้ยใช้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยพอเป็นครูเนี่ยอีกไปสอนเด็กอะครับเด็กตามแนวมวยนะผู้หญิงสักประมาณ10กว่าคนหลังจากนั้นผมก็คอนโทรมที่กำแพงแสนมีผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับเขาเด็กใช้มวยไทยครับเตะแล้วก็เตะพามากอะครับที่เราสอนแหละเตะพามากแล้วป้องกันตัวแล้วจับผู้ร้ายได้ผู้ร้ายเคยฆ่าคนตายมาก่อน น้องมีสติน้องมีสติคุมตัวเองได้เลยครับเราเห็นโอ้เกิดประโยชน์เนาะก็เลยสอนเด็กมาเรื่อยๆสอนให้คนทั่วไปเรื่อยๆครับป้องกันตัว ทั้งมวยไทยโบราณแล้วก็มวยทุ่มทับจับหักอะครับของทั้งครูเสน่ห์รู้จักใช่ไหมครับของจริงครูเสน่ห์ครูเอกมีครูมวยชายาครูพักมีครูแหลมมีหลายท่านเลยครับจะใช้สอนทำรังสีน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของการเป็นครูครับครูเขาถ่ายทอดให้เรารู้ว่าเข้าอย่างนี้ทุ่มทับจับหักยังไงสอนเราได้ใช้จริงๆไงฮะได้ใช้จริงจากเล่นได้เลย น้องครับน้องเล่นได้เลยลูกซ้อมไปเลยน้องต่อยกันได้เลยลูกล้อเป้าไปเลยลูก

0: ที่มาช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
1: จากอาจารย์คติจะผ่านเพื่อนท่านหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็เขามีจิตที่ตั้งมั่นในการเป็นครูนะคะจิตอาสาราคาค่าสอนอะไรเลยค่ะแล้วก็เสียสละทุกเย็นการจะมาที่นี่เลยถ้าเกิดไม่ติดธุระอะไรจะมาศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วบังเอิญเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลยได้มาทำงานกับอาจารย์นะคะแค่สนใจว่าเป็นกีฬาที่เราชอบอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรเลยว่าเออมันเป็นศิลปแม่ปู่ย่าตายายได้รักษาเอาไว้ให้เราแล้วเราก็ควรจะเก็บสิ่งนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็คือว่ามีความชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเท่าที่ตัวเองทำได้เพราะตัวเองไม่ได้มีใบเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรเลยนะคะฝึกมาเรื่อยๆค่ะพอเจอครูขจิตก็หมายว่าเราก็พอที่จะทำได้อะค่ะเราด้วยความค่ะก็เลยว่าด้วยความเป็นครูมาก่อนด้วยค่ะแล้วช่วยอาจารย์สอนได้ตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆค่ะ
2: ที่มาวิ่งก่อนแล้วก็ในเบื่อวิ่งอยากต่อยมวยบ้างก็มานั่งดูอาจารย์อยู่หลายอาทิตย์เหมือนกันครับเฝ้าดูรอเขาชวนว่าเขาจะเสียตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นจนวันที่2ปีครับก็ได้มาจับเป้าเป็นก็มาช่วยอาจารย์สุขภาพกระฉับกระเฉงขึ้นคล่องตัวขึ้นครับเหมือนเมื่อก่อนก็วิ่งมันก็ได้แค่ขาทั้งแขนแล้วก็รู้สึกมันสนุกได้เจอเพื่อนได้เจอน้องหลายคนครับผมโอ้ชื่นชมจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจริงๆผมเห็นมันเจอใครก็เรียกแล้วก็ให้มันให้เขาก็มาเตะผมรู้ว่าน้อยมากที่จะเจออาจารย์ท่านสอนก่อนมวยจิตอาสาก่อนฟรี
3: He's doing a very, as I said about service and community, he's doing a service to our Bangkok community because these classes, he doesn't ask any money, he does skills, and it's very good skills. As I said, I can only say positive things learned from Ajahn.
4: ปกติสอนอยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นครูเนาะครูและคนที่มาเรียนกับเราเป็นฝรั่งครับฝรั่งต้องเรียนหลักสูตรมันจะมีหลักสูตรมวยไทยเลยครับสามารถใช้จอร์เก้ไฟครับใช้เขียนกวาดลานได้มีท่ามวยกับฝรั่งเหมือนกันไม่ได้เริ่มจากคนไทยนะเริ่มจากฝรั่งก็อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เอ้ยทำไมเราไม่สอนเองอย่างเงี้ยเขาก็ได้ใช้ป้องกันตัวครับก็เลย
0: ครูขจิตมองเห็นว่าปัญหาใหญ่กำแพงภาษาครูมวยเก่งๆมักสื่อสารกับชาวเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาช่วยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครูมวยเพื่อให้ครูมวยสามารถถ่ายทอดเทคนิคท่าราให้ลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องรวมถึงการแปลการฝึกสอนมวยไทยให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้คนทั่วโดยไม่ผิดเพี้ยน
3: Hi everyone my name is Alinka I study Muay Thai because it's you can hear how tired I am it's really something that gets your energy going and it just gets you active and fit you know and you come to Muay ThaiYou feel like you're letting all the stress out. So, and also, find yourself in a situation where you need to protect yourself, which will really benefit you in a real life situation. So yeah, that's why I practice Muay Thai.
0: การเรียนมวยไทยต่างกันแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ด้านใดจา

0: ึ่งคือมีความรับผิดชอบตัวเองอันนี้หนึ่งสองมีวินัยนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ครับคือจุดหลักๆอะไรเขาเรียกอะไรได้ใช้ตัวป้ากันป้องกันตัวกันไทยเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ครูมวยโบราณเนี่ยมาช่วยสอนอะไรยังมีครูมวยสากลมีอะไรเงี้ยคือเหมือนมีปะเรามีความรู้แล้วยังมีเนี่ยครับคือได้เผยแพร่มวยไทยของเราครับแล้วก็ไม่ป่วยด้วยฮะเมื่อก่อนก็จะป่วยบ่อยเป็นหวัดมาอยู่เพียงใบเนี่ยเป็นหวัดบ่อยมากช่วงนี้ไม่เป็นเลยครับ
1: Which Muay Thai point? I suppose when you do Muay Thai you have to be quite come to practice to make time and you need to show up you know for yourself like if you're learning something you need to be the disciplines of Muay Thai you can't just go in there and start punching wild you need to also know how to protect yourself how to engage in a sport like a good sportsman right so you need discipline sometimes when someone's coming a little bit like but you need to have the discipline to back up and think strategically it's not only a physical sport you know you have to think you need to be analytical when you do Muay Thai
2: จากจุดเริ่มต้นคือนวมและกาส่วนตัวมาใช้สอนปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆที่ได้และรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพลังงานดีๆจากครูขจิตที่ทุ่มเทเพื่อคนอื่นตลอดมา
0: ส่วนตัวเลยครับส่วนตัวมวยยังมาจากวันทรงชัยเขาเห็นเราซ้อมครับ อีกอันนึงสามค่ายเขาเห็นเราซ้อมเนี่ยเขาเฮ้ยเกิดประโยชน์เขาก็เอาอุปกรณ์มาให้เป็นชิ้นวันเดียวใช่วันให้บัตรฟรีทุกเดือนนะดูมวยฟรีได
3: ้แล้วหลังจากติดมวยเลยตอนนี้ผมไปดูมวยที่วันแล้วก็ลาดดำเนินมีได้บัตรมาก็ไปดูว่างเวทีไหนก็ไปต่อยไปเล่นก็ขอเล่นกับขนุกแล้วก็ได้ออกร่างกายร่างกายแข็งแรงครับ
0: จริงๆหลายๆคนที่มาที่นี่อยากออกกำลังกายพอออกกำลังกายแล้วเขาใช้ป้องกันตัวได้นะครับ
2: สังคมเล็กๆที่นี่ใจและใจเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรที่มีให้กันและกันรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาคนยังได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าและจิตวิญญาณครูขจิตยังพยายามที่จะถ่ายทอดหลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ด้วยการฝึกการรำ
3: ผมไม่เข้าใจเลยผมมาต่อยผมก็ยังไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรเลยอย่างนั้นแค่มาออกกำลังกายมันเตะแต่ก็อยากจะศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับเรื่องการออกผมว่ายไม่เป็นเลยแต่ก็ดูมีน้องเขาว่ายเป็นผมก็ดูเขาอยู่พยายามทำตามเขาอยู่ก็มันก็แปลกมันสวยงามดีนะครับการว่ายศิลปะกันครับแล้วก็แต่ผมว่ายไม่เป็นก็พยายามจะเรียนรู้เขาอยู
0: ่เหมือนการอนุรักษ์มันเป็นตัวที่วอร์มร่างกายนะครับแต่ว่าสำคัญคือเราลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรามาแล้วเราก็ได้ใช้บางทีบางอย่างเลยมีบางอย่างที่เราไม่เห็นเราก็ถ้าเกิดเราไหว้ครูเราเคารพถึงครูเนี่ยครูบางคนเล่าให้ฟังว่าต่อยมวยเนี่ยต่อยกันไม่ได้
2: ไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหรือมันคือหัวใจที่ทำให้นักมวยไทยแตกต่างจากนักสู้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความถ่อมตัวจิตวิญญาณมวยไทย

0: หลายครั้งในอดีตที่มวยไทยปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกในฐานะศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังและอันตรายหลายๆศาสตร์การต่อสู้ในโลกตกก่อนที่จะประลองฝีมือบนสังเวียนผ้าใบสิ่งที่จับจ้องคือการรำมวยที่คนทั้งโลกอาจไม่เข้าใจในความหมายหรือคนทั้งโลกจะได้เรียนรู้ว่าการรำมวยไหว้ครูคือการรำลึกถึงบุญคุณครูในมวยไทยไม่ได้หมายถึงแค่ผู้สอนในครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ครูคือการประกาศว่าชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวการสร้างสมาธิด้วยช่วยให้นักมวยสงบจิตใจตัดความกลัวและความกังวลเข้าสู่สภาวะไหลลื่นก่อนการต่อสู้
1: ครูชันชัยครับชันชัยสทมังสีฮะให้เราเห็นว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดประโยชน์ได้ใช้อีกท่านหนึ่งคือครูเสน่ห์ทับทิมทองครับซึ่งครูก็เคยเป็นครูบอกมวยไทยมันเกิดประโยชน์นะได้ใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับได้ใช้ไงเด็กได้ช่วยกันสืบทอดยังไงครับปัจจุบันเราเริ่มมีมวยไทยลงไปโรงเรียนต่อในมวยไทยโรงเรียนเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเด็กเขาชอบ
0: เชื่อมมวยไทยสู่ความสามัญที่เรียบง่ายให้กับคนทั่วไปได้เข้าถึงอาจารย์ก็คือเสาหลักและครูผู้สร้างที่ทุ่มเททั้งชีวิตอยู่เรื่องราวของท่านเปลี่ยนไปด้วยความมานะจากนักมวยใจสู้ที่เก่งกาจสู่นักธุรกิจที่ประสบเป็นเจ้าของค่ายมวยและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยระดับมาตรฐานโลกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
2: ของผมอำนวยเกียรติบำรุงฮะกับไทยแล้วก็สนามมวยนำรับชาติอังกฤษเนี่ยผมเป็นมวยมันไม่รู้คำว่ามวยแต่มันชอบชกต่อยชอบการต่อสู้ตัวต่อตัวประเภทตัวต่อตัวชอบชกต่อยกีฬาที่ตัวต่อตัวสู้กันอย่างนี้ชอบถ้ากีฬาในโลกที่การต่อสู้นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเกมที่การต่อสู้ผมว่าไม่มีคนสู้ใช้อวัยวะของร่างกายมีแค่หมัดต่อยเป็นกระถีบเป็นเตะก็ไม่เป็นใช้ศอกไม่เป็นเข่าไม่เป็นแต่คนไทยเป็นทั้งท่าเวทเดียวกันเท่ากันไม่มีใครสู้ในโลกนี้แต่ตอนนี้มวยไทยมันดังทั่วโลกเตรียมมวยไทยก็มาเรียนตามค่ายมวยที่นี่BC1เพราะโรงเรียนเนี่ยนะก็มีนักเรียนช่วงก่อนโควิดจะมีฝรั่ง30-40ที่เนี่ยเยอะ40-50คนเยอะตอนนั้นรายได้ดีแล้วหลังจากคุยไทยเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การนิยมผมว่ามวยไทยเก่งที่สุดในโลกการต่อสู้ตัวต่อตัวนะเขาเรียนจริงอยากรู้จริงแล้วเขาขยันมีความมานะมากผมเปิดโรงเรียนมาได้ตั้งแต่ปี 41นะหลักสูตรนะเป็นโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันมีในเมืองไทยก็แห่งแรกของประเทศไทยแต่ในโลกมันไม่เคยมีเราก็เลยสร้างเป็นตำราขึ้นมาแล้วก็เสนอกระทรวงศึกษาได้รับอนุมัติก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีการประชุมสภามวยไทยโลกโดยท่านพลเอกเชษฐาธานาโยเป็นประธาน2538มีต่างชาติเข้ามาประชุม40บอกว่าไอ้เนี่ยชอบมวยไทยไปดูที่ค่ายมวยต่างคนต่างทำไม่มีระบบฝรั่งเขาต้องเป็นมัน

0: ระบบระเบียบใช่ไหมว่าทำไมคนไทยไม่มีมวยไทยดีๆทำไมไม่มีพันเชษฐาก็มองหน้าพอดีผมไอ้คุณรวยเป็นรวยไอ้คุณรวยมีสนามมวยอะไรเงี้ยนะว่าผมทำมวยสนามมวยก็ถามมาถามผมรวยเนี่ยก็บอกเอาผมเอาแต่ผมไม่มีตังค์นะท่านไม่เป็นไรเราทำงบมาใช้เท่าไหร่ผมก็เลยมาคิดไปคิดมาก็ขอร้อยหนึ่งผมมีที่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งวันพอผมก็ไปบอกกับท่านวันนี้ธนาคารทหารไทยท่านเป็นประธานเป็นผบ.ทบ.ผมก็ไปส่งท่านเป็นลิฟต์พิเศษข้างหลังบริหารขึ้นไป3คนมีผมท่านเจษฐาและคนตามเป็นคนพันอะไรนายทหารพอขึ้นไปส่งท่านผมก็ลงมาผมบอกท่านผมยังไม่ได้เงินเฮ้ยไม่เป็นไรพอลงมาลุ่งขึ้นคุณนุชอัศวนนท์เป็นรองคุณนุชหรือคุณอะไรจะคุณจำไม่ได้เป็นรองผู้จัดการคุณอำนวยเรื่องที่คุณมันแล้วให้104ล้านขอไป104
1: โรงเรียนมวยไทยรังสิตเป็นสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบคล้ายกับการเรียนในโรงเรียนโดยมีการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบระเบียบมีการแบ่งระดับชั้นสายมงคลเหมือนเทควันโดหรือยูโดเพื่อให้คนทั่วไปและชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่ายเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกรวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานียบัตรรับรองเพื่อให้ครูมวยไทยมีเกียรติและศักดิ์ศรีในระดับสากลและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครูมวยไทยในต่างแดน
0: ก็สอนมวยก็เหมือนกับเรียนหนังสือบางค่ายเนี่ยเอาพูดถึงบางค่ายเนี่ยไปถึงเข้ากระสอบเลยทั้งนี้ยังไม่เป็นเลยแต่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเหมือนกับเรียนหนังสือเราไปเรียนหนังสือใหม่ๆก็จะสอนกอไก่ขอไข่ขอกดแล้วก็1 2 3 4แล้วก็สระอะสระอีสระอีสระอีเนี่ยคือโรงเรียนต้องสอนจากพื้นฐานมวยเหมือนกันสอนตั้งแต่กำมือเป็นมวยวางเท้าเป็นมวยจับมวยเป็นไม้มืออยู่ตรงไหนต้องสอนตรงนั้นต้องให้เรียนจริงต้องเป็นจริง
1: กฎเหล็กของโรงเรียนคือจะไม่มีการสอนข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดเพื่อให้การเรียนมวยไทยนั้นมีความถูกต้องชัดเจนเป็นกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามไปพร้อมๆกัน
0: ทุกวันนี้คนเป็นมวยน้อยแต่อวดตัวเก่งเยอะเพราะนั้นมวยเต่าทุกวันนี้นะที่มวยบูทั้งหลายได้เงินเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปให้หมอบดเมาพอเงินหมดก็ไปคุยกับเสาไฟฟ้าเขาเมาหมดสมองรับหมดเอาหน้าไปรับหมัดได้ไงบางทีหน้าตาเละไหมเละแต่กีฬาเนี่ยคำว่ากีฬามวยเนี่ยถ้าเห็นสู้ไม่ได้เขาพักเขาจับแพ้ไปเลยนั่นคือกีฬา
1: ในยุคที่มวยไทยเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อแพ้ชนะกลับมองถึงเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคือการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยท่านรวบรวมท่ามวยโบราณที่หาดูได้ยากมาบรรลุหลังได้ศึกษา
0: ผมต้องเขียนไว้ตรงนั้นนะถ้าขาด5ประการคุณจะไปชกมวยไม่ได้1ต้องสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ทุกท่า2ต้องสามารถป้องกันตัวได้ทุกทางมาตรงไหนป้องกันตัวได้หมดไม่มีถูกใบหน้าไม่ถูกคนสำคัญป้องกันได้หมดคือเป็นมวยต่อสู้ไม่เหนื่อย5ยกต้องสู้ได้ไม่เหนื่อยซ้อมดีแล้วแข็งแรงแล้ว4ถูกเตะถูกต่อยไม่เจ็บเพราะอะไรร่างกายเราแข็งแกร่งแต่ถ้าเราซ้อมดีแข็งแรงหนักก็เป็นเบาเจ็บแต่มันเจ็บน้อยถ้าร่างกายไม่ดีถึงกระดูกเลยแต่มวยอ่ะถ้ามันเบียดกันมา1 2 3 4ยก5ก็เบียดกันปฏิภาณของใครดีกว่าไหวพริบใครดีกว่า
1: เพียงผ่านหัวใจของทั้ง4ท่านชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณมวยไทยคือพลัง

0: จากอาวุธให้กลายเป็นโอสถในการรักษาและพัฒนาโลกได
1: ้ในคอมมูนิตี้มีประมาณสองชายมวยประมาณ 40-50 คนแต่คอนดิชันคุณอยากมาเรียนมวยอยากมาสอนมวยมีคอนดิชันและถ้าความคิดของเปาไม่ใช่สอนแค่เทคนิคมวยต้องสอนกับพ่อแม่
0: เปาโลคาไวมองเห็นว่าปกป้องเด็กๆจากความมืดมนของอาชญากรรม
2: ชีวิตนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนเราไม่ต้องการที่จะขึ้นไปต่อสู้เราต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อลูกเราไปต่อสู้บัตรเหมือนกันเลยผมเยี่ยวสักเต็มเก่งเลยครับต่อสู้ด้วยความกลัวเพื่อที่จะได้เงินมาเกมจบก็คือนี่คือมวยไทยคือข้างคู่คนน้อมถ่อมตนนี่คือนักมวยนี่คือมวยไทยนี่คือที่ผมคิดว่าต่างชาติก็มองเห็นว่าไม่ใช่แค่การบ้าบิ่น
0: ครูเจ้าสมุทรมองเห็นครอบครัวท่านจึงใช้ความอบอุ่นแบบไทยละลายความ
3: เติร์ดถูกปลูกฝังว่าครูบาอาจารย์สำคัญจริงแล้วมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจว่าอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์นะการสืบต่อกันมาได้รับการถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นข้อดีมากซึ่งฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มี
0: ครูขจิตมองเห็นว่ามวยไทยฟิตร่างกายและจิตใจเพื่อเชื่อมคนทุกคนให้เข้าใจความลึกซึ้งของการป้องกันตัวและการออกกำลังกาย
4: บางคนก็ชกมวยเพื่อได้เงินไปเรียนหนังสือแต่สมัยนี้มวยมันเป็นกีฬามวยทำให้ร่างกายสุขภาพดีแล้วถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยคุณเป็นมวยไทยแล้วคุณเป็นคนไทยไปทั่วโลกเนี่ยเขายกมือไหว้แล
0: ้วอาจารย์อำนวยมองเห็นว่ามวยไทยคือศักดิ์ศรีท่านจึงสร้างสถาบันของชีวิตเพราะจิตวิญญาณมวยไทยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ชัยชนะในสังเวียนแต่วัดกันที่การทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมือที่พร้อมจะโอบอุ้มผู้อื่นมวยไทยจึงมีไว้เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรการระดมองค์ความรู้แนวนวัตกรรมการมีจิตสาธารณชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้โดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุง

0: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยมันก็มีเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือพันธุ์พื้นบ้านก็ตามเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่าง
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาภากาศชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ายน้ำจังหวัดเสี่ยงท้ายเขื่อนจะรับมืออย่างไรเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในมองรัฐสภา 9 นาฬิกาโทรทัศน์รัฐสภา
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมัยท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่
4: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่โหลดแอป TP Channel เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมและยังสามารถจะรับชมโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนก็ทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 70 สภาช่อง4
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: การระบายน้ำจังหวัดเสียดเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนาฬิกา2ตุลาคม
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
2: ถ้าอยากรู
6: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง
9: รับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่
10: จะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
11: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
12: มาช่วยกันลด
10: และเลี่ยงเค็ม
13: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
14: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางมีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
15: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
16: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
17: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็รู้มีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
18: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียก่อนโกง
19: พัชระเพียงเพชรพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลังมาน้ำตาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภาตุลาคม2569พบกับผมสมชัยศรีสุนากรัวครับว
1: ัน
0: นี้เรามาพร้อมกับล่ามภาษามือนะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับวันสุดสัปดาห์แล้วคุณสุจิต
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ถัดไป
0: ความเคลื่อนไหวในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์น้ำเราก็ยังคงต้องจับตามองนะครับทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญสถานการณ์น้ำโดยรอบที่อยู่รอบตะเข็บกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะทางปทุมธานีหนักนะครับ
1: ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยก็ปรากฏว่าในทีเดียวเขาบอกว่าถึงขั้นมีปรากฏการณ์
1: เรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: จริงเหรอคุณอยู่กรุงเทพนานเนี่ย
1: เห็นบอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของใช่ไหมคะแล้วก็มีฝนตกหนักในราชพฤกษ์ทางราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ทางด้านนู้นด้วย
0: ค่ะเพียงแต่ว่าโลกโซเชียลมันอาจจะ
1: แพร่ขนาดนี้ค่ะ
0: นะครับวันนี้ในเรื่องของน้ำนี่ต้องบอกว่าที่เป็นการดีเดย์อีกวันนึงนะครับที่โครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชน
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ถือว่าเป็นการประกันภัยพิบัติ
1: อาจค่ะคุณสมชัยก
0: ็
1: จะมีในส่วนของอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว
0: ครับและที่สำคัญทางด้านนิติบัญญัตินะครับราชกิจจานุบอกงบประมาณปี2570แล้ว88ล้านล้านบาทก็เริ่มใช้บัวอันเช่นเดียวก
1: ันปีงบประมาณ2570นะคะ
0: ครับทีนี้ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของทางรัฐบาลกันนะครับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าทางคุณอนุทินชาญวุฒิกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเขามีจะมีงานหนึ่งที่เรียกว่า Dinner to Action นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปกล่าวปาฐกถารัฐมนตรีบอกว่าปัญหาการคอร์รัปชันไม่ได้สร้างความเสียหายต่อกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ถือว่ามันได้มีการบั่นทอนความเชื่อมั่นประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเมื่ออำนาจรัฐถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลครับซึ่งถือว่าเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ก็ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาครับนี่เป็นภาพบางส่วนนะครับจากการรัฐมนตรีได้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าบ้านเรานี่มีมหากาพย์อยู่เรื่องหนึ่งเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: คุณสุจิตและทีนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเองก็เอาจริงเอาจังและก็มีการสาวไปถึงต้นตอระดับต้นๆ นะครับว่าใครเป็นคนนะคร
1: ับ
0: แต่คดีอาจจะปรากฏว่ามีการสอบพบว่ามีคนที่เข้าไปพัวพันมากกว่า 6,000 คนนะฮะที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสั่งยึดทรัพย์ไปแล้วด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าววางช่วงบางตอนนะครับถึงกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับการท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าการสอบเข้ารับราชการควรที่จะเป็นประตูสำคัญสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่จากการตรวจสอบพบทั้งการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้ที่เตรียมตัวเนี่ย

0: เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสครับขณะเดียวกันก็ยังสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนจากการได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตแน่นอนครับข้าราชการส่วนหนึ่งนะครับในจำนวน 5,000 6,000 คุณสุจริตก็คือคนที่ผ่านการโกงมานี่แหละ
1: นะคร ับ
0: แล้วเขาก็ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเองก็มีการดำเนินการอย่างเต็มที่คดีดังกล่าวเนี่ยมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้ยึดหลักเมื่อพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดก็ต้องมีการตรวจสอบไปถึงบุคคลนั้นแก้ไขช่องโหว่ของระบบได้แม้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในครั้งนี้แล้ววันหนึ่งอาจจะมีผู้กระทำความผิดกลุ่มใหม่กลับเข้ามาใช้ช่องทางเดิมอินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีก็เลยย้ำนะครับว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักที่ชัดเจนคือการเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยท่านพูดอย่างนั้นเลยนะ
1: ทั้งหมด
0: ว่าไม่ใช่แค่ข้าราชการธรรมดาต้องใช้กับทั้งรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโดยหลักการนี้ทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวการตัดสินใจเมื่อผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนครับนั่นก็คือบางส่วนบางตอนนะครับที่เราคัดมาเล่าให้ฟังในการปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption Form Policy to Actionเมื่อคืนนี้ในหัวข้อรัฐบูซีโร่คอร์รัปชันนะครับและการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: ค่ะเรื่องของการปราบคอร์รัปชันต้องบอกว่าในท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะคุณสมชัยถึงก็บอกว่าให้มีหลักชัดเจนในการที่จะดำเนินคนทั่วไปหรือว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลหรือเป็นส.ส.ก็ตามค่ะ
0: ทีนี้เรื่องในส่วนของข่าวที่มีการบริหารจัดการนะครับก็เรื่องของเกี่ยวกับการจัดการน้ำถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ทางรัฐบาลเองกำลังครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครับซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็กำชับให้มีการศึกษาเรื่องรายละเอียดแล้วก็มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสื่อสารกับชาวบ้านนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬครับได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ด่วนกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล นะครับทั้งหมดเลยในพื้นมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าวันนี้รัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับประชาชนจากภัยพิบัติรัฐบาลตระหนักดีนะครับว่าภัยพิบัติสามารถต่อชีวิตโดยตรงสินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับแต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าสำหรับประชาชนทุกครัวเรือนและประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดทำประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันความพิบัติครับสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวนะครับก็ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัยนะครับว่าจะครอบคลุมทั้งความเสียหายที่ต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงนะครับโดยอุทกภัยนั้นความเสียเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทนะครับเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวอยู่ที่ความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนที่1ตุลาคม2569นะครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้คุณสุจิต
1: ค่ะ
0: โดยโครงการเนี่ยครอบคลุมกันที่ทำกันที่30ล้าน

0: 30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะครับว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยครับแต่เป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือภายหลังที่เกิดจากความเสียหายไปแล้วไปสู่การจัดการความเสี่ยงและการเตรียมหลักประกันไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะถือว่ามีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อบรรเทาผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาวะขณะเดียวกันนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการนำกลไกของระบบประกันภัยและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายความสามารถวางแผนรองรับความเสียหายจากภัยพิบัติและบริหารได้อย่างเป็นระบบครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลที่มีอานวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ามุ่งหวังว่าในเรื่องของการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนจะเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งจะเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะยังกล่าวด้วยค่ะว่าในนามของรัฐบาลแล้วก็รัฐบริหารกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับเรือเพื่อเป็นหลักประกันสำคัญในการรองรับความเสียหายและเป็นอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบดังนั้นนะคะขอหัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดค่ะมูลข่าวสารของโครงการเพื่อที่จะแจ้งสิทธิ์ไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้ประชาชนลดความกังวลเมื่อเกิดเหตุใดก็ตามประชาชนก็จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำความคุ้มครองในระดับครัวเรือนครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงทั้งนี้นะคะก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้ศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะสามารถนำไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายว่าหากประสบความคุ้มครองเท่าใดหรือนะคะหากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมจำนวนเท่าใดเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติภาครัฐนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแจ้งให้ประชาชนประกันภัยโดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนหลดแน่นอนพร้อมกับย้ำนะคะว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้2570แต่กรมธรรม์เป็นการทำปีต่อปีก็คือจะมีอีกนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้นะคะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนประกันภัยพิบัติและก็เข้าถึงในเรื่องของการชดเชยได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ครับเรียกได้ว่าทำปีต่อปีครับถ้าหากว่ารัฐบาลยังอยู
0: ่ค่ะ
1: จะทำปีต่อปีในเรื่องของกรมธรรม์พิบัติแล้วข้าราชการในส่วนของมหาด
0: ภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: สำนักช่วยเหลือแก้ไขเข้าไปหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามีกระทู้สดของสสพรรคประชาชนครับคุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พรรคประชาชนจากภาครัฐสู่ประชาชนสสพัทร

0: ล้าช้าขาดเอกภาพและสร้างความสับสนอย่างหนักคุณพัทรพงศ์เนี่ยได้มีการยกตัวอย่างสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะกรณีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ปรากฏตัวเลขจากการสื่อจนทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่หรือวางแผนล่วงหน้าได้รวมทั้งยังพบกับปัญหาการส่งข้อความการแจ้งเตือนผ่านระบบฉุกเฉินนะครับที่เรารู้จักกันว่าเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่คุณพัทรพงศ์เนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่าขัดแย้งกับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำก็เลยความเสียหายต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชนพร้อมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อื่นๆนะครับเช่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองที่ประชาชนต้องอพยพกันเองก่อนที่ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของรัฐนั้นจะส่งข้อความมาถึงจึงได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและอำนาจในการตัดสินใจแจ้งเตือนของพื้นที่รวมถึงประสิทธิภาพของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการแบ่งงานของรัฐมนตรีในการดูแลแต่ละภาคว่ามีการบูรณาการในเรื่องของฐานข้อมูลร่วมกันยังไง
1: ค่ะ
0: พอคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามเสร็จทางด้านรัฐมนตรีครับที่มาตอบคำถาม
1: ค่ะคุณเจเศษไทยเศษค่ะซ
0: ึ่
1: งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลในทางด้านนี้นะคะบอกว่าการแจ้งเตือนภัยของทางปภ.เนี่ยค่ะเป็นการยึดข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าเป็นหลักก็คือเพื่อมุ่งนะคะที่จะเตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดให้ครอบคลุมที่สุดโดยกระบวนการทำงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่การส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดการใช้ระบบSMS ค่ะส่งไปยังผู้นำท้องถิ่นและการประสานงานผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังอยู่ตลอด24ชั่วโมงคุณเจเศษนะคะได้ชี้แจงว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ภาคส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ราชการในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดยังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาการแจ้งเตือนทั้งกรณีในการส่งข้อความแจ้งเตือนแบบอินฟอร์เมชันหรือว่าการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บของย้ายรถนะคะและการแจ้งเตือนแบบ Extreme Alert ก็คือการแจ้งเตือนฉุกเฉินสูงสุดเพื่อให้มีการอพยพทันทีนะคะได้กล่าวว่าในการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยค่ะต้องขอบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบที่อาจจะมีความล่าช้าและอาจจะมีความโดยระบุว่าจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดค่ะกลับไปปรับปรุงแก้ไขระบบในเรื่องของการประสานงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานน้ำและการแจ้งเตือนปิดจุดบอดและก็ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยในอนาคตที่จะต้องมีการใช้เซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนค่ะ
0: ครับแน่นอนนะครับในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศษก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอน้อมรับนะครับในเรื่องของความคิดเห็น
1: เป็นเรื่องใหม่นะคะคุณสมชัย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของรัฐบาลก็มีการขับเคลื่อนกันไปแล้วนะครับทางส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการถกกันยังไงชี้แจงกันยังไงก็ว่ากันไปแล้วนะครับในส่วนของวุฒิสภาครับวุฒิสมาชิกวุฒิสภาก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันนะครับขึ้นมาศึกษาการบริหารจัดการน้ำเหี่ยนะครับว่าปัญหาหลักนั้นเกิดจากการทำงานแยกส่วนนะครับมีบางท่านนะครับที่เสนอให้ยกระดับระบบเตือนภัยและก็การระบายน้ำรวมทั้งการตั้งกลไกกู้ภัยแห่งชาติครับนะฮะนายติขอให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีนายชูชีพเอื้อการสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนายชูชีพระบุว่าปัญหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายให้ประชาชนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคบนและก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและการประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนประชาชนก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมายังมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนว่าปัญหาสำคัญก็คือการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆยังเป็นลักษณะแยกส่วนทั้งด้านอำนาจงบประมาณและการดำเนินงานจึงควรปรับไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยการบริหารจัดการน้ำก็ควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและ

0: บายน้ำรวมถึงจัดระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับผังเมืองและเส้นทางของน้ำนายชูชีพก็ได้พูดถึงเหตุผลที่เสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันเนื่องจากต้องการให้เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงแผนงานของหน่วยงานต่างๆไปสู่งบประมาณและการปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่การจัดทำแผนฉบับใหม่แต่เป็นการค้นหาช่องว่างระหว่างระบบทั้งด้านข้อมูลอำนาจหน้าที่กฎหมายและงบประมาณและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนะครับทั้งนี้ผลจากการศึกษาก็ควรที่จะนำไปสู่การเป็นข้อเสนอที่สามารถดำเนินการได้จริงนะครับโดยระบุว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและปลอดภัยปัญหาที่เกิดการน้ำท่วมและภัยแล้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีการใช้ตัวชี้วัดด้วยนะครับก็คือ KPI นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนีชีวินสมาชิกวุฒิสภาท่านนึงก็กล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพและซอยหลายแห่งมีน้ำท่วมขังนะครับและก็กระทบกับสภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กในชุมชนคันคือมีทั้งระบบเตือนภัยและการสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงบุญตลอดจนการจนการบัญชาการเหตุการณ์ก็เลยมีการเสนอให้เร่งยกระดับระบบเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจนะครับและรับมือได้ทันเวลาแก้ไขจุดคอขวดของระบบระบายน้ำรวมทั้งท่อระบายน้ำด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ที่สมาชิกได้มีการหลายท่านเลยนะคะโดยส่วนหนึ่งนะคะก็มีในส่วนของนางวุฒิสภานะคะท่านได้กล่าวว่าประเทศไทยนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำหลายหน่วยงานและใช้งบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละปีว่ามีปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและเห็นว่านะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติมากกว่านี้และไม่ควรปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติโดยลำพังทางด้านคุณอัชรพรหอมรถนะคะสมาชิกวุฒิสภาท่านได้เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกกู้ภัยแห่งชาติเพื่อเป็นการปิดช่องว่างในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไม่ถึงทั้งในเรื่องของการจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงค่ะนอกจากนี้นะคะนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาค่ะท่านตั้งคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็เสนอให้มีการศึกษาการประชาสัมพันธ์ในภาวะน้ำท่วมเพิ่มเติมเนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทั้งการย้ายทรัพย์สินการย้ายยานพาหนะนะคะหรือว่าการเตรียมการโดยคนมีการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงจนประชาค่ะก็ในที่ประชุมวุฒิสภาสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ได้มีมติค่ะให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจำนวน35ท่านนะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของจากที่ประชุมของวุฒิสภานะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแน
1: ะ
0: ในส่วนของทางฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็โดยสถานการณ์ภาพรวมแบบนี้นะครับก็ถือว่าคนไทยทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันและในส่วนของทางรัฐบาลทางสภาผู้แทนราษฎรทางวุฒิสภาก็ได้มีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนในเร
1: ื่
0: องทั้งข้อเสนอแนะและนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
1: เพื่อช่วยนำไปสู
0: ่
1: การช่วยเหลือประชาชนให้โดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ครับทีนี้ในสภาก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับโอ้เมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวไปถึงในระหว่างที่มีการอภิปรายกันประเด็นเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเด็นนี้ครับคุณสุจิตท่านผู้ชมครับกรณีที่ทางสส.รังสิมันต์โรมได้มีการตั้งกระทู้ถามประเด็นการกล่าวอ้างสินบนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม40ล้านบาทต่อเดือน
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: งานของนายฉัตรมงคลซึ่งระบุว่าเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่มีการตั้งคำถามเสร็จท่านชัยชนกก็ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับคุณชัยชนกนี่บอกว่าตนเองเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่30กันยายน2568ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถสั่งการใดๆได้ทันทีจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกระทรวงขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือบุคลากรในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดก็ได้มีการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับและสำนักงานปปง.เพื่อดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปฟังเสียงรัฐมนตรีชัยชนกครับ
2: ที่มอบให้กับผมซึ่งผมได้มีโอกาสกลับมานั่งอ่านอีกทีเนี่ยวันที่7กันยาในนั้นครับเป็นพลเมืองดีที่ให้ลิสต์เว็บไซต์ที่เขามีความเชื่อนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรณีของกลุ่มที่มาเสนอสินบนผมเชื่อต้องเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่เขาเชื่อแต่ไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือไม่ครับในนั้นมีเว็บไซต์อยู่หลายเว็บไซต์เราก็ได้เอาเว็บไซต์นั้นครับส่งต่อให้กับทางสอบสวนกลางและทาง DSI เป็นให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็พบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นครับมีความเกี่ยวข้องจริงและหลังจากที่ได้เว็บไซต์ส่งเว็บไซต์เหล่านั้นไปให้ทาง DSI ครับ ก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาได้รวม52รายจากหลายเครือข่ายใหญ่ทั่วประเทศเงินหมุนเวียนรวมกว่า 17,200 ล้านบาท
0: ตอนนี้ในรังสิมันก็ยังคงมีข้อสังเกตและข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับในประเด็นกระบวนการดำเนินคดีซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงพาดพิงการพิปรายแล้วก็พาดพิงกันสสชุชาดาพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงตอบโต้กรณีที่ถูกพาดพิงกลางสภาเรื่องปมอาชีพสามีของคุณสุชาดานะฮะซึ่งก็ได้ชี้นะครับว่ามีการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานเรื่องนี้คุณสุชาดาได้แถลงว่ายังไงบ้างครับคุณสุจิตครับ
1: ทางด้านคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมสภาแถลงข่าวกรณีถูกพาดพิงในเรื่องของปมสามีอาชีพของสามีค่ะในการประชุมท่านบอกว่าจากที่นายรังสิมันโรมนะคะได้กล่าวถึงสสหญิงรายหนึ่งในประเด็นมองว่าเป็นการกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการส่งผลกระทบต่อครอบครัวค่ะคุณสุชาดานะคะบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่ทรงเกียรติมีประชาชนติดตามการอภิปรายอยู่เป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงบุคคลใดก็ควรจะมีหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการด้านกฎหมายซึ่งก็ควรทราบถึงหลักการและกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนางสาวสุชาดาระบุด้วยนะคะว่าการกล่าวพาดพิงโดยไม่มีหลักฐานและไม่แสดงทั้งที่ข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์เป็นสิ่งที่ตนยอมรับไม่ได้เพราะว่าทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายค่ะ
3: สภาทรงเกียรติแห่งนี้นะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยดูอยู่ทางบ้านเยอะแยะมากมายการที่จะพูดอะไรเราควรที่จะมีหลักฐานก่อนนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายท่านรู้ถึงเรื่องกฎหมายดีนะคะท่านจะใช้กรรมธิการท่านตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้นะคะแต่การที่กล่าวถึงโดยที่ไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของดิฉันเสียหายถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นท่านเองก็ไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบที่จะถอนต่อคำพูดที่มันนะคะดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะยอมรับได้ค่ะ
1: ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการถามว่าในเรื่องของช่องทางการดำเนินคดีทางกฎหมายจะมีการดำเนินการอย่างนั้นหรือไม่นะคะนางสาวสุชาดาได้ระบุว่าจะปรึกษาทีมทนายความแล้วก็ทีมกฎหมายเพื่อพิจารณาดำเนินการเอาผิดอย่างการกฎหมายค่ะผู้สื่อข่าวยังถามด้วยนะคะว่าหากนายรังสิมันมีหลักฐานเตรียมเปิดเผยนางสาวสุชาดาบอกว่าเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานเหตุใดจึงไม่นำมาเปิดเผยพร้อมกับ

0: ย้ำนะคะว่าการกล่าวหาใครก็ควรมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่กล่าวขึ้นโดยที่ผู้ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสชี้แจงในสภานอกจากนี้นางสาวสุชาติมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในอนาคตก็พร้อมที่จะชี้แจงและพิสูจน์ความถูกต้องโดยระบุว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์กฎหมายต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับทีนี้ไปดูบรรยากาศหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทางประธานรัฐสภาก็ให้การรับรองเอกอัครราชทูตรัสเซียครับย้ำนะครับให้ใช้กลไกรัฐสภาสานต่อความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ให้การรับรองนายเยฟกินีรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายโสภณเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาณห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายโสภณสารัมได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตพร้อมกับชื่นชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพระราชพิธีสำคัญสำคัญของไทยที่อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับรัสเซียโดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเสด็จประพาสรัสเซียและภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยประธานรัฐสภากล่าวต่อมาไทยและรัสเซียนั้นได้มีการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันระดับผู้นำของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเสด็จเยือนรัสเซียของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2550เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีกับรัสเซียซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศโดยในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็จะใช้กลไกรัฐสภาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตพร้อมกับแสดงความหวังนะครับร่วมมือในระดับทวิภาคีโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
0: ค่ะทางด้านนายเยฟกินีนะคะยังได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครพร้อมกับชื่นชมความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานครในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้กล่าวว่าขณะนี้นะคะก็เห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการร่วมในการรับมือกับสถานการณ์ค่ะนายเยฟกินีนะคะได้กล่าวว่ารัสเซียได้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากการเสด็จประพาสรัสเซียของรัชกาลที่5รวมถึงการสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2550เป็นต่างประเทศครั้งสำคัญและเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ทั้งนี้นะคะในปีหน้าจะครบรอบ130ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับรัสเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีกิจกรรมความร่วมมือในหลายด้านนะคะทั้งภาคการเมืองแล้วก็การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงทั้งเรื่องของการค้าและการลงทุนตลอดจนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเยฟกินียังได้บอกด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวในเรื่องของพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการเพิ่มการลงทุนระหว่างกันโดยในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะจะมีการจัดซึ่งจะถือโอกาสเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการหารือด้วยเนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียในอนาคตค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพที่สำคัญนะครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางด้านพรบล้มละลายครับกรรมธิการก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาร่างพรบล้มละลายนะครับมีการเห็นชอบยึดเกณฑ์รายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเพื่อเป็นการเปิดทางประชาชนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้ได้มากขึ้นนะครับนายนิกรจำนงประธานคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันกับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายและคณะกรรมการร่วมแถลงผลการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับว่ากรรมธิการได้ร่วมกันใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายล้มละลายร่วม

0: สองเดือนนะครับจนท้ายที่สุดก็ได้มีมติร่วมกันว่าให้ยืนตามร่างของวุฒิสภาส่วนการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ของลูกหนี้ภายใน20ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบโดยกรรมาธิการร่วมมีมติเสียงข้างมากและเห็นชอบตามร่างที่ทางวุฒิสภาแก้ไขนะครับที่วุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับลักษณะของลูกหนี้บุคคลธรรมดาเป็นคำว่ารายได้สม่ำเสมอและไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทส่วนนี้ทางคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างสภาผู้แทนราษฎรคือให้กำหนดคำว่ารายได้และไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเนื่องจากเห็นว่าคำว่ารายได้สม่ำเสมอนั้นยังไม่มีคำนี้ 100,000 บาทจะครอบคลุมประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้มากกว่าและประเด็นที่มีผลกระทบต่อบุคลากรในระบบราชการก็คือมาตรา90นะครับทับ170วุฒิสภาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความออกกรณีไม่ให้ข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างขาดคุณสมบัติเพราะเป็นบุคคลทางกรรมาธิการร่วมก็ได้มีมติให้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรโดยให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างนะครับที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูจะไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นข้าราชการหรือการทำงานเพียงเพราะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สามารถดำเนินการตาม
1: ค่ะซึ่งรายงานของคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการร่วมค่ะได้มีการผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะด้วยคะแนน444ต่อ0ค่ะและล่าสุดวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน134ต่อ2งดออกเสียง6เสียงก็ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาค่ะด้านทางนายพิสิทธิ์นะคะอภิวัฒนาพงศ์ค่ะตัวแทนจากคณะกรรมการฝ่ายวุฒิสภาได้กล่าวว่าหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วนายกรัฐมนตรีจะรอ5วันก่อนที่จะนำร่างขึ้นทูลเกล้าตั้งแต่พ้นกำหนดดังกล่าวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทางด้านประธานคณะกรรมการร่วมนะคะได้ระบุว่าร่างกฎประสบปัญหาล้มละลายและมีภาระหนี้สินให้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมากขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์รายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการฟื้นฟูได้ครอบคลุมพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะถึงกรณีที่ประชาชนที่ประสบเหตุไม่คาดคิดเช่นในเรื่องของภัยน้ำท่วมจนได้รับผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้โดยมองว่ากระบวนการฟื้นฟูจะช่วยให้ลูกหนี้มีโอกาสตั้งหลักและดำเนินชีวิตต่อไปได้นอกจากนี้คณะกรรมการนะคะยังเตรียมเสนอข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีล้มละลายและการเปิดทางให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะจะช่วยบรรเทาปัญหาฟื้นฟูของเศรษฐกิจโดยรวมได้ด้วยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับ444ต่อ0นะครับถือว่าโอ้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือในส่วนของคนที่ตกเป็นลูกหนี้นะครับเพื่อที่จะออกมาต่อสู้ในการดำเนินชีวิตกันต่อ
1: ได้มีโอกาสตั้งหลักแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไป
0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
2: ท่านี้อ่ะ
1: Alternate Heel Auto Tap
2: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
2: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่น

0: และของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางที่
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู
4: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กับติดตามข่าวห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้ากันต่อนะครับผู้นำจีนครับย้ำนะครับจุดยืนคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันนะครับและก็การแทรกแซงจากภายนอกมีการเรียกร้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองฝั่งช่องแคบอย่างสันติและดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายประจำรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเนื้อหาตอนหนึ่งนะครับที่ระบุว่าจีนควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองฝั่งช่องแคบซึ่งหมายถึงไต้หวันเพื่อผลักดันภารกิจอันยิ่งใหญ่ของการรวมชาติและก็ย้ำจุดยืนการคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันและการแทรกแซงจากภายนอกนะครับนอกจากนี้ในสีจิ้นกิ่งเร่งขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจประจำปีพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจีนนั้นยังสามารถเดินหน้านะครับท่ามกลางแรงกดดันโดยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและพลังชีวิตที่แข็งแกร่งผู้นำจีนได้กล่าวด้วยนะครับว่าซับซ้อนจีนนั้นต้องยึดหลักการเดินหน้าสร้างความก้าวหน้าควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจประจำปีครับขณะที่ทาง UN นะครับสหประชาชาติก็แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งหลังจากที่มีการรายงานกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศตลาดสดในรัฐยะไข่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายพร้อมกับเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและมีการปกป้องพลเรือนนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิฟานดูจาริกโฆษกสหประชาชาติได้กล่าวถึงการที่มีการโจมตีทางอากาศในตลาดสดแห่งหนึ่งในเมืองจ็อกตอของรัฐยะไข่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและส่งและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย58คนนะครับ UN นั้นมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันโฆษกของ UN ก็มองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นอย่างต่อเนื่องในรัฐยะไข่ก็สะท้อนว่าขณะนี้ยังไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการส่งผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นกลับเมียนมาอย่างปลอดภัย UN ขอเรียกร้องทุกฝ่ายยุติความรุนแรงกันทีและก็ปกป้องพลเรือนและปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคร
1: ับ ค่ะขณะที่กองทัพและก็รัฐบาลเมียนมานะคะยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการโดยเมืองจ๊อกตอตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางตอนเหนือที่ห่างไกลการสู้รบค่ะทั้งนี้นะคะเมียนมาได้เผชิญกับสงครามก่อรัฐประหารเมื่อปี2564โดยมีกลุ่มติดอาวุธอารักันต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลในหลายแนวรบนะคะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งและมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจตามกระบวนการสู่รัฐบาลชุดใหม่แต่สถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ครับทางด้านญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการเริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับชาวต่างชาติที่ขอเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานะการพำนักโดยค่าธรรมเนียมพำนักถาวรเพิ่มจาก 10,000 เป็น 4 ผู้ที่มีฐานะยากลำบากและเข้าเกณฑ์ด้านมนุษยธรรมยังได้รับอัตราพิเศษครับ
1: สำน
0: ักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติแล้วครับที่ยื่นขอเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานะการพำนักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี่ครับ
1: เปลี่ยนสถานะหรือต่ออายุระยะเวลาพำนักอยู่ที่ 6,000 เยนนะคะส่วนการขอพำนักถาวรอยู่ที่ 10,000 เยนหรือว่าราว2บาทค่ะซึ่งภายใต้อัตราใหม่ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนัก

0: 10,000 เยนสำหรับระยะเวลาไม่เกิน3เดือนและสูงสุด 75,000 เยนนะคะหรือ 15,965.10 บาทค่ะสำหรับการพำนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการปรับขึ้นครั้งนี้นะคะเป็นผลจากการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาโดยรัฐบาลให้เหตุคำร้องขอวีซ่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวญี่ปุ่นรวมถึงผู้ขอลี้ภัยบางส่วนมองว่าค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินขณะที่รัฐบาลได้มีการกำหนดอัตราพิเศษสำหรับผู้ที่มีฐานะเข้าเกณฑ์ด้านมนุษยธรรมโดยมีการลดค่าธรรมเนียมต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะให้เหลือ 10,000 เยนและการขอพำนักถาวรให้เหลือเพียง 20,000 เยนค่ะ
1: วันนี้ห้องข่าวรัฐสภาเจเนลพักเช้าก็หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเรา2คนแล้วก็ทางท่านอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรตินะครับล่ามภาษามือนะครับที่จะมานั่งรายงานข่าวทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นประจำแบบนี้ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับนาครัวคุณสุจินต์เมืองสุขและอาจารย์คมท่านลาแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: นี่คนไทยลดเสียงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำมีชื่อว่า
4: ท่านี้เรียกว่า

0: ย่อพี่ดา
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยมากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาที

0: ลดค่ะ
1: ลดเนดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: ไอ้น้ำจังหวัดเสี่ยงท้ายเขื่อนจะรับมืออย่างไรเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในมองรัฐสภา 9:02 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภากฎหมาย

0: กฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
2: โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าจานจะรอดมั้ยเอก
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
2: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก
5: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำเพราะของบทเพลงที่คิดถึง
6: หลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะ
5: ความงามของงานศิลปะช่างของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
7: เด้อเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
5: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.สภาช่อง10
9: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่รายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
10: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
11: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
12: ้ถ้าอยู่ใช้เดือนละ 15,000 บาทเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
11: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ

0: ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ใช่ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่องไม่เคยมีขีดจำกัดตานที่ท้าทายทุกความเชื่อดานใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขารายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: สนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5: วิ่งเลย
6: เอาวิ่ง
7: พูดปกติมีอะไรจักกะไร
8: ลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
4: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและขอเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรับ
1: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการจะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองของน้อง
3: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
2: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
3: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและ

0: รับมืออย่างไรเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในมองรัฐสภา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.คุณผู้ชมจะพบกับผมสิทธิ์มาติดตามรายการสดมองรัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.แบบนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็สามารถติดตรีลันประมาณ 18:30 น.นะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดต้องการรับฟังผ่านคลื่นวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับเว็บไซต์ tpchannel.orgแอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากมีก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจะพาคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่รวมอาจจะคลี่คลายลงแล้วแต่มวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนก็กังวลว่าในการรับมือน้ำจะทำอย่างไรนี่ก็เลยเป็นสิ่งเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยจะระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อจังหวัดโดยรอบของเจ้าพระยานั้นจะตุ่มต่ำจังหวัดท้ายเขื่อนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบหรือแม้แต่จังหวัดปลายน้ำก่อนจะถึงอ่าวไทยสมุทรปราการแบบนี้จะมีการรับมืออย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะจากที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศถึงวันที่10โดยประมาณนะครับจะมีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่พื้นที่หนักสุดเนี่ยประมาณ 60-70% อาจจะทำให้ตรงนี้มวลน้ำต่างๆจากทั้งน้ำเหนือเองน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้น้ำจะต้องมีการบริหารจัดการให้ไม่ท่วมพื้นที่ประชาชนแต่ว่าพื้นที่ที่พูดคุยทั้ง2ช่วงนะครับกับทั้งสสในพื้นที่แล้วก็นะครับโดยช่วงแรกครับเราจะพูดคุยกับทางด้านท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาในฐานะรองโฆษกกรมชลประทานนะครับขณะที่ช่วง2เราจะไปติดตามอย่างพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนอ่างทองสสกรวีปิศนอพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการสสครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้อนรับท่านที่อยู่ในสายกับเรารองโฆษกกรมชลประทาน
2: คุณสิทธิเดชครับ
1: ครับท่านรองโฆษกครับตอนนี้สถานการณ์น้ำก็น่าจะเริ่มคงตัวแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานมีแผนรับมืออย่างไรแล้วก็พื้นที่ C2 ในพื้นที่นครสวรรค์ตอนนี้น้ำ
2: ขออนุญาตนะครับผมจะเล่าให้ฟังในลักษณะรวมของลุ่มน้ำก่อนนะก่อนที่จะลงมาพื้นที่ตอนล่างกรุงเทพมหานครและประเทศมณฑลนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในร่วมเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเรามาเริ่มดูที่จุดแรกนะที่ C2 นครสวรรค์นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวาน10นะแสดงว่าตอนนี้ช่วงพีคช่วงน้ำสูงสุดของนครสวรรค์เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้ทยอยมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับ ที่เขื่อนชัยนาทในเมื่อวานเราก็เริ่มระบายเพิ่มขึ้นนะจนตอนนี้ระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
1: ครับก็คือเต็มลิมิตที่มีการขออนุมัติจากรองนายกไว้แล้ว
2: ถูกต้องครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์เราจะเริ่มเห็นว่าระดับน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราดวงไว้นานพอสมควรแล้วเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเริ่มจะมีแนวโน้มที่จะลดลงและเป็นข่าวดีนะฮะเราก็จะคงการระบายอยู่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบอีกสักประมาณ 3-4 วันนะครับ เพื่อที่จะพร่องน้ำหน้าเขื่อนให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะเกิดจากฝนในวันที่4-5-6ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับ
1: ครับ
2: ประกอบกับนะฮะนอกจากนี้นะครับเราจะทำการจะปิดเขื่อนภูมิพลนะช่วงในวันที่3ถึงวันที่4ตุลานี้ครับ
1: เพ
2: ื่อที่จะ

0: ให้น้ำจากเขื่อนภูมิพลเข้ามาสมทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของเรานะครับ
1: ครับอันนั้นเป็นแผนเบื้องต้นในการรับมือของมวลน้ำเหนือแต่อันนี้ยังไม่นับรวมไปที่ตัวแปรสำคัญคือฝนระลอกใหม่ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาถูกไหมครับ
0: คิดรวมกันแล้วครับอันนี้ครับก็เราจะพร่องน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ต่ำเพื่อจะมีพื้นที่ที่จะหน่วงน้ำอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยหน่วงน้ำคำว่าหน่วงน้ำนี่หมายถึงว่ารักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงนะฮะสูงกว่าที่เคยเป็นปกติเราจะประมาณเก็บไว้ที่ประมาณบวก 16.5 นะครับระดับของสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะที่ผ่านมาเราเก็บไปถึงเกือบ18นะ 17.7 17.8 ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับจนเริ่มกระทบกับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีบางพื้นที่ริมตลิ่งนะครับ
1: ซึ่ง
0: ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่พร่องไว้เนี่ยถ้าเกิดฝนรอบหน้ามาอีกเนี่ยไม่มีที่จะพร่องแล้วนะน้ำมาเท่าไหร่จะต้องไปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองที่เราจะต้องรีบพร่องระดับน้ำหน้าเขื่อนลงไปเพื่อจะรองรับครับผม
1: คือถ้าดูจากข้อมูลกรมชลประทานหน้าจอตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีแผนในการปิดเขื่อนภูมิพลในการระบายน้ำก่อนจะทำให้ปริมาณน้ำตรงจุด C2 นครสวรรค์เนี่ยก็จะลดลงด้วยการแต่ว่าในการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่มีแนวทางที่จะขอปรับเพิ่มในการระบายน้ำถูกไหมคร
0: ับ ณสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ควรจะเป็นครับ
1: ครับครับแต่ปริมาณน้ำที่มีการเตือนออกมาจากทางด้านของกรมอุทกสันหนุนสูงด้วยมันบวกกับเรื่องของปริมาณฝนที่ตกเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำอย่างนี้ครับ
0: ถ้าเป็นของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับในช่วงนี้จะถึงประมาณพ
1: ื
0: ้นที่ที่ได้รับผลอิทธิพลถึงในก็คงจะเป็นตั้งแต่สมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีจนถึงบางส่วนของจังหวัดอยุธยาครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กันครับระหว่างน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับกับน้ำทะเลหนุนนะทางจากการคาดการณ์และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยคิดว่าปริมาณขนาดนี้ยังไม่สูงกว่าตลิ่งหรือคันกั้นน้ำของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแต่จะมีบ้างนะครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนวันหนึ่งน้ำทะเลหนุน2รอบนะใช่ไหมครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยประมาณช่วง 2-3 ชั่วโมงระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีล้นเข้าไปในตลิ่งที่ยังต่ำเช่นอย่างเข้าปากเกร็ดก็จะเป็นกอเกร็ดนี่นะแล้วก็มีที่ชุมชนท่าอิฐนะฮะปากเกร็ดนะครับแล้วก็ปทุมธานีอย่างจุดที่อาจจะมีตลิ่งที่ยังต่ำอยู่ครับผม
1: อาจจะต้องเฝ้าระวังในจุดนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: แต่ว่าถ้าฟังแบบนี้กรุงเทพมหานครไม่ท่วมแน่นอนใช่ไหมครับ
0: ณรอบนี้ยังไม่ท่วมครับ
1: ไม่ท่วมแน่นอนแต่พื้นที่อยุธยาที่หลายคนก็กังวลว่าจะเป็นการรับน้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาจากทางด้านของเขื่อนป่าสักตรงนี้ที่น้ำก็จะมีการระบายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีการเตือนประชาชนไหมครับเพราะดูเหมือนว่าจากข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะอยุธยาครับ
0: ใช่ครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดเขื่อนป่าสักคนที่อะไรงานทางป่าสักเขื่อนป่าสักตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะร้อยเศษ100%เกิน100%แล้วเกินความจุปกติแล้วก็มีการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอยู่ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอัตราเนี้ยตั้งแต่ช่วงเขื่อนป่าสักลงมาบรรจบอ่าวไทยเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่รับผลกระทบมากนักอาจจะมีบ้างตรงอำเภอท่าเรืออะไรนะที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระเขื่อนพระราม6เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ปริมาณนี้ก็มารวมกันที่เกาะอยุธยานะตัวเกาะอยุธยาเองยังไม่มีผลกระทบครับแล้วก็ทางตอนล่างเองครับก็ยังไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันครับผม
1: ครับแปลว่าณสถานการณ์ตอนนี้การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานรับมือได
0: ้อยู่ในวิสัยที่รับมือได้แบบมีผลกระทบบ้างนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ
1: จุดก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ใช่ที่ผมต้องถามก็คือว่าตั้งของจังหวัดอยุธยานะครับที่อำเภอบางบานนะครับแล้วก็อำเภอผักไห่นะครับที่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็คงได้รับผลกระทบต่อไปแล้วก็ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากนี้อีกประมาณ20-30 เซนได้ครับ
1: ประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่เกินนี้20-30เซนติเมตร
0: ใช่จากที่เคยท่วมอยู่นะครับ
1: ครับครับมีการคาดการณ์ไหมครับว่าระหว่างแผนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำครั้งนี้จะทอดยาวไปอีกนานแค่ไหนครับ
0: พื้นที่จุดสุดท้ายนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็คือประมาณชุมชนหัวเวียงเนี่ยครับที่จังหวัดอยุธยานะครับก็ตรงนี้จะต้องลงไปถึง700เนี่ยก็คงใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ก็จริงๆลดต่ำกว่า 1,000 เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นในภาพรวมแล้วในหลายอำเภอก็จะลด

0: ต่ำกว่าตลิ่งนะฮะก็แต่ว่าจุดสุดท้ายที่จะเรียกว่า 100% เลยคือฤดูเขื่อนเจ้าพระยาที่700ครับผม
1: ครับครับก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ก็เหมือนจะดีครับแต่ว่าปัจจัยเรื่องฝนระลอกใหม่ไม่น่าจะมีผลเรื่องของการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอันนี้เน้นย้ำเลยใช่ไหมครับ
0: อันนี้ยังไม่มั่นใจครับเพราะว่าฝนนี่ถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลาคาดการณ์หลายๆวันเนี่ยบางทีอาจจะยังความแม่นยำของการคาดการณ์ฝนอาจจะยังไม่มากพอที่เราจะรับปากขนาดนั้นว่าจะที่จะเข้ามายกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางกรมอุตุเนี่ยเขาคาดการณ์แล้วว่ามันจะมีฝนหนักในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็เตรียมตัวระดับหนึ่งนะครับเต็มที่ละจะเติมเต็มที่แต่ว่าปริมาณที่ตกอย่างที่เห็นนะครับตกเป็นประวัติการเลยนะครับ ในกรุงเทพมหานครจนท่วมเป็นประวัติการเลยรวมถึงภาคตะวันออกเองนะจะเห็นว่าหลายๆที่น้ำท่วมหนักเลยทุกๆกระจายไปหมดเลยอันนี้เรื่องปริมาณเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คาดการณ์ยากนะครับซึ่งทำให้ทางเราเนี่ยก็คงเรียกว่าใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับทั้งอาคารชุมทานต่างๆเนี่ยแล้วก็ลำน้ำต่างๆระบบชลประทานเนี่ยใช้เต็มศักยภาพก็แล้วกันครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็คือเกือบจะถึงความจุของแต่ละเขื่อนในการระบายด้วย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพื่อคือในหลักการของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งทั้งผันน้ำไประบบกรมชลประทานลำน้ำสาขาต่างๆก่อนจะมีการเข้าสู่เขื่อน
0: ถูกต้องครับ
1: คือปลายที่ประชาชนได้รับเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็คือเหมือนกับมันสุดแล้วถึง
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดให้ท่านประเมินนะครับเรื่องของจังหวัดโดยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผลกระทบที่ได้รับจากการที่กรมชลประทานมีการปรับเพิ่มถึงลิมิต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมพิเศษมีไหมครับ
0: เพิ่มเติมพิเศษก็จะมีตะกอนอยุธยาเป็นหลักใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องมีสิงห์บุรีเพิ่มไปอ่างทองเพิ่มไปครับต้องเฝ้าระวังครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงอยู่เขามีคันกั้นน้ำระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของอายุของคันกั้นน้ำและความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยหรืออาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มีไปกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้บางจุดเกิดความชำรุดเสียหายได้นี่ต้องประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับผม
1: ครับอยากพูดอะไรกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแบบนี้ไหมครับที่ประชาชนก็อยากเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเหมือนกับว่าเอาน้ำออกจากพื้นที่เพื่อระบายไปที่อื่นแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เข้าใจว่ากรมชลประทานเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการนะครับ
0: คือกรมชลประทานนะครับมีการบริหารน้ำในรูปภาพรวมของลุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยคนที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำหรือแม้กระทั่งเหนือน้ำเองก็ตามคือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับเป็นเขื่อนที่ทดน้ำนะครับตัวเขาเองมีศักยภาพในการเก็บน้ำได้เพียงไม่มากเพราะไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งตัวการทดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้เสร็จไปหลายที่แล้วนะฮะก็อาจจะเพิ่มน้ำเข้าระบบได้อีกแต่ไม่มากนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างเราเพิ่มเข้าทางแม่น้ำท่าจีนนะครับถ้าทางประตูพลเทพแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเราจะดูตัวเลขก็ยังเหมือนดูที่ปากคลองเหมือนจะไปได้อีกแต่จริงๆแล้วตรงปลายคลองก็คือแม่น้ำท่าจีนทางตอนล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะฮะตอนนี้ท่วมมาแล้วเพราะว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบจากฝนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากทางฝั่งในตัวสุพรรณบุรีนะครับผสมก็เข้ามาสมทบกับตัวแม่น้ำท่าจีนเองก็ทำให้การระบายเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าทางกรมชลประทานเนี่ยดูทั้งภาพรวมของลุ่มน้ำเลยทั้งกลุ่มที่กระทบอยู่ก่อนแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งกลุ่มที่ได้รับเพิ่มเติมที่จังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะครับรวมถึงทั้งตอนล่างที่แม่น้ำท่าจีนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจังหวัดสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครด้วยดูเป็นภาพรวมนะครับก็ทางกรมก็จะพยายามจะบาลานซ์น้ำเนี่ยให้ได้รับผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับผม
1: ครับมันมีกระแสเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับเกี่ยวกับเขื่อนบางพื้นที่เนี่ยที่มีการปิดแล้วก็มีการไม่มีการเปิดระบายตรงนี้ท่านได้รับทราบข่าวเรื่องนี้ไหมครับ
0: ครับก็ตามที่ได้รับรายงานและข้อมูลนะครับก็ทางกรมชลทางพื้นที่เนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับ
1: ครับ
0: ทางเรื่องบางประตูนะฮะที่จริงมีหลายประตูระบายน้ำที่มีข่าวนะฮะ
1: ครับ
0: บางประตูมีการใช้งานอยู่ระหว่างการใช้งานมันก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกนะฮะอาจทำให้ประตูชำรุดบ้างแต่ก็เร่งซ่อมแซมโดยรวดเร็วนะฮะพยายามไปให้ไม่ให้เกิดผลกระทบอะครับก็ถ้าเกิดมันก็อาจจะมีเรื่องของชำรุดระหว่างการใช้งานนะครับมันก็ต้องรีบเร่งซ่อมแซมอะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะครับ
1: ครับครับภาพรวมก็แปลว่าให้ความมั่นใจได้ว่ากรมชลประทานเนี่ยมี

0: มีเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีแต่จะไม่มีปัจจัยอื่นนอกจากเรื่องฝนที่ทำให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะน้ำเหนือใช่ไหมครับ
1: ณตอนนี้คงเฝ้าระวังฝนอย่างเดียวครับผม
0: ครับก็อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนไม่น่าจะเกินวันที่10ถ้าเกิดหลังช่วงนั้นไปเราน่าจะให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าไม่น่าจะมีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้ว
1: อันนี้คงจะต้องฝากข้อนี้ไว้กับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าฝนจะหมดหรือยังครับเขาคาดหวังให้ฝนนี้เป็นฝนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวครับถ้าเราอย่างนั้นครับผม
0: ครับพูดถึงเรื่องของการสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุณตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเทียบกันในการบูรณาการหน่วยงานนะครับกรมชลประทานกับกรมอุตุมีการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับเพื่อทั้งเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำที่จะมีทั้งฝนและลอกใหม่การคาดการปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงมีไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานก็กรมป้องกันภัยด้วยแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเรามีบูรณาการข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ณวันนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะในการประชุมกันเรื่องนี้ทุกวันครับทุกวันเวลา8โมงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาประชุมกันเองครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกๆด้านครับแล้วก็ร่วมตัดสินใจครับผม
0: ครับถ้าเกิดให้เทียบกับช่วงปีที่ผ่านๆมาคือพื้นที่กรุงเทพภาคกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะมีการท่วมบางพื้นที่หลายคนบอกว่าท่วมมากกว่าปี54ด้วยซ้ำนะครับหากให้ท่านมองภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยมวลน้ำมันเยอะกว่ากันไหมครับท่าน
1: ปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยก็เป็นจุดที่หลายคนถามบ่อยๆนะครับก็อยากจะชี้แจงว่าเรื่องของการเปรียบเทียบกับปีต่างๆเนี่ยมันอาจจะตัวชี้วัดมันจะบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยมันท่วมกว่ามากกว่าปี54นะปีคลองจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางที่พวกเราดูกันตัวใหญ่ก็คือดูที่ปริมาณน้ำเหนือปริมาณน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับปริมาณฝนที่ตกนะครับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สวรรค์ซึ่งปีนี้ต่ำกว่าปี54โดยสิ้นเชิงแต่ว่ากรุงเทพก็ฝนตกหนักกว่าที่เคยมีกว่ามากกว่าปี54ก
0: ็
1: ต้องตั้งตัวชี้วัดคนละจุดกันนะครับคนพิธีเดชครับอาจจะพูดรวมๆได้ยากครับคนพิธีเดช
0: ครับก็คือดูที่ตัวชี้วัดพื้นที่เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมีพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนด้วยถ้าเกิดปริมาณเรื่องฝนที่บอกว่าเป็นตัวแปรไม่อาจจะคาดการได้ว่าถ้าเกิดปริมาณฝนตกลงมามากน้อยแค่ไหนมันต้องไปดูประเมินอีกครั้งนึงตรงนี้มีแผนรับมือไหมครับว่าจะทำให้น้ำไม่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนครับ
1: ครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมาดูแลบริหารการน้ำโดยสำนักการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครเองนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเขตกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปริมณฑลขึ้นไปเนี่ยก็จะดูแลโดยกรมชลประทานนะซึ่งเราเนี่ยประสานงานกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เรียกว่าทางกรมชลประทานไม่นำน้ำจากตอนบนเนี่ยเข้าไปในเขตกรุงเทพชั้นในอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าทางลำน้ำสายหลักนะครับที่แม่น้ำในฐานทางแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับเป็นหลักนะครับ
0: ครับ
1: นะครับครับก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาน้ำจากเหนือเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพครับ
0: ครับท่านครับถ้าพูดกันตามโซเชียลที่สังคมเขาก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ให้พูดจริงๆคือความเชื่อมั่นจากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเวลาเตือนหรือเวลาบอกอะไรเนี่ยคนอาจจะเหมือนกับว่ามีวิธีการบอกกับประชาชนยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนปริมาณน้ำที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ท่วมหรอกแต่ว่าประชาชนเขาอาจจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ครับก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งเรื่องมุมของการเรื่องของข้อดีเนี่ยในการที่มีโลกโซเชียลเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารได้เร็วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสามารถโพสต์ภาพโพสต์สถานการณ์ต่างๆแทบจะทุกจุดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ภาครัฐเนี่ยใช้การลงทุนในระบบติดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระบบโทรทัศน์ใช่ไหมครับแต่สเกลเนี่ยก็ได้แต่สเกลแบบกว้างๆในภาพรวมใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงทุกจุดที่จะรู้หมดนะครับซึ่งในจุดระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยนะครับที่รัฐบาลไม่ได้ติดตั้งจุดวัดพวกนี้ไว้นะครับก็จริงแล้วอาจจะมีพื้นที่น้ำท่วมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้การที่ประชาชนใช้โลกโซเชียลในการรายงานข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นการปิดแกลบของตรงนี้ได้ดีทีเดียวนะครับภาครัฐเองก็ใช้ข้อมูลตรงนี้มาร่วมบริหารจัดการน้ำด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับเราใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำเนี่ยแต่ปัจจุบันเราใช้ภาคประชาชนช่วยเป็นเซ็นเซอร์วัดน้ำด้วยนะครับ ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีการนำไปวิเคราะห์นำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์คาดเคลื่อนบ้างนะฮะอาจจะแบบเรียกไงแบบว่าอาจจะวิเคราะห์คาดเคลื่อนนะครับ
0: ครับ
1: น้ำไปอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าจะไหลมาตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมัน

0: มันได้ไหลมาหากันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเสพข่าวทางสื่อหลักอย่างสื่อข่าวทางนิรุจจะสภานี่เป็นต้นนะครับอย่างช่องทีวีหลักแล้วก็ทางหน่วยราชการเป็นหลักครับผม
1: ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวกรมชลประทานเองก็เดี๋ยวจะมีดูเรื่องของปริมาณน้ำแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาที่สื่อถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะคาดการไม่ได้เนี่ยก็อาจจะบริหารจัดการน้ำได้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆก็อาจจะปริมาณน้ำลดลงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับหลังจากนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านรองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับท่าน
0: ครับสวัสดีครับคุณเดชเดชครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับก็เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำก็กังวลเกี่ยวกับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาแล้วบรรจบกันอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังอ่าวไทยนะครับที่ตอนนี้กรมชลประทานเองก็เพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าแนวทางหลังจากนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะไปขออนุมัติการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปัจจัยเรื่องฝนเพราะกรมชลประทานเองก็บอกว่าต้องดูเรื่องฝนที่ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องระบบบริหารจัดการกันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการน้ำแต่เดี๋ยวเรื่องพื้นที่เขื่อนแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่พร้อมกับติดตามเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพักกันสักครู่ครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู
0: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: กลับเข้าสู่เราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับกรมชลประทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำต่างๆที่ต้องเร่งระบายไปสู่อ่าวไทยเพื่อให้ปริมาณน้ำเหนือที่หลายคนกังวลว่าจะเพิ่มเติมเข้ามานั้นไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำจังหวัดอ่างทองก็ถือว่ามีผลในกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้เป็นอย่างไรต้องไปพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขอต้อนรับท่านส.ส.กรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับท่านส.ส.ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิริเดชคุณท่านผู้ฟัง
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ่างทองดีขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ถ้าระดับแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะยังสูงขึ้นครับแม่น้ำเจ้าพระยา

0: เสี่ยงเพิ่มเติมที่น้ำจะไหลข้ามคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าล่วงหน้าเป็นน่าจะต้องถึงสัก2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้หลายจุดในหลายตำบลเนี่ยเราเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันน้ำเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆและเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมประชุมสภาทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้จัดประชุมนะครับเพื่อเชิญหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยได้มาประชุมกันนะครับผมก็เข้าประชุมผ่านทางซูมทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ได้เห็นแนวทางในการวางแผนในการป้องกันนะครับของปภ.เนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างการเตรียมเครื่องจักรต่างๆนะครับกำหนดจุดเสี่ยงพื้นที่นะการวางแผนในการระบายน้ำเข้าทุ่งเข้าท่าต่างๆของทางชลประทานแบบนี้นะครับก็หลายฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็กำลังช่วยกันในการผมเนี่ยยังถือว่ายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะครับแต่เขตหนึ่งเนี่ยท้ายๆมีหลายจุดนะครับที่ท่วมไปแล้วในอำเภอเมืองบางจุดที่คันกั้นน้ำเนี่ยก็ได้ทังอะไรบางส่วนนะส่วนแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยตอนนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆของแม่น้ำน้อยซึ่งมันติดเขตติดต่อกับจังหวัดอยุธยานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ท่วมมาได้สักไรอยู่บ้านที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็ท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบครับ
1: น้ำกรมชลประทาน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบกับพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าอ่างทองนี้รับมือได้เพราะแจ้งเตือนภัยประชาชนตอนนี้คือให้มีการอพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือเราเตรียมมาตั้งแต่ยังไม่ระบายมา 2,000 เนี่ยนะครับมันก็คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเพิ่มการระบายท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้แล้วก็สั่งการเอาไว้ว่าซึ่งน้ำเนี่ยตอนนั้นมาประมาณ 2,000 นะฮะท่านผู้ว่าก็บอกว่าอย่าไปเตรียม 2,000 ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมที่ 2,500 ไปเลยหมายถึงเราได้เตรียมที่ระดับนั้นเอาไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: มันก็เลยเกิดการเตรียมการขึ้นนะครับทีนี้ต้องช่วงก่อนหน้านั้นแหละครับที่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มันมีการระบายน้ำจากเจ้าพยามาอย่างรวดเร็ว600 700แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 กว่าในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันบางพื้นที่มันก็เลยเตรียมรับมือไม่ทันครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการแจ้งเตือนก็ได้รับข้อมูลทางเซลบอร์ดแคสต์นะครับของปอพอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าในช่วงหลังเนี่ยเวลาที่จะระบายน้ำนะครับเขาก็จะมีเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยเป็น SMS เตือนเข้ามาสำหรับคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเตือนมาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะครับผมไปลงพื้นที่เนี่ยระบายน้ำเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นพอดีก็ได้รับ SMS ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารตรงรอบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยในพื้นที่นะครับบ้านหลายคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเขาก็รู้ตัวล่วงหน้านะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เตรียมกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อน
1: ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่เรื่องการสื่อสารการบริหารจัดการให้ประชาชนรับมือทันอันนี้อ่างทองเตรียมพร้อมชวนท่านส.ส.ได้ติดตามจากชาวบ้านนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากตำบลบางจักใต้สะพานป่าโมกหมู่ที่2เดี๋ยวชวนรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนครับ
0: ครับ
2: ก็ขึ้นวันลายเซ็นประมาณ3เซนบ้าง4เซนบ้างขึ้นอยู่เรื่อยครับเพราะว่า3 4วันเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นมาเซนเนี่ย80กว่าเนี่ยผมมีอะไรอ่ะมีชีวะน้ำเนี่ยไม่กังวลก็เพราะว่าผมขอเรือเทศบาลแล้วก็วันนั้นตีสองตื่นมาหูวัน4วันที่แล้วมีแค่นี้หูพร้อมแล้วเนี่ย
3: ป่าโมกเนี่ยน้ำจะเข้าแล้ว
4: ครับหลังจากน้ำลดรีบเร่งแก้ไขไม่ใช่แบบว่าน้ำมาแล้วเพิ่งมาซ่อมแซมอะไรอย
3: ่
4: าง
3: เงี้ยพอน้ำลงแล้วก็รีบมาแก้ไขผมหน่อยผมเดินลำบากไปหาหมอไปตลาดเนี่ยผมเดินลำบาก

0: ากไม่แค่นี้
1: ก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่อ่างทองนะครับนอกจากเห็นประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเสียงสะท้อนนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
2: ผมต้องขออภัยครับเมื่อกี้นี้ในสายโทรศัพท์นี่มันไม่ได้ยินเสียงทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับก
1: ็
2: เลยไม่แน่ใจว่าเสียงสะท้อนเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้าง
1: ก็คือประชาชนบอกว่าอย่าลดนะครับแล้วก็เรื่องของการกระทบต่างๆนอกเหนือจากนี้ท่านสสเห็นปัญหาที่ชาวบ้านมีการสะท้อนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
2: ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่ป่าโมกใต้สะพานป่าโมกจากเนี่ยอยู่ในแม่น้ำน้อยอันนี้เขาท่วมมาตั้งแต่น่าจะท่วมนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยถ้าดาวน่าจะเป็นหมู่ก้าบางจักนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเองนะครับก็ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินะครับความช่วยเหลือต่างๆจากทางท้องถิ่นเองแล้วก็จากทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยที่ในเขตพื้นที่ของผมในเขต2เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นยังเป็นพื้นที่ดอดนะช่วง 2,000 กว่าเนี่ยก็เตรียมรับน้ำแต่ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบท่วมจนเกิดวิกฤตนะครับไม่เหมือนกับทางป่าโมกกับทางบางจักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ลุ่มแล้วก็จะได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านะครับส่วนใหญ่ที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เรื่องของการต่างๆในระยะยาวซึ่งในช่วงรันป้องกันน้ำท่วมนะครับ จุดเดิมที่มันในป่าโมกแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยหลายจุดครับที่ได้รับงบประมาณแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในระยะยาวนะครับอันนี้เราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการท่วมซึ่งสสเห็นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้แล้วมองระยะยาวว่างบประมาณต่างๆในการแก้ปัญหามันควรจะเพิ่มเติมไหมฮะ
2: คือผมคิดว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นนะครับพ
1: ื
2: ้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจากครั้งที่แล้วจากปีที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณในการสร้างเขื่อนสร้างแนวป้องกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็แก้ปัญหาได้จริง
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่ที่บางพื้นที่เนี่ยสำรวจออกแบบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับบางพื้นที่เนี่ยได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างนะครับจุดต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องเร่งรัดนะครับให้ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยได้เร่งในการเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันในระยะยาวนะครับก็คิดว่ามันดีขึ้นนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยระดับน้ำมา 2,500 เนี่ยข่าวความเสียหายของที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้หรอกครับมันจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้เยอะมากซึ่งปีนี้นอกจากเรื่องของการวางแผนในการสร้างแนวเขื่อนแนวป้องกันน้ำในระยะยาวเนี่ยผมบอกแล้วครับว่ามันเกิดการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เนี่ยมาล่วงหน้าก่อนความเสียหายเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีความเสียหายเลยนี่โกหกครับแต่ความเสียหายเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไหมพื้นที่ของความเสียหายเราจำกัดมันได้หรือเปล่านะครับและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ไหมตรงนี้แหละคือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องช่วยกันทำซึ่งที่อ่างทองเนี่ยผมยืนยันว่าถ้าพูดถึงความพร้อมนะครับเราทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำล่วงหน้ามาโดยตลอดครับ
1: ครับก็คือได้รับผลกระทบแหละแต่สำคัญคือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำแต่ว่าอ่างทองมีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีที่มีการพร้อมในการรับมือถ้าเกิดมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ครับท่านสสมองว่าถ้าเกิดไม่มีฝนระลอกใหม่หรือมีมาเพิ่มเติมเข้ามาอ่างทองจะอยู่ในปริมาณที่น้ำท่วมเนี่ยอีกนานแค่ไหนเนี่ย
2: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมกันคนละเหตุผลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมจากน้ำฝนเนื่องจากพื้นที่อ่างทองเนี่ยมันเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันบางที4-5วันนะครับมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากฝนนะวันเนี้ยฝนวันที่4แล้วนะครับไอ้น้ำที่มันเคยท่วมขังอยู่จากฝนเนี่ยมันก็ระบายออกไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่กังวลคือน้ำท่าแหละนะครับนะวันที่น้ำฝนมาเนี่ยน้ำในแม่น้ำเนี่ยระบายมายังไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระบายมาถึง 2,500 ลูกนั้นโจทย์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอ้ก่อนหน้านี้เราท่วมเพราะน้ำฝน

0: แต่รอบนี้เรากำลังจะเจอปัญหาแล้วเรากำลังจะท่วมจากน้ำท่ามาที่2005และคาดการณ์นะครับตอนนี้ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งการว่าให้เฝ้าระวังที่2005วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้บอกว่าตัวเลขเนี่ยต้องปรับเพิ่มขึ้นจาก 2,005 ให้เตรียมการเอาไว้สำหรับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งการเพิ่มขึ้นทุกๆการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอดูครับว่าตามที่กรมอุตุเขาคาดการณ์นะครับวันที่5 6 7เนี่ยมันก็น่าจะมีฝนตกมาเพิ่มอีกซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูว่าปริมาณฝนที่มันจะตกเหนือเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยและระดับน้ำในเจ้าพยาเนี่ยเขาจะระบายออกมาแบบไหนนะครับคือถ้ายืนพื้นอยู่ที่ 2,500 นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยมันมีเวลาประมาณสัก15ชั่วโมง20ชั่วโมงในการเสริมคันต่างๆเนี่ยก็พอไปได
1: ้ครับ
0: นะครับก็หวังว่าปีนี้ฝนขึ้นอีกเนี่ยคงไม่ได้แบบมากมายเหมือนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ครับครับสุดท้ายท่านสสอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแต่หลากหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ก็ให้กำลังใจนะครับหลายพื้นที่เนี่ยผมติดตามจากข่าวเนี่ยเห็นภาพชาวบ้านเขาต้องจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับก็เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะพื้นที่ของผมเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับและหลายในหลายพื้นที่ในปีนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมากกว่าผมจริงๆนะครับอย่างภาพอย่างในกรุงเทพที่เกิดความเสียหายนะครับเกือบจะทุกจุดทุกเขตจากฝนที่มันถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าพยาเหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วกันครับแล้วก็คิดว่าในช่วงเวลาอีกไม่กี่เนี่ยหลังจากที่มันหมดฝนในช่วงสัปดาห์หน้ามันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับแล้วก็ฝากให้ทางหน่วยงานราชการทั้งหมดแหละนะครับทั้งทางสทนชทั้งกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือหลังจากน้ำลดเนี่ยจะทำยังไงให้มันฟื้นฟูแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองจากสสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับขอบคุณมากนะครับท่านสสกรวีปริศนานนท์คุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ที่ก็ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะที่ประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับน้ำท่วมถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งเรื่องทรัพย์สินสภาพจิตใจนะครับแต่สำคัญคือเรื่องปัจจัยต่างๆที่จะหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ต้องมีการอพยพประชาชนหรือว่าแจ้งเตือนสื่อสารให้ประชาชนที่อ่างทองเองนะครับก็บอกว่ามีความพร้อมในการรับมือแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะต้องมือเพื่อสร้างความเสียหายในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับขณะที่อีกหนึ่งสายเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอย่างจังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับจากสสถาปกรณ์กุลเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านสสครับสวัสดีครับ
2: ครับครับพี่สวัสดีครับได้ยินไหม
1: ครับครับท่านสสครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขนาดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะมีการระบายลงสู่อ่าวไทยตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่สมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมวลน้ำเหนือที่จะมาถึงยังไงบ้างครับ
2: ผมขออนุญาตรายงานในหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็เราทางหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมการสูบน้ำออกมีการทำแนวป้องกันให้มากขึ้นแล้วก็มีการเพื่อรองรับน้ำหนุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
1: ครับครับก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ที่สามารถรับมือได้ก็มีการแจ้งเตือนมีการรับเตรียมความพร้อมว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับณตอนนี้ครับณความพร้อมครับเพราะว่าน้ำเหนือยังไม่มาถึงคือพื้นที่ต้องยอมรับว่าพื้นที่เราเป็นพื้นจะได้รับผลกระทบเป็นหลักนะฮะเพราะเราอยู่พื้นที่ปลายน้ำ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดช่วงจังหวะขึ้นแล้วน้ำเหนือมาชนกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยล้นซึ่งตอนนี้เราก็เป็นกังวลกันอยู่ฮะแล้วทางนายอำเภอหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมการรับมืออยู่ครับ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้กังวล

0: รื่องมวลน้ำเหนือมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการบริหารจัดการตอนนี้ก็คือมีการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำทะเลปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงกับฝนที่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยมีจุดไข่แดงไหนของจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับ
1: คือตอนนี้ฮะถ้าอย่างที่ผมบอกผมโฟกัสที่อำเภอพระประแดงเป็นหลักเนื่องจากมันอยู่ปลายปากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็คือเราก็กังวลในเรื่องของพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งทั้งหมดเลยนะฮะเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นผ่ากลางอำเภอพระประแดงฮะอำเภอพระแดงนี่จะขนาบไปจะแม่น้ำเจ้าพระยาจะขนาบไปด้วยอำเภอหนุนมาจากทางเหนือเนี่ยฮะรวมถึงน้ำทะเลหนุนมาจากข้างล่างแล้วก็น้ำเหนือหนุนมาจากข้างบนเนี่ยมันมาชนกันแล้วก็ทำให้น้ำล้นเข้ามาเนี่ยมันระบายออกไม่ได้เนี่ยยังไงพื้นที่ริมตลิ่งเนี่ยได้รับผลกระทบหนักแน่นอนครับแล้วตอนนี้เราก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานที่มีกำกับดูแลคลองลัดโพนะฮะที่จะเป็นทางลัดของน้ำรวมถึงประตูระบายน้ำทุกประตูแล้วก็มีการตรวจเช็คพร้อมเปิดปิดในช่วงที่เวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมาเราก็จะปิดประตูถาวรถ้าน้ำล้นมามันก็จะมาเติมน้ำในคลองก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ครับ
0: ครับครับมวลระดับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือมีการประเมินไว้เบื้องต้นของสมุทรปราการถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำจะอยู่ประมาณไหนครับ
1: คือเลยรับมือกับมวลน้ำที่เยอะขนาดนี้นะฮะคือจังหวะที่น้ำมาเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยครับผมว่ามันรับมือได้สบายครับเพราะว่ายังไงน้ำมันเหมือนไหลมาแล้วก็ไหลออกไปเลยครับเพราะว่าเราอยู่ปากอ่าวแต่ว่าจังหวะเจาะตอนนี้ฮะเป็นช่วงที่น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยครับถ้ามันจะมีเวลาม
0: ีฝนตกลงมาอีก
1: ใช่ครับมันมีเวลาที่บอกอยู่ตลอดเลยว่าน้ำทะเลจะมาหนุนสูงในช่วงเวลา10 โมงนะเวลา4 โมงเย็นหรือเวลา2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงจังหวะน้ำทะเลน้ำเหนือไหลมาปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องจังหวะที่น้ำหนุนดันขึ้นมาเนี่ยผมว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนะฮะอันนี้เราก็กังวลเป็นอย่างมากๆนะฮะแล้วก็ได้เตรียมการตลอดเฝ้าระวังตลอดครับนะตอนนี
0: ้ครับแปลว่าพอประเมินสถานการณ์ยังไม่ได้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่น้ำเหนือค่อนข้างมากอย่างนี้มีการให้ประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงหรือว่ามีการอพยพไหมฮะ
1: เรายังไม่ถึงกับให้มีการอพยพครับแต่ตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ให้ยกของสูงครับรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่เราเนี่ยก็มีการแจกจ่ายเนื่องจากเราประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเราก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมารับกระสอบทรายจากเทศบาลต่างๆแล้วก็เทศบาลเราก็มีไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆพื้นที่ด้วยครับในบางที่เขาก็ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได
0: ้ครับแปลว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยสมุทรปราการก็คือมีการบอกให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็พยายามหาจุดที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมครับที่น้ำจะมาจากทั้ง3ปัจจัยแบบนี
1: ้ก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างครับแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาอีกแบบ 3-4 วันเนี่ยที่บอกจะมีฝนเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: มันก็อาจจะเป็นทั้งละกันนะฮะน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนผมก็เลยยังไม่เคยผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าเราจะรับมือไหวไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารับทราบล่วงหน้าจากรัฐบาลที่คอยรายงานตลอดในการปล่อยน้ำมาในช่วงเวลาน้ำหนุนรวมถึงในพื้นที่เราบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รับรู้ครับในหลายๆรัฐบาลเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดน้ำเหนือมาตอนไหนหรือว่าน้ำฝนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราทราบเนี่ยเราก็จะเตรียมการรับมือได้รวมถึงที่ผมบอกพอเราทราบเราก็จะเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผันน้ำในคลองออกให้เยอะที่สุดรวมถึงการป้องกันพื้นที่ชาวบ้านหรือพื้นที่ต่ำนะครับ
0: ครับถ้าเกิดมองจากผลกระทบประชาชนที่สสเองก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับประชาชนมีการสะท้อนข้อกังวลอะไรไหมครับว่าไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่ปีต่อๆไปหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะของ

0: การระบายน้ำมันควรจะมีมาตรการป้องกันระยะยาวที่จะต้องแก้ไว้อะครับ
1: อย่างนี้ก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าที่ผมทราบมาครับรัฐบาลพยายามที่จะทำฝักเวทำหลายโครงการที่จะร่วมการผันน้ำไปหลายสายเพื่อไม่ให้มา เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างทุกวันนี้นะฮะอย่างยุทธยาเนี้ยก็กำลังจะสร้างเหมือนเป็นฝักเวอีกเส้นหนึ่งที่จะรองรับน้ำผมว่าพอน้ำจากเหนือเนี่ยมันไม่ท่วมอ่ะกรุงเทพที่ใต้ยุทธยามาก็จะไม่ท่วมเช่นกันครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขระยะยาวที่ต้องรอเวลานิดนึงส่วนในพื้นที่ของผมเนี่ยอำเภอพระประแดงเนี่ยผมก็อยากให้รัฐบาลลงมาช่วยดูแนวเขื่อนให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะครับปลายน้ำก็คือพอน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีน้ำเหนือเนี่ยหลายๆครั้งก็ท่วมบ้างแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเขื่อนมันน้ำมีเสียหายบ้างแต่ตอนนี้เราซ่อมแซมกันได้มากที่สุดแล้วนะครับพอฮะก็อยากจะฝากรัฐบาลที่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีการไปพูดคุยกับทางรัฐบาลอีกทีให้ลงมาดูอีกทีครับ
0: ครับก็เป็นกลไกในอนาคตที่จะต้องมีการป้องกันเอาไว้ดีกว่าจะมาแก้ไขในภายหลังนะครับวันนี้ขอบคุณมุมมองมากนะครับสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับก็จะเห็นมุมมองส.ส.ในพื้นที่นะครับที่ก็มีการใกล้ชิดเห็นผลกระทบที่ประชาชนก็ได้รับจากทั้งการระบายน้ำที่มีมาจากปัจจัยน้ำเหนือฝนที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ปลายน้ำอย่างสมุทรปราการที่มีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็มีการกังวลน้ำแล้วก็ไม่เคยมีการรับมือลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับกรมชลประทานเองก็มีการยืนยันว่าในอัตราเรื่องการระบายน้ำยังคงเอาไว้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีแนวโน้มว่าจะขอปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่เพราะว่าจากการคำนวณเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการปิดเขื่อนภูมิพลก่อนปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์ก็จะลดน้อยลงทำให้เรื่องการระบายน้ำก็จะคงตัวอยู่ที่ 2,500 แต่แน่นอนครับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดท้ายเขื่อนสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบสำคัญคือพอได้รับผลกระทบแล้วการแจ้งเตือนทำให้ประชาชนต้องรับมือให้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องการสื่อสารนะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆได้ในรายการมองรัฐสภาครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภาใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เทวดา

0: ครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
2: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินที่ถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐส

0: สภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจ
7: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
8: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: นี่น้องสูบบุหรี่
10: รู้ได้ไงอ่ะ
9: นี่ไง
11: ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
9: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
10: แล้วปอดหนูล่ะ
12: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
13: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
14: วิ่งเลย
15: เอาวิ่ง
14: เอา
16: คุณรอดพูดปกติวันนี้เอาเลยจักรไหลได้ชาเด็กดีจักรจะไหลไป
17: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
13: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์
18: ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา 10:00 นค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้การรับรองเอกอัครราชทูตรัสเซียย้ำใช้กลไกรัฐสภาสานต่อความสัมพันธ์ไทยและรัสเซียค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเยฟกีดีโตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศเพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายโสพลเข้ารับตำแหน่งประธานรัฐสภาณห้องรับรองพิเศษ205ชั้น2อาคารรัฐสภานายโสพลสารามได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตพร้อมเช่นชมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพระราชพิธีสำคัญต่างๆของไทยซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์และสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับรัสเซียโดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีอย่างยาวนานโดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเสด็จประพาสรัสเซียและภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทางด้านของนายเยฟกีดีนะคะได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครพร้อมชื่นชมความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานครในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยกล่าวนะคะว่าขณะนี้เห็นได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามทำอย่างเต็มที่ในการรับมือกับสถานการณ์นายเยฟกีดีได้กล่าวนะคะว่าทั้งสองประเทศก็มีแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวในด้านของพลังงานและก็ความมั่นคงทางด้านของอาหารรวมไปถึงการเพิ่มการลงทุนระหว่างกันมีการประชุมนักลงทุนจากรัสเซียซึ่งจะถือโอกาสเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันหารือนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียในอนาคตเปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมยื่นออนไลน์ได้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากำมลเวชนะคะได้มีเหตุหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์กรมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดนโดนกระบวนการให้กับประชาชนในการเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมประสานกับกรมป้องกันและปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเยียวยาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการสำหรับระบบออนไลน์กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหาย

แนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องและมีการส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569และจะมีการประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้กับประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ทุกเสียงของประชาชนมีความสำคัญเพราะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจจะมองไม่เห็นบางเรื่องซึ่งประชาชนได้สัมผัสดังนั้นทุกความเห็นมีความหมายครับจากทุกวิธีตามข้อจำกัดของบุคลากรงบประมาณนะครับ
1: ดังนั้นถ้าประชาชนอาจจะถือเอกสารเดินเข้าไปถามว่าขอมารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนี่นั้นหน่อยเนี่ยค่ะถ้าไม่ยุ่งมากเกินไปก็อยากจะขอเวลาค่ะไม่นานมาก5นาที10นาที20นาทีแต่รับรองว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กระทบกับเขาจริงๆความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นนะคะได้รับการจดได้รับการวิเคราะห์แล้วก็จะนำไปทำให้กฎหมายเนี่ยมันกระทบคนน้อยที่สุด
2: เนี่ยก็ได้กำหนดให้เนี่ยครับก่อนจะมีการร่างกฎหมายเนี่ยควรจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก่อนหรือภาคที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะนำมาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่1ในการพิจารณาคือในส่วนตรงนี้เนี่ยโดยสภาของเราเนี่ยครับมีการกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งทางผ่านเว็บไซต์นะครับของรัฐสภานะครับแล้วก็เป็นเซกชันม.77นะครับแล้วก็มีการด้วยวิธีการอื่นด้วย
3: วันนี้เรามาลงพื้นที่ในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วเราได้บทเรียนนำความคิดเห็นไปเป็นบทเรียนสนับสนุนการประกอบการร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้
4: นี้เราจะมีประมาณ5ขวดมอนะครับของทุกท่านที่นะครับ
5: พี่ป้าน้าอานะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวร่างกฎหมายตรงนี้กันนิดนึงนะคะ
6: ในข้อบัญญัติไม่ได้อุดหนุนคุณลงให้ลงในข้อบัญญัติคุณให้ลงในเทศบัญญัติสรุปคือคุณให้ท้องถิ่นเอาเงินออกเองจ่ายเพราะนั้นถามว่าเทศบาลผมจ่ายได้ไหมจ่ายได้แต่ผมถามว่าบางอทมันมีรวยมีจนเนี่ย
7: ซึ่งในการรับฟังความเห็นนะครับเราก็เตรียมคำถามมานะครับ5-6ข้อที่พร้อมกับอาจารย์นะครับที่บอกให้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่พอลงมาพูดจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านลึกซึ้งมากนะครับก็จะมีประเด็นแตกย่อยเข้าไปซึ่ง

0: ผมก็เป็นแนวคิดที่มันคุ้มค่านะครับที่ได้มาคุยเพราะว่าชาวบ้านก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งครับก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับ
1: วันนี้เราจะมีทั้งวิธีพื้นฐานคือลงทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลงพื้นที่จริงๆซึ่งอย่างวันนี้เราลงพื้นที่จริงๆนะครับแล้วเราก็คัดเลือกไม่ได้คัดเลือกครับเราเลือกประชาชนในหมู่บ้านต่างๆมาเพื่อมาเปิดรับฟังความเห็นของร่างนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยนะกับร่างนี้นะครับเพราะว่าในร่างนี้มีข้อที่แตกต่างจากที่อสมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าเป็นเรื่องของกองทุนนะครับเป็นเรื่องของช่วงอายุในการเป็นอสมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเห็นด้วยมากๆนะครับในการที่เพิ่มค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนนะครับอันของอสมเองครับก็ส่วนใหญ่เห็นด้วย
2: เราเห็นว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนกระบวนการหนึ่งที่ควรจะต้องออกคือพื้นที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กระทบโดยตรงจากกฎหมายนั้นๆ นะครับเช่นกรณีร่างบัญญัติอสมร่างบัญญัติเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือกฎหมายอื่นนะครับถ้าเราเห็นว่าจำเป็นต้องฟังความเห็นจากประชาชนในเขตพื้นที่ที่กระทบมากๆเราก็พิจารณาเลือกที่จะลงไปสัมผัสรับรู้ข้อมูลโดยตรงจากประชาชนครับ
3: พระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมทางศาสนาที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเมืองแห่งประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญเมื่อทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาและร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรวุฒิบัตรการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างกฎหมายรุ่นที่2ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามและได้สัมผัสเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงการออกกฎหมายที่ดีต้องเริ่มต้นจากการฟังเสียงประชาชนหลักสูตรวุฒิบัตรการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลแบบมาเพื่อสร้างเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่มีทักษะเข้าใจและสามารถถ่ายทอดเสียงจากประชาชนในประสิทธิภาพหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเข้าใจวิธีการรับฟังความคิดเห็นเสียงคือรากฐานของการออกกฎหมายที่เป็นธรรม
2: สำหรับการมาฝึกปฏิบัติรับฟังความคิดเห็นเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนแต่ละฉบับนี่คนที่ปฏิบัติงานนะครับได้มีประสบการณ์ในการที่จะตั้งคำถามวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะต้องหาจากแหล่งต่างๆนอกจากปกติเราใช้ทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การที่จะสัมผัสรับรู้ความคิดความเห็นของประชาชนในแต่ละกฎหมายก็มีความจำเป็นเลยต้องฝึกข้าการของเราที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมาตรา77นะครับให้มีการเรียนรู้การสัมผัสชุมชนจริงๆว่าลักษณะพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็แตกต่างกันนั้นถ้าได้มีประสบการณ์ตรงก็จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนมากขึ้นครับสนใจกับแต่ละเรื่องแตกต่างกันนะครับบางเรื่องคนให้ความสนใจน้อยบางเรื่องอย่างพอเป็นแสนนะครับแต่บางเรื่องหลักหมื่นแต่แสดงความคิดเห็นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆบางหน่วยงานขยายเวลาดังนั้นเราเห็นว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนกระบวนการหนึ่งที่ควรจะต้องออกที่กระทบโดยตรงจากกฎหมายนั้นๆ นะครับเช่นกรณีร่างบัญญัติอสมร่างบัญญัติเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือกฎหมายอื่นนะครับถ้าเราเห็นว่าจำเป็นต้องฟังความเห็นจากประชาชนในเขตพื้นที่ที่กระทบมากๆเราก็พิจารณาเลือกที่จะลงไปสัมผัสรับรู้ข้อมูลโดยตรงจากประชาชน
3: ก่อนการลงพื้นที่ผู้เข้าอบรมรู้หนึ่งในหัวข้อสำคัญ

0: คือเทคนิคการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเข้าใจทั้งศาสตร์และให้ทุกเสียงถูกสะท้อนออกมาอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ฟังโดยไม่ตัดสินฟังที่ไม่ใช่เพียงแค่การได้ยินแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ได้มีคุณภาพ
1: เราจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขาได้ทำจริงเลยเขาได้อ่านเขาได้วิเคราะห์เขาได้มองแล้วว่าอะไรเป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็อะไรที่เป็นประเด็นที่เขาจะใช้ถามประชาชนเพราะว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเยอะแยะอาจจะต้องถามประชาชนอาจจะต้องถามพระอาจจะต้องถามอสม.อาจจะต้องถามผู้นำท้องถิ่นอาจจะต้องถามข้าราชการพื้นที่เนี่ยเขารู้เลยว่าเขาจะถามประชาชนเพราะฉะนั้นเขาจะดึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนคำถามที่ควรจะถามกับผู้มีอำนาจเขาจะถามปัญหาที่อยู่ต่อหน้าประชาชนมีการเตรียมตัวอย่างค่อนข้างพร้อมนะคะในการที่จะเข้าไปแล้วก็ได้คำตอบที่จำเป็นสำหรับหนึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นคำถามที่ถามไปเลยว่าในร่างกฎหมายมีหลายประเด็นใช่ไหมคะแต่อย่างสมมุติว่าร่างกฎหมายอสม.เนี่ยก็จะต้องถามก่อนว่าภาระงานเป็นอย่างไรเกษียณอายุ60เนี่ยคิดว่าอย่างไรคิดว่าควรจะให้ทำงานจนกระทั่งทำไม่ไหวหรือไม่ก็คือถามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาอะค่ะท่านรับผิดชอบกี่บ้านตอนนี้เขาบอกว่า20บ้านท่านคิดว่ามากไปไหมหรือว่าน้อยไปท่านอยากน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็คือถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเขาจะค่อยๆตอบทีนี้ความระดับของเชิงเทคไปพอเราไปเชิงเทคนิคแล้วถ้าเกิดคนที่เราถามเนี่ยรู้สึกว่างงเริ่มช้าเริ่มยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เนี่ยเราก็ลดลงมามันเป็นศิลปะค่ะมันต้องยืดหยุ่นมันต้องดูว่าคนที่ได้ไหมเขารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็ไหลไปตามคำตอบของเขาแต่โดยนะคะเราจะต้องแม่นว่าเราอยากได้ข้อมูลเรื่องอะไรเพราะถ้าเราไหลไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ข้อมูลที่เราเก็บมาจากบ้านเอามาจากบ้านเนี่ยนะคะเลยค่ะต้องอ่านให้เข้าใจว่าสาระสำคัญคืออะไรประเด็นอะไรบ้างที่เราอยากถามสมมติว่ามันมีอีกเวทีหนึ่งที่เราอยากจะไปถ้าต้องปรับเนื้อหาปรับข้อมูลปรับสิ่งที่เราอยากรู้เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเอาตัวแช่ไปในกระมังหนึ่งเราเอาตัวไปแช่ต้องเข้าใจทุกๆคำต้องเข้าใจทุกๆคำพูดและนี่ก็คือทักษะการวิเคราะห์ค่ะซึ่งก็ดีมากเลยที่คนที่มาเรียนในครั้งนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็งานด้านกฎหมายแต่เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านกฎหมายมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะวิเคราะห์ได้เป็นค่ะถ้าเรายืนอยู่กับที่รอให้คนเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเข้ามาแบบเว็บไซต์เงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ได้ข้อมูลที่สำคัญการรับฟังข้อมูลหน้างานเนี่ยเป็นพันสำหรับการตรากฎหมายค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปที่หน้างานเนี่ยคนที่เราจะไปเจอไม่ใช่คนจัดตั้งจะเป็นคนที่เราได้รับความคิดเห็นที่แท้จริงคิดเห็นที่แท้จริงนะคะกฎหมายนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติได้ง่าย
0: ที่สำคัญของการฝึกภาคสนามอยู่ที่เวทีรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้หนึ่งในประเด็นสำคัญคือร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนากฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาความศรัทธาและคุ้มครองศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมขึ้นล้วนเป็นข้อมูลจริงจากชุมชน
2: เปลี่ยนไปเยอะ
3: เปล
2: ี่
3: ยนในแง่ของ
2: ความเป็นพระก็เปลี่ยนความเป็นพระก็เปลี่ยนผมเคยพูดเลยบอกว่าพระเดี๋ยวนี้พระก็คือคนธรรมดาเขาให้เรามาดูแลวัดไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของวัดมีอะไรก็ต้องช่วยกันชาวบ้านไม่รู้ก็บอกแต่วันนี้เขาดีพอสมมติคนตายอยู่โรงพยาบาลปุ๊บโทรมาวัดปุ๊บเขาจะจัดแต่งแล้วตั้งเครื่องตั้งเลยเรียบร้อยพระเรียบร้อยไม่มีอะไร
3: คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด
2: เปลี่ยน
3: เศรษฐกิจเปล
2: ี่
3: ยน
2: เศรษฐกิจก็เปลี่ยน

0: คนทำบุญน
1: ้
0: อยลงไหม
1: น้อยน้อยน้อยน้อยลงธรรมดาเคยหน้าตรุษทีสงกรานต์ทีเข้าพรรษาออกพรรษาเยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหายไปครึ่งนึงความคิดผมว่าบางครั้งแบบว่าคนที่เขาจะมาบวชเนี้ยเอาเป็นพวกน้องๆ นี่ก็ได้ผมให้15วันผมรับรองว่าท่องไม่ได้จะเป็นครูหรือรับรองว่าท่องไม่ได้คือเข้าไปในหมู่พระเนี่ยพระกับเราเป็นคนละสีมีการประมาท่องคนเดียวเข้าได้ข้างนอกได้แต่เข้าไปในนั้นได้ประมาถ้าท่องไม่ได้เขาไม่บวชให้เขาไม่บวชให้แล้วเวลาเจ้าวาดเป็นถึงเจ้าวาดเนี่ยคนคุมเป็นคนดูแลวัดเนี่ยจะต้องปฏิโมกถึงถ้าเวลาปฏิโมกคอยขึ้น15ค่ำทีแล้ว15ค่ำทีเนี่ยก็จะต้องมาพระบรมปฏิโมกแต่เกิดพระไม่ได้ปฏิโมกเนี่ยผมมองดูแล้วไม่สมควรจับเป็นพระ
2: สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่เขารับการอบรมนี่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนแต่คือสนามจริงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่การฟังแต่คือการตีความวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่รายงานที่เป็นมาตรฐานใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายได้จริง
3: ในมาตรา77เนี่ยก็ได้กำหนดให้เนี่ยครับก่อนที่มีการร่างกฎหมายเนี่ยควรจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก่อนหรือภาคที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะนำมาประกอบให้กับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่1ในการพิจารณาคือในส่วนตรงนี้เนี่ยโดยสภาของเราเนี่ยครับมีการกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งทางผ่านเว็บไซต์นะครับของรัฐสภานะครับแล้วก็เป็นเซสชั่นม .77 นะครับแล้วก็มีการรับฟังนะครับผ่านด้วยวิธีการอื่นด้วยนะครับโดยที่เนี่ยที่อย่างตัวอย่างที่เรามาวันนี้นะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นในของเรื่องเกี่ยวกับร่างของอสม.แล้วก็ร่างของเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่นที่จะมาสอบถามพี่น้องประชาชนผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็พวกเราในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำไปนะครับประกอบในการรับฟังความคิดเห็นร่างอื่นด้วย
4: วันนี้มารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับซึ่งวันนี้เรามาลงพื้นที่ในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเรารับฟังความคิดเห็นแล้วเราได้บทเรียนนำความคิดเห็นไปเป็นบทเรียนสนับสนุนการประกอบการร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับในวันนี
0: ้ชาวบ้านเขาว่าไงบ้าง
4: ส่วนมากเขาจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ครับคือกองทุนเนี้ยก็คือเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาให้เข้าให้เยาวชนแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้นนะครับให้ทำให้วัดสามารถเผยแพร่ศาสนาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: เขายังมองว่าวัดนี้จำเป็น
4: จำเป็นครับก็คือในชุมชนอ่ะเขายังให้การสนับสนุนวัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ร่ำให้ประชาชนในพื้นที่อ่ะสามารถเข้าถึงหลักสอนคำพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับ
0: เราจะเอาความคิดเห็นเหล่านี้ไปที่ไหน
4: คือจะนำร่างความคิดเห็นเนี่ยไปสู่การประกอบการพิจารณาการร่างกฎหมายของทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อไปทำเป็นกฎหมายต่อไปครับ
5: กลุ่มเป้าหมายนะครับชาวบ้านที่มาร่วมแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดกติการ่วมกันว่าจะทำอย่างไรก็คือ1ก็คือให้พูดทีละคนนะครับใครอยากพูดประเด็นไหนก็ยกมือแล้วก็ให้ฟังกันพูดจนจบนะครับแล้วก็ห้ามหมายถึงว่าห้ามกล่าวโทษกันว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีนะครับก็ให้ถือว่าทุกคนน่ะไม่มีถูกนะครับ 100% นะครับก็คือทุกคนสามารถใช้ความเห็นของตัวเองได้โดยเสรีครับซึ่งในการรับฟังความเห็นนะครับเราก็เตรียมคำถามมานะครับ

0: ห้าหกข้อที่คล้องกับอาจารย์นะครับที่บอกให้ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่พอลงมาพูดจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านลึกซึ้งมากนะครับก็จะมีประเด็นแตกย่อยเข้าไปซึ่งเราก็เป็นแนวคิดที่เราคิดว่ามันคุ้มค่านะครับที่ได้มาคุยเพราะว่าชาวบ้านก็มีมุมมองที่ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับก็ที่ไม่เห็นด้วยก็จะเห็นว่าก็มันมีการกองทุนเยอะอยู่แล้วตามวัดตามอะไรเงี้ยก็สามารถรับบริจาคได้นะครับแต่ส่วนที่เห็นด้วยก็ดีที่จะไปส่งเสริมวัดที่ห่างไกลวัดที่ขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะห่วงใยเรื่องการบริหารจัดการกองทุนนะครับว่าจะทำยังไงว่าถ้าเรามีเงินกองทุนตรงนี้มาแล้วจะทำยังไงให้มันโปร่งใส
1: มีทั้งวิธีพื้นฐานคือลงแต่ทั้งเว็บไซต์แล้วก็คัดเลือกไม่ได้คัดเลือกครับเราประชาชนในหมู่บ้านต่างๆมาเพื่อมาส่วนใหญ่เห็นด้วยนะกับร่างนี้นะครับเพราะว่าในร่างนี้มีข้อที่แตกต่างจากที่อสมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าเป็นเรื่องของกองทุนนะครับเป็นเรื่องของช่วงอายุในการเป็นอสมเห็นด้วยมากๆนะครับในการที่เพิ่มค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนนะครับในการตั้งกองทุนเพื่อมาใช้บริหารจัดการของอสมเองครับก็ส่วนใหญ่เห็นด้วยครับ
2: เขาพูดออกมาจากใจจริง
1: มุ่นมาเนี่ยเราจะใช้วิธีเราจะไม่พูดไปเจาะจงเลยนะครับเราจะชวนคุยก่อนแล้วก็ค่อยๆเปิดประเด็นทีหน่อยทีหน่อยเข้าไปเพื่อละลายพฤติกรรมบางอย่างที่ชาวบ้านอาจจะติดขัดอยู่อย่างเงี้ยให้เขาพูดให้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบจริงๆมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเห็นด้วยแล้วก็มาจากใจจริงวิธีการทำงานเขาจริงๆประมาณนี้ครับ
2: ไม่มีการหลีบหรือบังคับให้เขาแสดงความเห็นตามที่เ
1: ราไม่ครับไม่มีครับเราต้องเปิดโอกาสความคิดเห็นได้หลากหลายเลยนะครับถ้าอันไหนที่มันเกินจากประเด็นไปเราก็จะพยายามหาวิธีที่ดึงกลับมาในประเด็นครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องตัวอสม.ที่ทำหน้าที่อยู
3: ่หลังจากเวทีสิ้นสุดลงข้อมูลทุกชิ้นถูกนำมาสรุปวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งต่อเป็นหลักฐานเชิงวิชาการที่จะใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายต่อไป
4: กฎหมายเนี่ยที่ออกมาต่อไปนี้เนี่ยนะคะโดยการบังคับของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นถ้าประชาชนเห็นพวกเรานะคะเห็นคนที่อาจจะถือเอกสารเดินเข้าไปถามว่าขอมารับฟังความคิดเห็นหน่อยเนี่ยค่ะถ้าไม่ยุ่งมากเกินไปก็อยากจะขอเวลาค่ะไม่นานมาก5นาที10นาที20นาทีแต่รับรองว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กระทบกับเขาจริงๆความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นนะคะได้แล้วก็จะนำไปทำให้กฎหมายเนี่ยมันกระทบคนน้อยที่สุดแต่ว่าทุกๆกฎหมายต้องกระทบคนเพราะกฎหมายมีเพื่อบังคับแล้วจะบังคับอย่างไรให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากกฎหมายนั้นชุมชนเราได้ประโยชน์จากกฎหมายนั้นประเทศชาติเราได้ประโยชน์จากกฎหมายนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเดินไปถามขอเวลาสักแป๊บเดียวเกิดประโยชน์กับเราจริงๆค่ะ
5: ผมมองว่ากฎหมายทุกฉบับย่อมมีผลกระทบกับตัวประชาชนไม่มากก็น้อยดังนั้นเมื่อมีกรณีที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านเซ็กชั่น77นะครับแล้วก็ผ่านรายการโทรทัศน์รายการวิทยุหากประชาชนสนใจมีข้อกังวลข้อห่วงใยในการออกกฎหมายในประเด็นนั้นๆควรจะเสนอความเห็นนะครับไม่ว่าในรูปแบบไหนทางโซเชียลเราก็มีนะครับแต่ละร่างก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาประมาณ30วันนะครับหรือเป็นจดหมายหรือรูปแบบอื่นก็ได้นะครับทุกเสียงของประชาชนมีความสำคัญเพราะว่าหน่วยงานราชการผู้ซึ่งประชาชนได้สัมผัสดังนั้นทุกความเห็นมีความหมายครับจึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมจากทุกวิธีตามข้อจำกัดของบุคลากรงบประมาณนะครับ

ร้างบุคลากรผู้ทำงานเพื่อสังคมและเพื่ออนาคตของประเทศไทยหลักสูตรวุฒิบัตรรุ่นที่สอพาแต่ยังสร้างพลังใหม่ให้กระบวนการนิติบัญญัติไทยได้ฟังเสียงประชาชนมากขึ้นเพราะทุกเสียงคือหัวใจของประชาธิปไตยและคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทุกฉบับกันได้ที่ www.parliament.go.th/section77 นะครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการออกแบบอนาคตของประเทศที่ประชาชนควรมีส่วนร่วม

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
1: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สอง
3: ผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
2: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
3: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9 โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ
6: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
9: มาช่วยกันลดหวาน
8: ลดมัน
7: และเลี่ยงเค็ม
10: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
11: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เองแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัยคอนเทนต์หลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจโอ้หากช่อง4โทรทัศน์รัฐ

0: ไร่บนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลป์ดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงในไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: สมควรค่ะไม่เคยนะคะ
1: กับแฟนเก่าก็ให้เยอะค่ะแต่แฟนปัจจุบันไม่ได้ให้เลยเพราะว่าเขาให้เราเยอะกว่า
2: ให้ค่ะให้เยอะมาก
3: มีให้บ้างครับ
4: ก็ให้บ้างนะคะบางครั้งโอกาสพิเศษบ้างหรือว่านึกไปเดินแล้วอันนี้รู้สึกค่ะ
5: คุณผู้ชมคะใครบ้างที่เคยมีโมเมนต์ยามรักกันหวานชื่นยามเลิกกันขื่นขมประโยคนี้คุ้นๆไหมคะคือเรากำลังจะพูดถึงเวลาที่รักใครสักคนหนึ่งอะค่ะคืออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฐานะว่าต้องเป็นคนรักกันด้วยนะคะก็คือรักพอรักแล้วเนี่ยเราก็ให้ความไว้ใจให้การดูแลให้ทรัพย์สินให้สิ่งของเขาถูกไหมคะซึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะคงอยู่ตลอดไปนะคะเกิดวันหนึ่งหมดรักขึ้นมาหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่รับกลายเป็นว่าทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็อยากได้ของคืนแล้วสิถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะเอาคืนมาได้ไหมนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะกับเรื่องของการให้โดยเสน่หานะคะหรือมันก็คือการมอบทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เนี่ยมอบให้กับผู้รับนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือมีความยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะส่งมอบแล้วก็รับมอบทรัพย์สินนั้นๆซึ่งผู้รับไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่แทนเรื่องราวนี่มันจะยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์แอลนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.เป๋าวินีไพรทองค่ะผู้ช่วยอธิการบดีนะคะและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาค่ะพูดถึงเรื่องการให้ตอนที่รักก็ว่าไปตอนนี้เราจะพูดถึงมีคำแล้วก็คือให้โดยเสน่หาใช่ไหมคะอาจารย์คะในทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรคะ
6: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการให้เนี่ยนะคะจะต้องมีผู้รับนะคะแล้วก็ผู้ให้เนา
5: ะ
6: ชื่อก็บอกนะคะว่าการให้ซึ่งสองฝั่งเนี้ยค่ะก็คนนึงเป็นคนรับคนนึง

0: คนให้นะคะตามชื่อเลยแต่ถามว่าให้อะไรนะคะก็สามารถให้ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของหรือว่าเป็นที่ดงที่ดินนะคะก็สามารถให้กันหมดแต่วัตถุประสงค์หลักค่ะจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค่ะและตามชื่อนะคะก็คือเป็นการให้โดยเสน่หา
1: ค่ะ
0: ซึ่งการให้โดยเสน่หาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งความรักเนาะก็อาจจะเป็นกรณีสงสารก็ได้นะคะให้โดยทําสัญญานะคะหรือว่าให้ด้วยความเมตตาหรือผูกพันได้หมดค่ะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้โดยเสน่หาให้อะไรก็ได้ให้ตอนที่จะยังรักกันหรือจะเมตตาจะยังไงก็ตามแต
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไปแล้วเนี่ยเผอิญมันมีกรณีจากทางบ้านนะคะว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องราวคือคุณเอเนี่ยเป็นแค่คนรู้จักกันนะคะคือรู้จักกันเฉยๆไม่ได้บอกว่าผมมาเป็นคู่รักเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นคนรู้จักกับอีกคนนึงนะคะแต่ก็คือมีความเชื่อใจกับคืออีกฝ่ายอ้างว่าชอบทำบุญแหมมาแล้วฮะเป็นสตอรี่แบบว่าคนชอบทำบุญจิตใจบุญนะคะเพราะนั้นคุณเอเนี่ยก็เลยโอนเงินฝากทำบุญ
0: ค
1: ่ะให้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย์คะแล้วก็โอนหลายครั้งด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการโอนเงินช่วยเหลืออีกฝ่ายนึงจนยอดรวมนะคะมีหลักรวมแล้วคือ10ล้านเลยค่ะหลัก10ล้านแล้ววันนึงมาเนี่ยคุณเอเครียด
0: ค่ะ
1: เครียดกับเรื่องเงินที่ร้อยหรอว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นการให้โดยเสน่หาไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเอมีตัวตนจริงๆเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนค่ะว่าผู้ให้เนี่ยเขามีเจตนาอะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้น้องนุ่นบอกว่ากรณีแรกนะคะเขาฝากทำบุญนะคะที่เราคุยกันไปว่าถ้าเป็นการให้คือมีเจตนาให้โอนกรรมสิทธ
1: ิ์
0: แต่กรณีฝากทำบุญกรณีนี้ค่ะไม่ได้มีเจตนาจะให้ผู้รับมีเจตนาฝากจะทำบุญลองดูตามข้อเท็จจริงนะคะก็เงินทำบุญส่วนทำบุญก็คือเป็นกรณีฝากไปแต่กรณีที่สองเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพราะว่าอยากที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็โอนซ้ำหลายรอบมากเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นการให้อย่างแน่นอนนะคะทุกๆครั้งนะคะที่โอนให้ที่โอนให้ที่โอนให้ให้พอรักให้พอเมตตาให้พออยากช่วยเกื้อหนุนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นการให้ทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามี2มุมถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากทำบุญหมายความว่ามันก็ยังเป็นของเขาที่เขาเหมือนเหมือนฝากให้ช่วยทำธุระปะปังอะไรแบบนั้นไหมคะ
0: ไม่ได้อยากโอนเงินที่ให้เนี่ยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าจะไปกินข้าวหรืออะไรต่างๆ
0: ไม่ใช่ค่ะฝากไปทำบุญแปลว่าฝากนู่นไปแล้วก็ต้องไปทำบุญต่อนะคะเงินในส่วนนี
1: ้แสดงว่ามีหน้าที่ที่คนรับต้องไปทำอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอ่ะทีนี้จากกรณีที่เล่าไปนะคะคือจากที่คุณเอเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถ้าอย่างนี้นะคะคู่กรณีมีความผิดหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีการให้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยค่ะมันต้องเป็นการให้ขาดนะคะคนที่ให้เนี่ยต้องไม่ขาดถ้าเป็นเช่นสมมุตินะคะต้องการได้คืนก็ไม่ใช่ให้แล้วจะเป็นการยื
1: ม
0: เห็นไหมคะแต่กรณีนี้ค่ะเป็นการให้โดยเสน่หานะคะไม่ว่าเขาจะรับไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะคะถ้าไม่มีเหตุตรงนี
1: ้
0: นะคะในกรณีนี้แม้ว่าคุณเอนะคะจะเสียชีวิตมาจากการเครียดแต่ด้วยความที่เขาให้ไปแล้วนะคะผู้ที่รับไปเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความผิดนะคะค่ะต้องแยกเหตุการให้กับผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับอย่างชัดเจนนะคะในกรณีนี้ค่ะ
1: เพราะว่าให้โดยเสน่หาก็คือให้เหมือนให้แต่มันเป็นของผู้รับ
0: ไปแล้ว
1: ใครแล้วเป็นของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยความยินดีและเต็มใจคือแปลว่าไม่ได้แค่เงินละนอกจากเงินก็คือให้ได้ทุกอย่างถูกไหมคะที่อาจารย์บอกว่าทรัพย์สินของไปจนถึงที่ดินอะไรต่าง
0: ๆ
1: ทีนี้อย่างถ้าเกิดว่าไม่ใช่เงินเนี่ยค่ะอย่างเช่นเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถและอะไรต่างๆสายเปสุดเลย นะคะจะมีความชัดเจนให้โดยเสน่หา
0: ตอนแรกต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะก็คือส่วนของสังหาริมทรัพย์เนาะ
1: ค่ะ
0: สังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะเป็นหุ้นก็ได้ค่ะหรือเป็นรถยนต์ก็ได้นะคะในกรณีนี้ค่ะกฎหมายนะคะว่าด้วยสัญญาการให้ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินสัญญาจะให้ไม่มีนะคะอย่างเช่นวันนี้ไปจีบสาวแล้วก็บอกว่า

0: ะให้สัญญาจะให้ไม่มีนะคะให้ต้องให้เลย
1: โอเค
0: ค่ะพอให้ไปปุ๊บนะคะก็ต้องมีการส่งมอบซึ่งกรรมสิทธิ์เลยนะคะให้ต้องให้มาเลยนะคะอันนี้คือกรณีสังหาริมทรัพย์แต่กรณีอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ที่ดินนะคะแบบนี้เวลาจะให้ทีต้องไปดำเนินการจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินนะคะโดยการสลักหลังนิติกรรมนั้นว่าเป็นนิติกรรมการให
1: ้
0: นะคะอันนี้ถือว่าจะเป็นการให้ที่ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
2: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าสัญญาจะให
0: ้
2: ไม่มี
0: นะคะ
2: อย่าเพิ่งเชื่อบางครั้งไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือใครก็ตามแต่เขามารักเราบอกจะให้มันยังไม่ใช่ของคุณใช่ค่ะโดยความรักโดยอะไรก็ตามแต่นะคะให้ก็คือเมื่อมันมาเป็นของคุณแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็
0: ขาดไม่ได้นะคะว่าสัญญาจะให้อะไรอย่าง
2: บอกจะให้ค่ะ3เดือนแล้วคบเป็นแฟนแล้วยังไม่เห็นได้เลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นที่ดินหรือบ้านคือมีการไปเซ็นกัน
0: ใช่
2: นะคะแบบนั้นอ่ะแล้วคุณล่ะคะเคยให้แล้วเคยอยากได้คืนอะไรจากคนที่เคยรักหรือเปล่าลองไปฟังความเห็นกันค่ะ
3: มันไม่ได้อยากได้คืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วให้คืนหรือไม่ได้คืนมันก็ไม่ได้ดีใจหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนให้เราเต็มใจให้เนาะ
4: ก็คงมีความรู้สึกนะตอนที่ได้ให้แล้วก็ได้รับกันช่วงนั้นก็คงคิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นแต่ว่าก็คงไม่เลือกที่จะเก็บเอาไว้ค่ะถ้าได้คืนมา
5: ไม่เคยนะคะคือให้แล้วก็ให้เลย
6: ก็ไม่คิดอยากจะได้คืนนะครับเพราะว่าเราแบบตัดสินใจให้ไปแล้วอะของที่ได้มาเราก็อาจจะแบบก็คงไม่อยากจะเก็บไว
7: ้บางครั้งเวลานึกโมโหโมโหก็อย่าฉันเอาคืนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังถึงขนาดที่จะแบบซีเรียส
2: มาต่อกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะให้เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้เอาคืน
0: ค่ะ
2: อยากจะได้คืนหรือเป็นผู้ที่ต้องคืนเขาไม่รู้แหละนะฮะเรื่องราวนี้อย่างการให้โดยเสน่หาเนี่ยเอาสิ่งนี้ก่อนมันสามารถเอาคืนได้ไหมคะ
0: อัตราที่เราให้ไปแล้วที่บอกต้องให้แล้วให้เลยนะคะส่วนใหญ่95% ขึ้นไปแล้วกันนะคะอาจจะบอกเป็นตัวเลขเฟ้ยๆไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพใหญ่ค่ะต้องให้แล้วให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อยกเว้นนะคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะในกรณีที่เรียกคืนในเหตุประพฤติเนรคุณนะคะคำนี้อาจจะเคยได้ยินมาเนา
1: ะ
0: นะคะว่าไอ้เนรคุณมันคืออะไรก็คืออาจจะไม่กตัญญูคู่ที่มีพระคุณแต่ในความหมายของกฎหมายอะค่ะเราจำกัดเอาไว้นะคะเฉพาะ3กรณีค่ะค่ะกรณีแรกนะคะก็คือผู้รับนะคะได้ประทุษร้ายค่ะกับผู้ให้นะคะในความผิดอาญาร้ายแรงย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นความผิดกฎตามกฎหมายอาญาร้ายแรงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นไปทำร้ายร่างกายผู้ให้ตอนแรกรักกันดีไงคะตอนให้ก็ไม่มีอะไรแต่ต่อมาค่ะนะคะดันมีเรื่องทะเลาะกันแล้วไปทำร้ายเขาหรือไปพยายามฆ่าเขาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการประทุษร้ายนะคะที่ร้ายแรงเนาะแล้วก็เป็นกฎตามกฎหมายอาญาแล้วก็มีโทษค่อนข้างแรงนะคะ
2: อันนี้คือเอาคืนได้
0: ค่ะกรณีที่2นะคะก็คือผู้ให้เนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าไปหมิ่นประมาทนะคะผู้ให้อย่างร้ายแรงก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอย่างร้ายแรงด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นสมมติว่าตอนแรกรักกันแล้วต่อมาเกิดมีปากมีเสียงแค่ทะเลาะกันอันเนี้ยอาจจะไม่ถึงกับร้ายแรงแต่การร้ายแรงเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นการดูหมิ่นหรือว่าไปด่าเขานะคะในที่สาธารณะให้คนทั้งตลาดได้ทราบอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีหรือเปล่านะคะตัดสินไปแล้วค่ะแบบนี้นะคะก็จะถึงขั้นร้ายแรงนะคะแล้วก็เนรคุณที่จะสามารถไปเพิกถอนการให้ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะเรื่องของการแบบฉีกหน้าในที่สาธารณะนะอะไรแบบนั้น
0: หรือ
2: ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วยิ่งตอนนี้โพสต์เดียวก็คือรู้เกินตลาดเลยค่ะทีนี
0: ้รู้เกินตลาด
2: นะคะเกินกว่าทั้งตลาดโอเคอันนี้คือประเด็นกรณีที่2
0: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วคราวนี้เป็นกรณีที่3นะคะก็คือผู้รับนะคะที่ผู้รับการให้นี่นะคะบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นกับนะคะผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้เนี่ยยากไร้นะคะหมายความว่าอะไรคือตอนที่เขาให้เนี่ยค่ะเขาอาจจะมีเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าต่อมานะคะปรากฏว่าเช่นเขาอาจจะไฟไหม้ทรัพย์สินไปกับไฟหมดเลย
2: เดือดร้อน
0: นะคะไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยแปลว่าตอนนี้สถานะเขาเป็นผู้ยากไร้ละเขาต้องการตามสังคมเราเนาะ

0: กตัญญูนะคะให้ตอบแทนบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหลักคิดของคนไทยแต่หลักเกณฑ์นะคะในข้อนี้ที่บอกว่ากรณีการปัดไม่ยอมให้เนี่ยก็จะต้องไปประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะ1นะคะก็คือผู้ที่ให้นะคะอยู่ในสถานะยากจนหรือยากไร้ในขณะนั้นนะคะตอนนั้นต้องไม่มีนะเช่นถ้าเขารวยเหมือนเดิมหรือมีเหมือนเดิมแล้วเราไม่ให้เขาอันนี้ไม่ได้นะคะเงื่อนไขข้อแรกก็คือเขาต้องอยู่ในสถานะยากจนแล้วก็ยากไร้แล้วก็มีความจำเป็นตอนนั้นจริง
1: ๆค่ะ
0: อย่างที่สองนะคะจะต้องมีการขอจากผู้ให้นะคะเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านไฟไหม้เนาะก็อาจจะไปขอสิ่งจำเป็นนะคะแบบขอน้ำหรือขอที่อยู่อาศัยหรืออะไรที่พอประทังชีวิตค่ะอันที่3ค่ะคือผู้รับนะคะอยู่ในสถานะที่ให้ได้ไม่ใช่ว่าผู้รับนะคะตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขข้อที่3แล้วก็เงื่อนไขข้อที่4อ่ะค่ะผู้รับอ่ะค่ะก็ปฏิเสธการให้นะคะก็คือบอกปัดไม่ยอมช่วยเหลือตอนที่เขายากไร้นั่นเองค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อที่3นะคะของการประพฤติเนรคุณที่สามารถเพิกถอนได้ค่ะ
1: นะคะฟังแบบนี้นะคะก็คือมี3กรณีที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่ใน3กรณีนั้นก็คือมีย่อย
0: ย่อยอีก
1: มีย่อยนิดนึง
0: นะคะ
1: แล้วได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกรณีแต่อย่างที่อย่างมีเคสอย่างเมื่อกี้ค่ะคือกรณีที่ว่าถ้าผู้ให้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วเหตุการณ์มันก็มาเกิดขึ้นแบบนี้ลูกหลานหรือครอบครัวแบบนี้เขาสามารถดำเนินการแทนเลยได้ไหมคะ
0: อันนี้จะต้องบอกก่อนนะคะว่าเหตุประพฤติเนรคุณที่จะไปขอเพิกถอนเนี่ยค่ะต้องไปขอก่อนเขามีชีวิตเท่านั้นนะคะเช่นผู้ให้นะคะก็อยู่ในสภาวะยากไร้แล้วถูกบอกตัดเกิดเหตุเนรคุณขึ้นนะคะเขาต้องไปขอเพิกถอนก่อนนะคะที่เขาจะเสียชีวิตแบบนี้ค่ะถือว่าเหตุนั้นเกิดก่อนผู้ที่ให้เนี่ยค่ะที่ไปเพิกถอนนะคะเกิดสิทธิ์แล้วนะคะถ้าต่อมานะคะผู้ที่ให้ไปขอเพิกถอนลูกหลานนะคะก็จะสามารถนะคะในการเพิกถอนประพฤติในละคุณนั้นนะ
1: คือมันก็มีแอคชั่นเกิดขึ้นก่อนอันนึงที่มาจากตัวผู้ให้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรเลยสมมตินะคะเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้มีการขอคืนมาเอาคืนเองบอกว่าคุณมาเนรคุณกับญาติผู้ใหญ่เราไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะแต่มีเหตุอันนึงค่ะที่อาจจะขอคืนได้ก็คือผู้รับนะคะไปเจตนาฆ่าผู้ที่ให้ตอนแรกรักกันดีก็มอบสิ่งของให้กัน
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะผู้ให้เนี่ยดันจะไปขอคืนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กำลังที่อาจจะยังไม่ได้ฟ้องนะคะเกิดเหมือนในละครเลยค่ะผู้รับเนี่ยก็มาเจตนาฆ่าผู้ให้ฉันจะได้ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นแบบนี้ค่ะจะเกิดสิทธิ์ให้กับลูกหลานนะคะสามารถที่จะมาฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะคะว่าผู้รับเนี่ยมีเจตนาฆ่าผู้ให้เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้
1: มีเรื่องราวนะคะคือตอนนั้นก็ต้องมีเรื่องของการไปหาพยานหลักฐานอะไรกันต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้าอย่างในกรณีที่ไม่สามารถเพิกถอนคืนได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างอันนี้คือมีอะไรบ้างคะ
0: ข่าวกรณีแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของอายุความค่ะเมื่อกี้เนาะบอกว่ามี3เหตุเพิกถอน
1: ค่ะ
0: แต่นะคะก็คือ6เดือนนับแต่รู
1: ้
0: นะคะเช่นเขามาด่าเราที่ตลาดนะคนรู้ทั้งอำเภอไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะถ้ารู้ปุ๊บให้รีบฟ้องภายใน6เดือ นนะคะแต่เหตุนะคะเช่นสมมติว่าไปด่าในตลาดไปรู้เอาปีที่9แบบนี้ยังฟ้องได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าไปรู้ในปีที่11เกินเวลาค่ะจะไม่ได้แล้วนะคะ
1: ต้องมีคนไปช่วยบอกค่ะถ้าอย่างนั
0: ้นอันนี้คือกรณีที่1นะคะอายุความกรณีที่2นะคะก็คือให้โดยทําสัญญาเนาะนะคะคืออะไรเช่นคุณพ่อเราให้เงินแต่เอียนะคะเงินแบบนี้มันคือเงินทําสัญญา
1: คว
0: รมาขอคืนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถือว่าให้ไปแล้วนะคะทําสัญญาเนาะอันที่3นะคะก็คือผู้ให้นะคะได้ให้อภัยผู้ที่ประพฤติเนรคุณแล้วก็เมื่อกี้เหตุ3เหตุนะคะเขาไม่ได้ไปฟ้องกันนะคะเขาก็อาจจะมีการพูดคุยขอแล้วไม่ให้ตกลงกันได้แล้วผู้ให้ก็เลยให้อภัยไปแล้วนะคะแล้วต่อมาเกิดเปลี่ยนใจค่ะผู้ให้อยากได้ของคืนหลังจากที่ให้อภัยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่คือกรณีที่3กรณีต่อมานะคะเป็นการให้ในการสมรสค่ะเช่นคุณลุงให้ซองงานแต่งงานเราแล้ววันนึงค่ะเกิดมีปากเสียงกัน

0: ขอคืนการให้นะคะโดยอ้างไปประพฤติเนรคุณแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการให้ในการสมรสอันนี้คือกรณีที่4นะคะก็ทำงานค่ะเช่นนะคะเรามีลูกจ้างอยู่คนนึงทำงานดีจังเลยแทนที่นอกเหนือจากที่เราจะให้เป็นค่าจ้างแรงงานใช่ไหมเราก็ให้ตอบเขานะคะเป็นสินน้ำใจโดยการยกที่ดินให้
1: ตบรางวัล
0: ตบรางวัล
1: ฉันดีพนักงานดีเด่น
0: แต่เขาได้มาเนื่องจากการทำงานเนี่ย
1: ค่ะ
0: กรณีนี้ก็คือถือว่าไม่สามารถที่จะเพิกถอนการให้ได
1: ้
0: อีกกรณีนึงนะคะก็คือผู้ให้นะคะไม่ได้ฟ้องไว้ก่อนตายจากที่เราคุยกันไว้แล้วนะคะก็ไม่ได้สร้างสิทธิ์เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ลูกหลานก็จะไม่สามารถที่จะมาขอเพิกถอนได้นะคะแล้วกรณีสุดท้ายค่ะก็คือให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพันค่ะ
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นค่ะพ่อนะคะก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้สักอย่างนึงพ่อก็เลยให้ที่ดินนะคะเพื่อเอาไปบังคับชำระเพื่อไปใช้หนี
1: ้
0: กรณีนี้คือลูกก็โอนใช้หนี้ไปแล้วเนาะพ่อจะมาขอคืนมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยมีเงื่อนไขการให้ว่าเฮ้ยให้เธอเอาไปใช้หนี้นะเขาก็ไปใช้หนี้แล้วค่ะพ่อไม่สามารถขอคืนได้แม้ต่อมาลูกจะประพฤติเนรคุณก็ตาม
1: เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ที่ดินตรงนั้นมันไม่ได้เป็นของพ่อหรือของลูกแล้วมันเป็นของเจ้าหนี
0: ้พ่อให้โดยมีเงื่อนไข
1: มีเงื่อนไขไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พ่อจะเห็นภาพนะคะว่าในเรื่องของการอยู่ดีจะมาขอคืนเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถเพิกถอนคืนได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะทีนี้อันนึงค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องหลักฐานกันอย่างกรณีที่ให้ไปแล้วแต่แบบอ้าวไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้เลยอย่างสมมตินะคะกดโอนใจดีมากวันนี้รักสุดๆโอนปั๊บลบสลิปหมดปั๊บ
0: ค่ะ
1: อันนี้นี่จะเพิกถอนได้ไหมคะเมื่อถึงวันหนึ่งที่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแล้ว
0: ค่ะน้องนุ่นลองนึกภาพเนาะเวลาที่เราเป็นศาลมีคนมาขอเพิกถอน
1: ค่ะ
0: นะคะเราเป็นศาลเราก็ต้องดูหลักฐานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากที่จะมาขอเพิกถอนนะคะหลักฐานต้องแน่นพอสมควรนะคะเช่นมีสลิปการโอนนะคะพร้อมทั้งเหตุเนรคุณทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: เช่นไปโพสต์ลงโซเชียลดาแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีข้อมูลตรงนั้นให้ศาลพิจารณาได้ว่าสมควรที่จะเพิกถอนการประพฤติเนรคุณเนี่ยแล้วก็มอบของที่ให้เนี่ยคืนผู้ให้ไปหรือเปล่า
1: แสดงว่าจริงหลักฐานก็คือต้องแน่นตั้งแต่ไปถึงหลักฐานตอนแรกที่ให้ที่จริงๆก็ควรจะต้องมีเลยแหละไม่อยากว่าควรเรียกว่าต้องมีเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องเอาให้แน่นยิ่งกว่านะคะก็คือ
0: เหตุที่ประพฤติเนรคุณ
1: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าดังนั้นคือจะพิจารณาปัจจัยอะไรได้บ้างคะในมุมที่ว่าณตอนนี้เรามีของตรงนี้ละแล้วเรากำลังจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้โดยเสน่หาอาจารย์คะยั้งก่อนนะคะอยากชวนทุกคนยั้งคิดไว้ก่อนตอนนี้ใครกำลังจะจดปากกาเซ็นแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรให้พิจารณาบ้างคะตรงนี้
0: อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของจิตใจมากกว่านะคะการให้เนี่ยค่ะที่จริงมันต้องไม่ได้ผลตอบแทนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะให้เขาไหมนะคะในแบบที่ไม่ต้องได้อะไรกลับคืนมาน่าจะเป็นปัจจัยตรงนี้มากกว่าค่ะต้องรู้กฎหมาย3ข้อก่อนว่าประพฤติเนรคุณคืออะไร
1: ค่ะ
0: นะคะถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะให้เขาโดยที่ไม่รับผลตอบแทนหรือเปล่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักนะคะน้องนุ่นลองนึกภาพนะคะว่าถ้าบ้านเรานะคะให้ไปแล้วต่อมาไปขอคืนเยอะมากเลยบ้านเราเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนศาลต้องปวดหัวมากค่ะก็อย่างที่บอกว่าให้ไปแล้วก็อย่าหวังผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาอันนี้จะดีที่สุดไม่เจ็บใจด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยฟ้องกันหรืออะไรต่างๆแต่ทีนี้พอดีมันมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะก็คือ gift taxgift tax นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วบางคนอาจจะยังใหม่อยู่อาจารย์คะ gift tax มันคืออะไรแล้วมันแบบวิธีใครต้องเสียมันยังไงกันแน่เพราะ gift tax บางคนรู้สึกว่าคนให้คนรับ
0: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสมมติว่าอาจารย์ทำงานน้องนุ่นทำงานเวลาที่เราทำงานเราต้องเสียภาษีถูกไหมนะคะกรณีนี้ค่ะเขาเนี่ยได้รับเงินเนาะหรือได้รับทรัพย์สินอะไรที่บอกว่าเป็นทั้งสังหาอสังหาแต่ก็คือการได้แหละนะคะในเมื่อทำงานได้เงินยังต้องเสียภาษีเลยการรับเนี่ยค่ะก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ gift tax เนี่ยมันจะเรียกนะคะว่าภาษีการรับให้นะคะก็ตามชื่อเลยนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากทรัพย์สินนะคะที่ให้นะคะโดยเสน่หานะคะก็คื

0: สมมติมีคุณพ่อเนาะให้เงินน้องนุ่นมา
1: ค่ะ
0: ค่ะจำนวนหนึ่งน้องนุ่นก็อาจจะต้องเสียภาษีนะคะในปีภาษีนั้นๆนะคะค่ะโดยค่ะค่ะทรัพย์สินนะคะในกรณีกิฟต์แท็กนะคะหรือว่าภาษีการรับให้นะคะจะแบ่งทั้งหมด2กรณีด้วยกันเอากรณีแรกก่อนนะคะคือให้อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนาะเช่นที่ดินคอนโดในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่บุพการีให้กับบุตรนะคะโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นคุณพ่อนะคะให้ที่ดินน้องนุ่นมานะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเกิน20ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะต้องเสียภาษีฟิกซ์นะคะที่ 5% ต่อปีคือร้อยละ5เฉพาะในส่วนที่เกิน20ล้านยกตัวอย่างถ้ายกที่ดินให้มูลค่า20ล้านแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีกิฟต์แท็กนะคะภาษีรับให้แต่ถ้าที่ดินมีมูลค่า25ล้านแปลว่าเกิน25ล้านมา5ล้านถูกต้องไหมค
1: ะ
0: ในส่วนที่เกิน20ล้านนะคะจะต้องเสีย 5% นะคะของ5ล้านที่เกินมาก็จะเท่ากับ 250,000 บาทนี่คือในกรณีอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: เป็นฝ่ายที่เราจะต้องเราเองเป็นฝ่ายต้องเสียไปก่อนที่จะรับสิ่งนี้มา
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นการยื่นภาษีนะคะในปีภาษีนั้นนะคะต้องแจ้งรัฐด้วยว่าเราได้ตรงนี้
1: ม
0: านะคะในกรณีที่สองค่ะได้สังหาริมทรัพย์มา
1: ค
0: ือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้สังหาริมทรัพย์ได้แก่อะไรนะคะก็อย่างเช่นได้เงินสดได้หลักทรัพย์และได้รถยนต์อะไรแบบนี้มา
1: ะ
0: นะคะเช่นเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาเนาะนะคะก็สามีอาจจะให้เงินน้องนุ่นนะคะเป็นของขวัญวันไทน์นะคะกรณีคู่สมรสนะคะถ้าสมมุตินะคะเกินกว่า20ล้านขึ้นไปกรณีนี้จะเป็นการให้นะคะทั้งบุพการีผู้สืบสันดานและก็คู่สมรสถ้าไม่ถึง20ล้านตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิน20ล้านขึ้นไปจะต้องเสียภาษีร้อยละ5หรือ 5% ของส่วนที่เกิน20ล้านอย่างเช่นให้มา15ล้านแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้มา25ล้านส่วนที่เกิน20แปลว่าเกินมา5ล้าน
1: เหมือนเดิม
0: 5ล้าน
1: ตรงนี
0: ้ต้องเสีย 5% นะคะในเฉพาะส่วนที่เกินก็เท่ากับ 250,000 นะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานและคู่สมรสล่
1: ะ
0: กรณีกฎหมายแคปไว้ที่10ล้าน
1: ค่ะ
0: คะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะแฟนกันเนาะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มอบเงินให้10ล้านบาทนะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้15ล้านเกินมาทั้งหมด5ล้านบาทถูกไหม10ล้านนะคะตรงนี้ต้องเสีย 5% ยอด20ล้านเอ่ยนะคะ10ล้านเอ่ยหรือว่าการโอนที่ดินเนี่ยในช่วงปีภาษีนะคะไม่ใช่ต่อครั้งนะคะเช่นตลอดปีโอนให้นะคะซอยย่อยเนาะแต่ปรากฏว่ารวมกันแล้วนะคะเกิน20ล้านแบบนี้ค่ะก็คือต่อ1ปีภาษีไม่ใช่ต่อครั้ง
1: นะคะทั้งหมดนั้นก็คือ gift tax อย่างที่บอกไปแล้วนะใครที่รู้อยู่แล้วโอเคแต่ใครที่ไม่รู้แล้วมันยังใหม่อยู่กฎหมายต้องรู้เสมออัปเดตกันให้ได้นะคะทีนี้นอกจากบ้านเราแล้วไปดู gift tax ของประเทศอื่นกันบ้างว่าจะมีเงื่อนไขยังไงค่ะ
2: ประเทศญี่ปุ่นก็มี gift tax เช่นกันโดยข้อมูลเบื้องต้นจาก National Tax Agency ระบุไว้ว่า gift tax จะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้รับได้รับทรัพย์สินที่ให้โดยบุคคลธรรมดาแต่หากได้รับทรัพย์สินที่บริจาคโดยนิติบุคคลเช่นบริษัทจะเป็นการเรียกเก็บภาษีเงินได้แทนอีกตัวอย่างที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้ก็คือถ้าผู้รับได้รับเงินจากประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นคนจ่ายเบี้ยเองหรือได้รับผลประโยชน์จากการปลดหนี้กรณีเช่นนี้ก็จะต้องจ่าย gift tax ด้วยชีวิตในฐานะผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้จ่ายเบี้ยเสียชีวิตจะต้องเสียภาษีมรดกแทนโดยวิธีชำระภาษี gift tax ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันคือจัดเก็บตามปีปฏิทินหรือจัดเก็บเมื่อถึงเวลารับภาษีมรดกซึ่งจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมและพิจารณาเป็นกรณีไป
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้กฎหมายเรื่องราวที่ได้คุยกับอาจารย์แอลเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเกิดความขัดแย้งจนสูญเสียหายเสียใจผิดหวังอะไรก็ตามแต่แล้วมองหน้ากันไม่ติดหรือเป็นประเด็นอื่นๆตามมาอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แอลมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจทำให้เราได้ยั้งด้วยเหมือนกัน

0: คิดเมื่อเราต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ได้คิดอีกทีนึงเหมือนกันเมื่อเป็นผู้รับนะคะไม่ว่าจริงๆผู้รับในที่เราคุยกันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้ต้องรับอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็อย่าไปเนรคุณเขาแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณก็โดนได้เหมือนกัน
1: และสำหรับรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตค่ะสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วันนี้นุ่นและอาจารย์แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการตั้งกระทู้ถามปมปัญหาการบินไทยค่ะนายสกลทีพัทยกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐบาลในปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยายนถึงปัจจุบันค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนั้นสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดเพราะว่าสายการบินอื่นไม่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหาน้อยมากแตกต่างจากสายการบินไทยนะคะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงนะคะว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทการบินไทยโดยตรงเนื่องจากว่าสถานะการบินไทยปัจจุบันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจทำให้กระทรวงคมนาคมทำได้แค่เพียงเรื่องบางเรื่องเท่านั้นแล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงเองก็ได้มีการรับทราบถึงปัญหาและก็มีการติดตามเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนส่วนสาเหตุของปัญหาทางบริษัทการบินไทยได้มีการชี้แจงว่าเกิดจากบุคลากรมาทำงานได้เพียงบางส่วนจึงทำให้เกิดผลกระทบกระทรวงคมนาคมจึงพยายามประสานความร่วมมืออาทิจากทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT สถาบันการบินพลเรือนและกองทัพอากาศเป็นต้นค่ะทางนี้ยืนยันนะคะว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวในส่วนของการเยียวยาผู้โดยสารทางบริษัทการบินไทยชี้แจงว่ามีความตั้งใจที่จะดูแลและเยียวยามากกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะวุฒิสภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาบริหารจัดการน้ำได้กล่าวนะคะว่าปัญหาอุทกภัยได้มีการสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะคะรวมไปถึงการเดินทางที่อยู่อาศัยยานพาหนะและก็การประกอบอาชีพขณะที่ภาครัฐเองต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและเมื่อผ่านพ้นฤดูฝนประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งสะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมายังคงมุ่งเน้นกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการจัดการปัญหาสำคัญก็คือการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆยังคงเป็นลักษณะแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำนาจงบประมาณและการดำเนินงานจึงควรปรับไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยการบริหารจัดการน้ำควรที่จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำรวมไปถึงการจัดระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับผังเมืองและเหตุผลที่ได้มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนื่องจากว่าต้องการให้เป็นกลไกกลางนะคะมีการเชื่อมโยงแผนงานของหน่วยงานต่างๆนำไปสู่งบประมาณและก็การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่การจัดทำแผนฉบับใหม่แต่ว่าเป็นการค้นหาช่องว่างของระบบทางในด้านของข้อมูลอำนาจบริหารการระหว่างหน่วยงานทางนี้ที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยเลื่อนการเสนอรายชื่อกรรมการและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานไปพิจารณาในข่าวการประชุมรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของบุคลากรภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะกลับมาติดตามค่ะต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ

0: สวัสดี
1: โดยจะขอเริ่มจากข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ท่านนายกได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมค่ะโดยให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านค่ะและเร่งดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศค่ะเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนะคะได้ชี้แจงว่าในวันที่5ถึง7นี้นะคะจะมีฝนมากขึ้นค่ะเริ่มจากภาคอีสานไล่ทางตะวันตกของประเทศนะคะและอีกช่วงนึงนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญคือช่วงวันที่11 ถึง 14ตุลาคมค่ะซึ่งจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่นะคะในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาโดยปริมาณน้ำฝนค่ะอยู่ที่100 มิลลิเมตรจากนั้นจะเลื่อนไปทางตอนใต้นะคะซึ่งในรายละเอียดของทางสภาพอากาศค่ะจะให้ทางกรมอุตุเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
2: สวัสดีครับครับก็ในส่วนของลักษณะอากาศนะครับก็เนื่องจากช่วงวันช่วงนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับจะมีความกดอากาศสูงลงมานะครับลักษณะของอากาศก็จะมีน่าจะมีฝนนะครับในช่วงวันที่เริ่มวันที่4นะครับเริ่มเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ซึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นประมาณวันที่5นะครับส่วนวันที่6ก็จะมูฟเข้าไปที่แถวจังหวัดตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่7ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะดีขึ้นครับฝนจะลดลงไปนะครับก็จะมีบ้างอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศต่ำหรืออากาศหนาวเนี่ยเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่11นะครับยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าอาจจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำนะครับอยู่บริเวณแถวภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะสวิงอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็กำลังจับตามองนะครับร่วมกับทางสทช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงวางแผนการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือดังกล่าวครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะคะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาค่ะน่านอยู่ในการควบคุมค่ะโดยภาพรวมน้ำขาเข้ามีแนวโน้มลดลงค่ะในส่วนของท้ายเขื่อนค่ะเรามีการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะคะโดยสถานการณ์ใน3จังหวัดนี้ยังอยู่ในช่วงทรงตัวค่ะและในผลกระทบของปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่อำเภออยุธยาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานซึ่งผลกระทบยังคงที่นะคะในส่วนของปทุมธานีนนทบุรีสถานการณ์ยังคงที่และยังมีผลกระทบในพื้นที่ริมตลิ่งค่ะ

0: ในส่วนของกทม.ค่ะในแนวคันกั้นน้ำนะคะไม่มีผลกระทบในระดับปัจจุบันค่ะจุดน้ำเนี่ยยังอยู่จุดต่ำสุดของคันกั้นน้ำประมาณ90เซนติเมตรค่ะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำได้มีการเสริมกระสอบทรายในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อไว้นะคะเพื่อทำแล้วก็ทำสะพานไม้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในส่วนของจุดที่มีวิกฤตเดิมนะคะเช่นคลองจันทร์ตอนนี้แห้งแล้วนะคะและในส่วนของร่มเกล้าค่ะเมื่อวานน้ำลดไปเพิ่มอีกนะคะซึ่งจะเพิ่มลงน้ำลดลงไปอีก30เซนติเมตรนะคะโดยในวันนี้นะคะน้ำก็ดังบางจุดยังอยู่ในบริเวณลึกค่ะแต่ในบางจุดเนี่ยได้มีการลดแล้วก็เริ่มที่จะลดระดับลงเพิ่มเติมแล้วก็สัญจรได้บ้างแล้วนะคะการบริหารจัดการน้ำค่ะจะให้ทางสนทช.เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับในส่วนของการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำเหนือขออนุญาตนะครับในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีเขื่อนป่าสักนะครับที่มีแต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610 นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สแกร์กลางนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทีนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนักในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2,500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,000 อีกทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นประมาณสัก8อำเภอนะครับก็คือเป็นจุดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหัวเวียงเสนาผักไห่ท่าดินแดงบางกระทุ่มพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดกรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้จัดกำลังทหารเลยนะครับเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณยายวัย90นะครับก็ดูแลก็เอาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 เนี่ยประมาณสัก 5-6 วันนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำแล้วตรงแม่น้ำท่าจีนเองนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของท้ายประตูโพพยานะครับเราก็รักษาการระบาย

น้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยมากนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราดูถึงผลกระทบที่ผ่านมาในฝนตกที่จังหวัดกาญจนบุรี5อำเภอของกาญเนี่ยแถวบ่อพลอยเพื่อกระจายเราฝันหนองปือพวกเนี่ยจะลงมาที่แม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับตรงบริเวณอำเภอสองพี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็บริเวณทุ่งโพพยาของสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณสุพรรณบุรีรอยต่อนครปฐมเนี่ยนะครับซึ่งได้รับรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดนครผมเนี่ยได้มีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะมีข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีนะครับผมเรากลับมานะครับในส่วนของสถานการณ์ที่เรียนนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางกทมคงให้รายละเอียดก็ยังมีขีดความสามารถในการระบายที่ฝั่งเจ้าพระยาที่ยังสามารถสูบได้วันละประมาณ70ล้านหรือประมาณวันละประมาณลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรผ่านอุโมงค์ผ่านคลองต่างๆผ่านแม่ตะวันออกที่ไปฉะตองเซาและไปทางนครนายกเนี่ยหรือทางสมุทรปราการที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยจะระบายได้ไม่มากแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีบัญชาให้ทางกองทัพบกนะครับทางกระทรวงกลาโหมทางกรมชลประทานเนี่ยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือในการสูบเร่งนะครับแล้วก็ทอยน้ำไปในจุดที่เราสามารถระบายได้ดีนะครับตรงนี้เองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเหนือท่านคลายความกังวลได้นะครับแต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสถานการณ์ที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สว่างอารมณ์ที่แควตากแดดที่อุทัยธานีแต่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในจุดดังกล่าวจากการที่เราต้องทดระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ระดับสูงพอสมควรนะครับเรามาถึงลุ่มน้ำนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลุ่มน้ำบางประกงสูงสุดเป็นโทษนะครับเป็นนิวไฮใหม่ของแม่น้ำบางประกงเลยนะครับสูงกว่าระดับปี56ถือว่าที่เป็นปีน้ำท่วมหนักของตรงปราจีนบุรีสูงกว่า11เซนติเมตรมาที่ระดับ 4.98 เมตรนะครับสูงกว่าระดับปกติปี56นะครับ11เซนเป็นนิวไฮใหม่นะครับและเนี่ยการระบายน้ำในลุ่มน้ำบางประกงนะครับก็จะมีระบายจากเขื่อนขุนด่านซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการระบายได้แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่ากรมชลประทานเองก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในตัวเขื่อนให้มีช่องว่างพอกรณีวันที่11ถึงวันที่13ในมีฝนตกเนี่ยจะต้องไม่ระบายเยอะๆนะครับเพราะข้างล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้เองครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของแม่น้ำบางประกงนะครับที่มีระดับสูงขึ้นบริเวณจังหวัดนครนายกไม่ว่าจะเพนอำเภอองครักษ์นะครับอำเภอปากพีนะครับหรืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทรานะครับหรือบ้านสร้างของปาจิตตรงนี้มีปริมาณน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางจุดเป็น2เมตรนะครับโดยเฉพาะที่องครักษ์และที่บางคล้านะครับก็ทางรัฐบาลเองนะทางกองทัพเรือก็จัดเครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับไปอยู่ในจุดของแม่น้ำบางประกงที่จะช่วยนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเราก็พยายามที่จะลดการระบายน้ำจากเขื่อนกรณีที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้แต่ก็ยังมีเขื่อนเช่นเขื่อนสี่ยัดนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็มีปริมาณน้ำเกิน 100% นะครับก็ระบายลงมาทางคลองท่าราชตรงบริเวณตัวเมืองฉะเชิงเทราตรงคลองเขื่อนนะครับตรงบางคล้าก็จะได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ต้องมีการผลักดันและเร่งการระบายน้ำในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นปลายน้ำของแม่น้ำบางประกงนะครับส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำส่วนของตัวบ้านค่ายตัวอำเภอเมืองบางส่วนนะครับส่วนจันทบุรีลดลงแล้วแต่ทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุให้มาเนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักในช่วงวันที่11ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในส่วนของตราดด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มีการเตรียมพร้อมในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกนะครับแล้วต่อมาเรามาที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมก็เริ่มต้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเรายังมีช่องว่างอยู่ประมาณ120ล้านนะครับเราระบายที่วันละ40ล้านนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นข่าวดีครับมีการนำเข้าที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยครับประมาณ50ล้านนะครับพรุ่งนี้จะเข้าที่40ล้านเพราะอัตราการเข้าของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์กับอัตราการระบายของน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเท่ากันก็คือจะทำให้ระดับเท่ากันเราจะเร่งการระบายน้ำเพื่อรอน้ำในช่วงวันที่6ซึ่งคาดว่าจะตกที่ทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ถึง13เพื่อที่จะให้มีช่องว่างแต่ทั้งนี้ครับไปดูแล้วนะครับโดยที่ทางอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ยังมีช่องว่างพอที่จะบริหารจัดการได้ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ประมาณเกือบ700ล้านซึ่งสามารถที่จะรองรับฝนที่ตกวันที่6และตกวันที่11ถึง13ได้นะครับกลับมาที่เขื่อนแม่กลองแล้วซึ่งเป็นด้านท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์นะครับยังระบายน้ำอยู่ที่1,800กว่าลูกบาศก์เมตรคาดว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ย

0: จะกลับไปที่ต่ำกว่าพันนะครับซึ่งต่ำกว่า 1,000 เนี่ยนะครับในบริเวณโซนของบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอัมพวานะครับแถวบางคนทีก็จะมีปริมาณน้ำลดลงกว่าของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยตลิ่งค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะบริเวณโซนอำเภอโพธารามลากลงไปจนถึงตัวอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งคิดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับก็จะต่ำกว่า 1,000 และต่ำกว่าตลิ่งก็น้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับผมส่วนที่เขื่อนแก่งกระจานที่ประมาณวันละ12-13ล้านนะครับเราก็ยังระบายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการระบายแก่งกระจานนะครับยังสามารถบริหารการได้นะครับโดยเราใช้เขื่อนเพชรบริหารการเพราะฉะนั้นในตัวจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ยังปลอดภัยจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเขื่อนเพชรอยู่ด้วยแต่ก็ต้องเตรียมไว้สำหรับในช่วงของวันที่6และวันที่11-13ด้วยนะครับซึ่งดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เร่งการระบายน้ำน้ำยังอยู่ในแม่น้ำนะครับในแม่น้ำเพชรบุรียังไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของทั้งหมดนะครับแต่ต้องเรียนเน้นย้ำอีกทีว่าในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับตอนนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่มีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยทั้งปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการอาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับส่วนในกรุงเทพเดี๋ยวทางท่านโฆษกทางกทม.คงได้กรุณาชี้แจงให้เพิ่มเติมครับ
1: ค่ะมีแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงในกรุงที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะได้แก่ถนนพหลโยธินนะคะรอยต่อกทม.พหลโยธิน54/1ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตโนดถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9-25และ41-55ค่ะถนนหลวงแพ่งตลอดทั้งสายถนนฉลองกรุงตลอดทั้งสายถนนเจ้าคุณทหารตั้งแต่ตัดร่มกล้าแยกเจ้าคุณทหารค่ะโดยในส่วนของชุมชนนะคะชุมชนที่ยังมีวิกฤตอยู่นะคะได้แก่ชุมชนลาดกระบังค่ะซึ่งได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าระดับน้ำลดลงแต่ยังพบปัญหาในพื้นที่ในเรื่องการสัญจรนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครได้เร่งสูบน้ำระบายเต็มที่ค่ะและอีกพื้นที่นึงนะคะเป็นพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมค่ะโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะโดยในพื้นที่สายไหมอเงินยังคงมีน้ำท่วมขังในชุมชนแม้ระดับน้ำลดลงต้องเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะระบายได้ภายใน2วันนะคะโดยในส่วนนี้ค่ะจะมีการวันนี้ปภ.ได้มีการเปิดยื่นขอเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะโดยข้อมูลที่ประชาชนต้องเตรียมคือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันนะคะหรือผู้แจ้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนค่ะโดยท่านที่อยู่ในกทม.นะคะจะต้องมีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของกทม.เองนะคะเป็นทางแอปทางรัฐ1ครั้งและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จะแจ้งอีก1ครั้งนะคะโดยรัฐม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
2: หลักเกณฑ์และแนวทางมาตรการการช่วยเหลือนะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยานะครับโดยมีทั้งการลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงเราอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านที่ไม่สะดวกนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับผมโดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านนะครับค่าที่พักพิงชั่วคราวค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าจัดการศพและค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะมีทีมจากกรุงเทพมหานครและทีมวิศวกรอาสาที่จะลงขอเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตั้งศูนย์ประชาการหน้างานหรือ IPC ของกรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประชาการเร่งด่วนนะครับ440ก็เมืองหรือของด้านบนนะครับเพื่อจะช่วยบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจาก

0: ส่วนลักกระบังและล่มเก้านะครับโดยตอนนี้จะตั้งศูนย์ประชาการถาวรนะครับโดยมีผู้บริหารกทมที่มีอำนาจการตัดสินใจได้ประจำอยู่ตลอดเวลาจนกว่าน้ำในพื้นที่จะลดลงครับผมส่วนโซนถนนลักกระบังจะตั้งบริเวณซอยลักกระบัง100นะครับและส่วนพระนครโดยจะตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามถนนลักกระบังที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสำหรับโซนหนองจอกบริเวณชุมชนวิกฤตเนี่ยจะตั้งศูนย์หน้างานดูแลหมู่บ้านฟอร์เรวิลชุมชนในเขตหนองจอกและที่ในจุดที่ระดับน้ำยังอยู่ในวิกฤตครับผมครับ
1: และจะมีในส่วนของที่ในช่วงของวันที่11และ14ที่ระดับน้ำฝนจะมีการคาดการณ์ว่าฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะทางกทม.มีแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างคะ
0: ครับผมครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนมาเชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผม
1: และในส่วนของช่วง11ถึง14เนี่ยเราจะมีการจัด World Bank ค่ะซึ่งทางกทม.ได้มีแผนรับมือในจุดนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
1: ก็รัฐบาลค่ะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้ประชาชนอย่างปกติค่ะในเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ

นี่ครับร่วมคิดร่วมทำครับรายการที่จะมาตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของรัฐสภาเราเองเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับที่ประชาชนครับมีปัญหาอะไรนะครับท่านส่งเรื่องผ่านทางผู้แทนราษฎรในพื้นที่ของท่านและผู้แทนเองครับจะนำปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับส่งผ่านไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็เราจะนำเรื่องราวต่างๆครับมาคัดกรองแล้วก็มาพูดคุยนำเสนอผ่านทางรายการอีกทั้งเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเหล่านี้ครับจะส่งผ่านไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางผู้แทนราษฎรก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือในสภาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประชุมว่าตอนนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความคืบหน้าอย่างไรเปิดช่องทางตรงนี้ให้ทุกฝ่ายสามารถมาร่วมคิดร่วมทำกันได้ครับวันนี้ประเด็นปัญหานะครับผ่านที่จังหวัดลำปางครับจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรามี2เรื่องนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราทักทายกับในส่วนของทางผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่วันนี้มาออกในส่วนของสตูดิโอแล้วก็เดี๋ยวเราไปทักทายในส่วนของทางแขกรับเชิญซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตัวแทนประชาชนด้วยวันนี้อยู่กับทางสส

0: ทางนี้ค่ะถือว่าเป็นเส้นทางอันตรายของพี่น้องประชาชนของตำบลเวียงม่อ
1: ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ในส่วนของทางท่านนายกครับในส่วนของ
2: สายอำเภอเถินทุ่งเสลี่ยมนะครับเนาะซึ่งเป็นถนนสายเส้น106นะครับก็เป็นถนนที่สร้างมานานแล้วนะครับเนาะตั้งแต่คงจะปี2524เป็นต้นมาแล้วมั้งครับเนาะตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเรียนอยู่ที่มัธยมที่อำเภอเถินนะครับเนาะเพิ่งสร้างแต่ก่อนเป็นถนนลูกรัง
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ได้สร้างเป็นถนนการใช้งานนะครับก็ใช้มาแนนแต่การซ่อมแซมบำรุงก็ไม่ได้ค่อยมีการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะก็เลยทำให้ถนนของเราเนี่ยเป็นถนนที่ทรุดโทรมแล้วก็ขาดการดูแลรักษาไป
1: นะครับ
2: ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ
1: ครับเดี๋ยวไปทางขั้นกำนันด้วยครับ
3: ก็เนื่องมาจากว่าถนนเส้น106เนี่ยนะคะก็มีประชาชนทั้งตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ้าภาคอีสานก็เพชรบูรณ์สุโขทัยจะใช้เส้นนี้เป็นทางเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปทางหลักช่วงเทศกาลมันก็จะมีเกิดถนนติดขัดเราก็จะใช้ทางเลี่ยง106พออุบัติเหตุบ่อยมากก็อย่างช่วงฤดูฝนก็จะประมาณวันละน้อยสุด4ครั้งมากสุด7ครั้งค่ะแล้วก็มีชาวต่างประเทศที่เขาจะชอบขับรถเที่ยวเขาก็จะมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่นั่นเมื่อประมาณต้นประมาณมีสามีนามีสานี่อีกหนึ่งท่านนะคะ
1: ครับ
0: คือขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะว่าถนนเส้นนี้ค่ะมันเป็นถนนขึ้นเขาแล้วก็ระยะทางมันแค่2เลนทีนี้ผิวถนนค่อนข้างจะชำรุดค่อนข้างทางเส้นแล้วก็ทำให้เสื่อมสภาพแล้วพอฝนตกเองเนี่ยค่ะอย่างปีที่แล้วมีเหตุเกิดขึ้นประมาณ60กว่าครั้งนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำซึ่งตอนนี้มันก่อให้เกิดความสูญเสียมากๆกับพี่น้องประชาชนเส้นนั้นนะคะ
1: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวจะมีทางด้านตัวแทนหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็นะครับวันนี้ได้เราเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่1นะครับท่านวรศักดิ์วงรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราทักทายเราพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ครับเมื่อสักครู่ท่านได้ฟังประเด็นที่ได้ทางในสตูดิโอได้พูดคุยกันไหมครับท่านได้ฟังนะครับถึงประเด็น
4: ได้ฟังครับได้ฟังครับผมครับ
1: ตรงนี้ท่านเดี๋ยวท่านพอจะให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนยังไงบ้างครับท่านครับเชิญเลยครับ
4: ครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลทางหลวง106ก่อนแล้วกันจากสุโขทัยนะครับทุ่งเสลี่ยมนะครับผ่านจังหวัดลำปางอำเภอเถินนะครับแล้วก็ไปสู่ลำพูนนะครับทั้งหมดเนี่ยระยะทางประมาณสัก256กิโลเมตรนะครับทีนี้กล่าวเฉพาะในพื้นที่ของลำปางเราเองเนี่ยนะครับก็สัก83กิโลเมตรนะครับ106นะครับผ่านพื้นที่ก็คือผ่านตำบลกลางดงนะครับตำบลล้อมแรดนะครับตำบลแม่ป่าตำบลแม่มอกเวียงมอกแล้วก็นาโป่งนะครับกายภาพถนนเนี่ย เป็นพื้นที่ผ่านภูเขานะครับลาดชันคดโค้งนะครับมีทั้ง200กว่าโค้งนะครับถนนกว้าง9เมตรนะครับรวมหลายทางนะครับก็มีคดโค้งลาดชันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารับทราบนะครับทางเรากรมทางหลวงนะครับผมเองเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่1นะครับแล้วก็จะมีในทั้งแขวงทางหลวงลำปางที่1นะครับเป็นคนดูแลพื้นที่นะครับก็กราบเรียนว่าอันนี้เราทราบนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เนื่องจากปัญหาสาเหตุมันก็เรื่องจากกายภาพถนนนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางแขวงลำปางที่1เนี่ยนะครับได้ของงบประมาณนะครับมาบำรุงรักษาหน้าที่เราคือบำรุงรักษาทางหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับก็ได้มีการทำผิวจราจรปรับปรุงสีตีเส้นติดตั้งป้ายจราจรมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็ทราบตระหนักดีนะครับเรื่องกับอุบัติเหตุพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ผู้ร่วมรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการท่านส.ส.ได้กล่าวให้พวกเราทราบนะครับว่า106เนี่ยมันเป็นทางเลี่ยงทางเลือกนะครับที่ขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับไปลำปางลำพูนเข้าเชียงใหม่ได้นะครับเพราะนั้นในช่วง

0: เทศกาลก็จะมีในช่วงการจราจรเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับนะครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลทั้งนี้ก่อนนะครับ
1: ครับมีอะไรสอบถามท่านท่านสสสอบถามประเด็นนึง
2: ค่ะท่านผอ.คะค่ะต้องขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะพอดีตอนนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าพอลงพื้นที่ปุ๊บเราเจอปัญหาเยอะมากในเรื่องของชาวบ้านร้องเรียนเรื่องค่ะก็เลยว่าในอนาคตค่ะมีแนวทางที่จะมีการปรับปรุงในช่วงเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงในอย่างยิ่งมี3โค้งอันตรายตัวนี้ค่ะเราจะทำยังไงขึ้นหรือเพิ่มสัญญาณจราจรหรือว่าไฟส่องสว่างนี้มีแนวทางไปได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบแทรกท่านเดี๋ยวท่านผอ.ท่านผอ.ท่านจะได้รู้ว่า3โค้งอันตรายจุดไหนบ้างต้องชี้เป้าเลยน
2: ะคร ับ
1: ชี้เป้าจุดไหนบ้าง
2: เราจะมี3โค้งอันตรายนะคะเดี๋ยวให้ท่านนายกนะคะได้เล่านะคะ3โค้งอันตรายนะคะค่ะ
1: จุดที่อันตรายตอนนี้คือไม่ได้ทั้งเส้นนะครับท่านผอ.สำนักคร
2: ับจะขอแค่3จุด
1: 3จุดอ่ะ3จุดท่านเลยเชิญเลยฮะ
3: จุดที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนมากอยู่ที่ในพื้นที่ตำบลก่อนขึ้นเขาตรงด่านตรวจกลุ่มเนิ้งนะครับกลุ่มเนิ้งใต้นะครับด่านกลุ่มเนิ้งใต้จากเลยป้อมด่านไปไม่ถึง100เมตรครับก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยตรงนั้นนะครับบ่อยที่สุด
1: จุดตรวจด่านกลุ่มเนืองใต้ท่านผอ.กำลังจดอยู
3: ่
1: โอเคครับจุดต่อไป
3: จุดที่สองก็
1: นี่ตามภาพที่เห็นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ภาพที่เห็นนะครับ
2: เป็นหลักกิโลเมตรที่77ถึง78เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็
3: โค้ง
2: ที
3: ่โค้งเหนือดับ
1: อุบัติเหตุเกิดเยอะมาก
2: ใช่ค่ะ
3: มีการเสียชีวิต
2: ถ้าเกิดฝนตกปุ๊บรถแบบลดลงตลอดค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือโค้งเหนือดับ
2: อันนี้โค้งเหนือดับ
1: ที่กิโลเมตรที่77ถึง78
2: ใช่ค่ะ
1: จุดที่2เลยครับ
2: ที่เลยครับ
3: จุดที่2ก็บริเวณจากขึ้นไปอีกหน่อยนึงก่อนขึ้นเขาจะมีสะพานนะครับเลยสะพานขึ้นเขาไปก็จะเป็นโค้งเขาเรียกว่าโค้งแต่ก่อนโค้งน้ำตาลนะครับเน
1: า
3: ะเพราะถนนตรงนั้นจะลื่นครับ
1: นี่ตามภาพที่เห็นนะครับ
2: 79-80ค่ะ
3: ตอนขึ้นเขาไปมันจะโค้งไปทางซ้ายครับอันตรายจะมีต้นสักต
1: ้
3: นสักต้นนี
2: ้80ใช่ค่ะโค้งนี้ตอนที่พี่ลงพื้นที่ค่ะ
1: ต่อหน้า3
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยตามภาพอุบัติเหตุ
2: ใช่ค่ะใช่
1: แต่อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งจริงมันก็บ่อยกว่านั้น
2: บ่อยกว่านั้นค่ะ
1: ขอเชิญจุดที่3เลยครับ
3: จุดที่3ก็ตรงโค้งแถวบ้านเขาจะเรียกโค้งมะเขือเทศจะบรรทุกมะเขือเทศมาส่งก็จะลงตรงนั้นครับจุดนี้จะมีน้ำ
1: กิโลเมตรที่80ถึง81
2: ค่ะ
3: ครับ
1: ท่านกำนันมีอะไรอยากจะสะท้อนมีอะไรอยากจะสื่อสารด้วยครับ
4: ก็อยากจะฝากทางหลวงนะคะว่าช่วยทำยังไงที่ผิวถนนมันจะดีกว่านี้และก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีตรงที่ถ้าเป็นเขตเวียงมอกขอฝากไว้ที่หนึ่งนะคะตรงบริเวณตลาดปลาหรือร้านค้าชุมชนของเวียงมอกจากทุ่งเสลี่ยมมาประมาณ15กิโลนะคะแต่ผิวถนนของทุ่งเสลี่ยมกับเวียงมอกมันคนละชั้นคนละระบบเลยนะคะแล้วก็ทีนี้นักท่องเที่ยวเขาก็จะถ่ายพาไปดูดาวอังคาร ก็คือดาวอังคารหมายถึงว่าข้างบนก็มีต้นไม้หุ้มไปหมดเลยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยค่ะ ก็ขอฝากทางท่านทางหลวงด้วยนะคะว่าขอความนุเคราะห์เพราะว่าพี่น้องประชาชนตำบลเวียงมอกเกิดแม่มอกและก็อำเภอที่ใกล้เคียงเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการเสียชีวิตแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวก็ยังมีเสียชีวิตตรงบริเวณนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวตรงนี้ก็คือทางสสก็รับเรื่องมาแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็สื่อสารกับทางท่านผอ.แล้วก็อาจจะต้องประสานไปเรื่องของตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ท่านผอ.ครับเดี๋ยวผมอนุญาตขอไปที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ไหมครับเดี๋ยวเราคุยพร้อมกันเลยนะครับพอดีชาวบ้านในจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเขาจะสื่อสารด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสื่อสารกับชาวบ้านประชาชนในพื้นที่หน่อยครับพร้อมไหมครับอ้าวอยู่ในจุดเลยครับเดี๋ยวถ้าขึ้น3จอได้ก็ให้ท่านผอ.ขึ้นมาขึ้น3จอด้วยนะครับครับ
2: ท่านขอที่แม่หมอค่ะ
1: สวัสดีครับประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมครับ
5: สวัสดี
1: คร
5: ับ
1: สื่อสารได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะตนทศบาลตะบนท่าบ่อค่ะ
1: ครับในเรื่องของความเดือดร้อนขออยากให้ทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็ในส่วนของสสช่วยประสานหน่วยงานของรัฐยังไงบ้างครับเชิญนะครับ
2: ที่ท่านนายก
6: กำลังเรียนท่านสสค่ะช่วยแก้ปัญหาของถนน108

0: 106ค่ะเธอทุ่งเสลี่ยม
1: 106ครับ106ครับ
0: 81ค่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเดินประชาชนเดินเส้นทางเที่ยวสุโขทัยเกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตตรงนี้ก็ในนามของเทศบาลแม่มอกและกำนันตำบลแม่มอกสมาชิกสภาเทศบาลสช่วยแก้ปัญหาถนนพื้นที่106เถินทุ่งเสลี่ยมด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวขอกล้องไปอันนี้
2: คือจุดโค้งอันตรายโค้งที่2ค่ะ
1: อันนี้คือจุดโค้งอันตรายที่2
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับถึงงั้นเดี๋ยวท่านผอสำนักครับท่านผอวรศักดิ์ครับอันนี้ก็เห็นภาพต้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คงต้องเรียนว่าอย่างนี้คือประชาชนอยากได้3จุดหลักๆเท่านั้นแหละครับไม่ได้ทั้งเส้นนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผอสำนักได้ช่วย
3: เรียนต่อไปนะครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านสสนะครับท่านนายกนะครับท่านกำนันด้วยแล้วพี่น้องประชาชนนะครับก็3จุดอันตรายอันดับแรกก่อน3จุดอันตรายดังกล่าวเนี่ยนะครับบริเวณด่านตรวจก็ดีโค้งน้ำตาลโค้งมะเขือเทศนะครับเราเรียกกิโลเมตรที่77ถึงประมาณ81นะครับตรงเนี้ย3จุดเนี้ยเรานำเรียนอย่างนี้ที่ป่าเนี่ย69เนี่ยนะครับทางแขวงลำปางนะครับได้บำรุงผิวทางนะครับเราเรียกว่าฉาบนะครับฉาบผิวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุของผิวจราจรกรณีฝนตกนะครับแขวงทางหลวงลำปางที่1เนี่ยได้ดำเนินการเอาพวกมามาลงนะครับแล้วก็ทำการฉาบผิวเพื่อเพิ่มความฝืดมาแล้วนะครับเป็น2ช่วงนะครับกิโลเมตรที่79ถึง80แล้วก็80ถึง81นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านสสแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามแขวงลำปางที่1เนี่ยก็ได้คำขอประมาณนะครับแล้วก็ได้งบประมาณมาลงในพื้นที่ของ106ตรงนี้นะครับจะเป็นงานตีเส้นจราจรนะครับอันนี้คืองานของพรบปีงบประมาณ70นะครับขณะเดียวกันเพิ่มเติมครับแขวงทางหลวงลำปางที่1เนี่ยเรามีเรียกว่างบบำรุงปกตินะครับที่มีประจำปีเนี่ยอันนี้ก็ท่านในทั้งแขวงนะครับผอ.แขวงลำปางที่1เนี่ยท่านทราบปัญหานี้ดีนะครับแล้วก็นำเรียนว่าคงจะมีการบำรุงบูรณะผิวทางนะครับแบบใช้งบบำรุงปกติเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับในช่วง3จุดดังกล่าวนี้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตเรียนผู้ดำเนินการอีกนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลนะครับตรงนี้ของกรมทางหลวงเราเองเนี่ยในพื้นที่ของลำปางที่1เนี่ยเราทราบดีว่ากายภาพถนนนะครับเลขาคณิตโค้งลาดชันนะครับก็เรียนว่าเรามีแผนพัฒนานะครับเพื่อจะลดจุดเสี่ยงนะครับปรับปรุงจุดเสี่ยงนะครับเพิ่มไหลทางเพิ่มทางจราจรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปถึง4ช่องจราจรด้วยซ้ำนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพื้นที่ลำปางที่1เนี่ยได้ของบมานะครับเรียกว่าศึกษาสำรวจออกแบบนะครับทางหลวง106นี้นะฮะแต่ในช่วงของกิโลเมตรที่90ถึง122นะช่วงปลายนะครับดอนชัยห้วยยะไซนะครับตรงเนี้ยศึกษา EA แล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วรอเข้าประชุมคณะสิ่งแวดล้อมนะครับก็นำเรียนนะครับแต่ในช่วงที่เรากำลังจะขอเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของรอยต่อทุ่งเสลี่ยมนะครับกรมทางหลวงเราเรียกว่ากิโลเมตรที่39นะครับถึง92นะครับระยะทางประมาณสัก53กิโลนะครับตัวเนี้ยเรายังติดอยู่ยังไม่ได้งบประมาณในการศึกษาออกแบบแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมAA นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นแผนของเราและเป็นความตั้งใจของเราที่เราจะทำตัวนี้ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวท่านสสไปประสานเรื่องงบประมาณแล้วกันท่านติดกับมันนะท่านผอฮะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวลาประชาชนในพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเขาปิดถนนอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะได้สะดวกเดี๋ยวไปห้องประชุมอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายละนะครับอีกจุดนึงครับพอดีอันนี้ในส่วนของท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที
2: ่
1: ครับเดี๋ยวท่านผอยังอยู่นะครับไปฮะอีกจุดนึงเลยใช่ไหม
4: ครับ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนระบบแป๊บนึงนะฮะคือเมื่อสักครู่เดี๋ยวสื่อสารที่ฟังที่ท่านผอ พูดมาในประเด็นนี้ทั้งหมดทั้งท่านสสแล้วก็ตัวแทนท่านนายกแล้วก็ท่านกำนันฟังแล้วยังไงบ้างคะเรื่องน
2: ี้ก็ทำให้รู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะคะว่าเส้นทางหนึ่งสมุทรสงครามเสลี่ยมเนี่ยค่ะจะเป็นการแก้ไขนะ

0: คะแล้วก็มองว่าณวันนี้เอเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องงบประมาณนะคะแต่อยากจะให้ทางกรมค่ะว่าช่วยดูว่าอนาคตเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวที่ห้องประชุมของอบต.เบียงมอกมาด้วยนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเข้ามาพร้อมกันนะฮะอะไรจะเดี๋ยวจะสื่อสารกับทางในห้องสตูดิโอกับทางท่านผอ.สำนักทางหลวงไหมครับครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลเวียงมอกนะครับอำเภอเถินซึ่งเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นความแตกต่างเนาะถนน106เริ่มตั้งแต่อำเภอสวรรคโลกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเป็นถนนสี่เลนนะครับพอมาถึงเขตอำเภอเถินของเราก็จะเป็นที่เราเรียกว่าดาวอังคารเนาะถนนผิวคูคะแล้วก็พอไปถึงข้ามไปถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนไปถึงอำเภอเมืองลำพูนก็เป็นสี่เลนหมดก็จะเห็นความแตกต่างถนนเส้นเดียวกันซึ่งการพัฒนาของทางหลวงจังหวัดลำปางไม่มีการพัฒนาเป็นสี่เลนเหมือนจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดลำพูนเลยนะครับอันนี้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วที่สำคัญของทางหลวงแก้ปัญหาโดยการบำรุงผิวถนนก็ทำมาทุกปีแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องลดอุบัติเหตุได้เลยนะครับอยากจะให้คิดหาทางแก้ไขใหม่ซึ่งวิธีตีเส้นจราจรหรือว่าฉาบผิวนี่ก็ไม่ทำให้อุบัติเหตุลดลงได้นะครับนี่ขอฝากทางท่านส.ส.ได้ช่วยติดตามนะครับ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นได้เรื่องท่านส.ส.ได้ประเด็นก็คือรูปแบบของวิธีการที่บอกไม่ต้องใช้ตีเส้นเนี่ยท่านอาจจะต้องฝากถามท่านผอ.สำนักว่าถึงงบประมาณครับที่สามารถที่จะแก้ไขในเฉพาะหน้านะครับเฉพาะหน้าก่อนโดยไม่ใช่รูปแบบเดิมเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านส.ส.ได้ถามท่านผอ.สำนักนะคร
0: ับ เดี๋ยวจะเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าณวันนี้เองค่ะอย่างที่เราใช้วิธีการตีเส้นจราจรหรือว่าการฉาบผิวเพิ่มนะคะทีเนี้ยมันจะสามารถลดอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วมีวิธีไหนที่สามารถจะทำให้แก้ไขอุบัติเหตุได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเพิ่มในเรื่องของสัญญาณจราจรไหมเพิ่มไฟส่องสว่างไหมหรือว่าอนาคตถ้าเกิดสามารถขยายเป็นสี่เลนได้ในบางช่วงอันนี้ก็อยากจะขอความรู้เคราะห์ด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับรับทราบครับขอบคุณมากครับครั้งนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนการพัฒนาถนนบำรุงถนนนะครับแน่นอนนะอย่างที่ท่านอบต.ทางพื้นที่นะครับได้นำเรียนพวกเราเรียนว่า106ตัวนี้สุโขทัยก็ดีลำพูนก็ดีอย่างที่พื้นที่รับทราบนะครับตรงพื้นที่ของลำปางเองเนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะต้องพัฒนาขยายความกว้างครับอยู่ที่ความเหมาะสมแต่ว่ากลับเรียนว่าอย่างเงี้ยพวกเราทราบกันดีว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของป่าไม้ด้วยเพราะนั้นอย่างที่ผมนำเรียนครับกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้คือเป็นระยะยาวที่เราจะต้องพัฒนาทางหลวงเพื่อสะดวกและปลอดภัยสู่มาตรฐานชั้นทางนะครับเป็น4ช่องจราจรในอนาคตแต่ในชั้นต้นนี้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องกราบเรียนว่ากรมทางหลวงเองเนี่ยโดยเฉพาะแขวงทางหลวงลำปางที่1เนี่ยนะครับเรามีมาตรการก็รับไว้ครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราพบปัญหาจากฤดูฝนถนนลื่นพี่น้องรถตกไหลทางนะครับเพราะนั้นทำได้อย่างหนึ่งก็คือฉาบผิวที่ผมนำเรียนนะครับเพิ่มความฝืดของผิวจราจรกับล้อรถนะครับตีเส้นจราจรนะครับให้ชัดเจนเพิ่มเติมก็คือไฟฟ้าแสงสว่างแน่นอนครับทางโค้งนะครับไฟฟ้าแสงสว่างราวกันอันตรายนะครับที่พวกเราเห็นเป็นราวเหล็กนะครับพี่น้องเสียหลักแล้วก็จะไม่ชนหน้าผาก็อย่างน้อยก็มีราวกันอันตรายนะครับปุ่มสะท้อนแสงไฟฟ้าในระหว่างป้ายนะครับป้ายเตือนป้ายแนะนำอันนี้ก็ทางแขวงก็จะรับไปนะครับรวมทั้งผิวที่เป็นหลุมบ่อนะครับก็จะต้องปรับปรุงอันนี้รับไว้เลยครับแล้วก็รับปากเลยว่าจะทำแน่แน่นะครับนะครับอันนี้คือชั้นต้นนะครับแต่ว่าผมนำเรียนอีกนิดนึงครับก็ต้องขออนุญาตเป็นอนุพันธ์พื้นที่นะครับทางนักปกครองพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับเราเดินทางต้องศึกษาเส้นทางนะครับเชื่อบังคับกฎหมายนะครับดูป้ายนะครับสัญญาณเครื่องหมายจราจรต่างๆบรรดามีอีกทั้งครับรถนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุนะครับคนเราก็พักผ่อนให้เพียงพอศึกษาเส้นทางเคารพกฎหมายรถนะครับยานพาหนะทางคดโค้งขึ้นเขาเพราะนั้นจำกัดความเร็วมีผลในการเกิดอุบัติเหตุระบบเบรกระบบห้ามล้อนะครับสมัครเรียกว่าอะไรความพร้อมของยานพาหนะเพราะนั้นก็ฝากพวกเราช่วยกันนะครับเพื่อเป้าหมายเดียวกันว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชน

0: มใจทางครับ
1: ครับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฟังแล้วเป็นไงฮะตัวแทนประชาชนในพื้นฟังท่านผอ.สำนักผู้บอกท่านรับปากแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ฝากในส่วนของพื้นที่ด้วยช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการเคารพกฎจราจรนะครับเพราะทำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ เจนนะฮะท่าน
3: เรื่องนี้ผมอยากจะให้แก้ปัญหาไวๆหน่อยนะครับเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่ได้ให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก
1: ครับ
3: เพราะว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสิ้นปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสนุนที่นี่เยอะนะครับเยอะอีกอย่างหนึ่งก็ศักยภาพการมองเห็นของการมองเห็นระยะไกลนะครับเนาะซึ่งถนนเส้นนี้จะมีเป็นต้นไม้เป็นแปรเยอะนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยครอบงำกับถนนนะ
1: ครับ
3: การมองเห็นระยะไกลก็จะลำบากถ้าเกิดมีหมอกช่วงเป็นหมอกฤดูหนาวอะไรอีกนะครับเนาะก็ยิ่งเกิด
1: ก็ขอบคุณฮะตอนนี้ก็ในส่วนของท่านผอ.สำนักทางหลวงที่1นะฮะท่านรับปากแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ในส่วนนี้ก็ทางฝากท่านสอผักแรงเข้ามาแล้วก็ในส่วนพื้นที่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเคารพเรื่องการจราจรที่ท่านพูดนะครับเมื่อสักครู
2: ่
1: ขอบคุณนะครับท่านผอ.ครับที่วันนี้นะครับได้ครับท่านมีอะไรเสริมไหมครับท่านครับ
0: ผมขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตไปรับการนิดเดียวครับกรณีพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองทุกท่านนะครับวายามพันธ์ว่ากรมทางหลวงเองเนี่ยมีสายด่วนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ1586นะครับเรียกว่าสายด่วนกรมทางหลวงฟรีโทรฟรีครับกรณีพบอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือไม่สะดวกอย่างไรเนี่ยก็ขออนุญาตขอความร่วมมือพวกเรานะครับช่วยแจ้งนะครับ1586 24ชั่วโมงโทรฟรีนะครับอันที่2ครับในพื้นที่เองเนี่ยกรมทางหลวงเรามีเราเรียกว่าหมวดทางหลวงนะครับในพื้นที่กรมหมวดทางหลวงเถินนะครับแล้วก็แขวงทางหลวงลำปางที่1นะครับหรือแม้กระทั่งผมเองสำนักงานทางหลวงที่1นะครับพร้อมนะครับแล้วฟังความคิดเห็นแล้วก็อะไรทำได้รีบทำเร่งด่วนเนี่ยเราทำแน่ๆนะครับนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ทางนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับขอบคุณครับเราร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคร
2: ับสวัสดีค่ะ
1: ครับครับก็ลากันไปในส่วนของในเรื่องของทางด้านผู้ฟังก็ผมว่ามีความหวังขึ้นเยอะนะ
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับแต่ว่า
2: ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
2: ใช่สุขสบายใจขึ้นนะคะ เพราะว่าต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่ให้ความมั่นใจกับพวกเรามากขึ้นนะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยพวกเราไม่ต้องแบบอกสั่นขวัญแขวนกับการเดินทางนะคะ
1: แล้วก็ขอบคุณในพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนของทางด้านอบต.ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณเมื่อสักครู่เดี๋ยวท่านออกไปจากระบบซูมหรือยังนะครับ
4: ยัง
5: ครับย
1: ัง
5: คร
1: ับ โอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: บอกครับขอขออนุญาตอีกหน่อยนึงคร
1: ับได้เอาแต่อะไรครับ
5: คืออยากจะขอแสดงความคิดเห็นเพราะว่าถนนที่อำเภอเถินของเราที่เชื่อมไปจังหวัดแพร่เนาะถนนสาย1124ซึ่งทำถนนเป็น2เลนแต่มีไหลทางกว้างนะครับถ้าสมมติว่า106ช่วงของอำเภอเถินยังไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะทำเหมือนขยายคือทำหลายทางให้กว้างเหมือน
1: ครับครับ
5: เหมือนการถนน1124นี่จะดีมากเลยนะครับผม
1: ซึ่ง
5: ทำเสร็จแล้วใหม่เนาะไม่ได้ทำสี่เลนแต่ไปทำสองเลนแต่หลายทางกว้างครับ
1: ครับครับอันนี้เราไปนะครับพอเดี๋ยวจะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวมุ่งลาทั้งสองท่านไปก่อนเลยครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับแล้วก็ขอบคุณท่านเลวต่อขอบคุณมากครับครับโอเคครับครับร่วมคิดร่วมทำกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราพักกันสักครู่นะครับนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สสรับเรื่องมาเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
2: นะคร
1: ับเดี๋ยวเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ไขปัญหากับทีวีรัฐสภาเราครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
1: ปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับ

0: น้ำท่วมขังในไร่นา
1: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
2: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
3: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
4: ้นี่ครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
5: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
6: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
7: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
8: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: อยากร
10: ู้
8: ด
10: ู
8: ช
10: ่
8: อง
10: 10
8: ค
10: ่
8: ะ
10: อยากถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
11: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
12: รอนานไหมครับพี่ก้อย
13: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
12: ตรงนี้เนี่ยนะ
13: ใช่นี่นะ

0: ที่ Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้ด้วย
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ถามที่ตอบตอบที่ถามถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ช่อง10

0: จาะประเด็นเด็กเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลหักคำ
1: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินกู้แทนจะพาคุณสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินกู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: องยิน
1: ครับยังอยู่กับร่วมคิดร่วมทำนะครับรายการที่เราจะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับที่มีการส่งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยผู้แทนราษฎรของเรานะครับแล้วก็วันนี้ครับประเด็นที่2ยังอยู่ที่ลำปางนะครับเนื่องจากว่าสสได้รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็นำเรื่องต่างเหล่านี้มาคุยกันเป็นปัญหาอยู่ที่ตำบลแม่ปะจังหวัดลำปางถ้าฟังประเด็นครับก็คือเรื่องของปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลงกลางซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องของติดตามโครงการเนี่ยต้องถามปัญหาก่อนว่าปัญหามันเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงที่สสได้รับเรื่องร้องทุกข์มาแล้วก็ประเด็นมีอะไรบ้างครับ
2: จากการลงพื้นที่ค่ะของแม่ป่าก็เจอชาวบ้านร้องเรียนแรกๆเลยนะคะว่าปัญหาในเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งตำบลแม่ป่ามีทั้งหมด10หมู่บ้านประชากรทั้งหมด 1,500 ครัวเรือนนะคะตรงนี้เองเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่บอกว่าเขาไม่มีอ่างเก็บน้ำแล้วก็พอมีเกิดปัญหาน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยน้ำป่าฝนตกเนี้ยค่ะก็จะไหลท่วมทั้ง10หมู่บ้านก่อให้เกิดความเสียหายเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็พอหน้าแล้งไม่น่าเชื่อว่าขนาดช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าแม่ชาวบ้านที่กระทำกิจการปลูกข้าวเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของภัยแล้งเยอะมากนะคะก็เลยคุยกันเขาให้ปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกเขาไม่มีอ่างเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตรงกลางเนี่ยค่ะเขาขอมา30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้นะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตรงกลางเนี่ยค่ะจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากแล้วก็ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งแล้วทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเรื่องของการเพาะปลูกจากช่วงฤดูเพาะปลูกด้วยนะคะวันนี้ก็เลยพาท่านนายกนะคะแล้วก็รองนายกมาพูดคุยกับประเด็นปัญหากันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตรงกลางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาของพี่น้องแม่ป่าได้อย่างดียังไงก็ท่านแรกก็ท่านนายกแม่ป่านะคะแล้วก็ท่านรองนายก
1: ท่านนายกกับท่านรองนายกในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นที
2: ่
1: จริงๆก็มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันแต่มันเกินกำลังเกินกำลังยังไงครับเดี๋ยวได้สะท้อนหน่อยครับ
3: ขอบคุณครับก็ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและก็ขอบคุณท่านส.ส.ที่ได้กรุณาให้เกียรติให้โอกาสทางพื้นที่ทางท้องถิ่นตำบลแม่ปะได้มาบอกกล่าวความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนครับก็ตำบลแม่ปะลักษณะขออนุญาตบอกลักษณะพื้นที่ก่อน
1: ครับ
3: เป็นพื้นที่ที่สุดท้ายของจังหวัดบางชิ้นจังหวัดแพร่แต่ลักษณะของพื้นที่เราเป็นเขาล้อมรอบหมดแล้วก็ลักษณะพื้นที่เขาจะชันเวลาหน้าแล้งก็แล้งจัดเวลาหน้าฝนก็จะมีได้รับน้ำมากแล้วก็เกิดอุทกภัยเนื่องจากเราไม่มีที่กักเก็บน้ำลำห้วยสายหลักของตำบลเราก็มีลำห้วยเดียวก็คือตำบลห้วยแม่ป่าแล้วมีลำห้วยย่อย17ลำห้วยก็ห้วยรองที่ลงมาลำห้วยแม่ป่าทุกไม่มีที่กักเก็บมีอ่างเดียวเป็นโครงการพระราชดำริเป็นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำแม่ป่าเป็นโครงการพระราชดำรินอกนั้นไม่มีก็จะทำให้ไม่มีที่กักเก็บน้ำก็แล้วก็พอถึงฤดูแล้งเนี่ยก็สงสารชาวบ้านก็คือส่วนใหญ่นะครับจะอาศัยน้ำของลำห้วยแม่ป่าไปทำน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็ทำการเกษต
1: ร
3: แล้วพอถึงฤดูฝนถ้าฝนตกมากโดยเฉพาะพื้นที่ของแม่ป่าของท่านรองแล้วก็ข้างนอกจะเกิดอุทกภัยเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าเกิดอย่างไรบ้างนะแล้วก็พอเราเกิดอุทกภัยจะได้ความเสียหายอย่างรุนแรงอันนี้เป็นประเด็นขั้นต้น
1: ครับ
3: ขออนุญาตเล่า
1: ขั้นต้นก่อน
3: ครับครับ
1: นะฮะท่านรองนิ้วครับเป็นไงคร
4: ับ ครับนี่ครับผมนายจิระพงษ์วัฒน์นันทเขียนรองนายกอบต.แม่ปะนะครับก็ปัญหาของแม่ปะนะครับตำบลแม่ปะก็อย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะครับว่ามีปัญหากันมาเป็น30กว่าปีละแต่ที่หนักๆก็คือปี44นะครับน้ำท่วมแบบประเภทที่ว่าทะลุทลายนะครับแล้วก็เดือนนึงท่วม9ครั้งก็มีนะครับเนื่องจากว่าแม่ป่าเราไม่มีอ่างเก็บน้ำเก็บกักน้ำเวลาน้ำหลากแต่ละห้วยลงตะขาละห้วยแม่ป่าก็ไหลมาแบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือต้องผวานะขออนุญาตเล่านิดนึง

0: ตอนกลางคืนนะครับถ้าฝนตกนะครับตกนานประมาณ30นาทีที่บ้านผมเองนะครับบ้านแม่ป่าดอยนะครับชาวบ้านจะรู้กันโดยอัตโนมัติครับลุกทุกหลังคาตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บข้าวของที่อยู่ที่ต่ำขึ้นที่สูงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องเอาออกนอกบ้านเพราะน้ำท่วมเป็นประจำชาวบ้านจะรู้กันโดยอัตโนมัตินะครับแต่การที่เดือดร้อนกันจริงๆก็คือตรงนี
1: ้
0: ก็ได้เคยผลักดันในหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ติดต่อเดี๋ยวเราไปคุยกับทางในส่วนของทางพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางหน่วยงานเลยก็รออยู
0: ่
1: นะเอาทีมงานเดี๋ยวเข้ามาทั้งพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวทั้งสองท่านนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังประชาชนก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านรันระบบซูมนะอ่ะในพื้นที่ครับเชิญเลยครับมาฮะครับมาเลยครับมาหรือยังฮะอ่ะสวัสดีครับโอ้นี่ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมฮะประชาชนทั้งสองฝั่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวท่านนายกท่านสสแนะนำหน่อยครับว่าทางซ้าย
2: ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านเกษียณแล้วครับท่านผู้ใหญ่ด่วนกันทวงครับ
1: แล้วทางขวา
2: แล้วก็ทางขวาเป็นคณะบริหารของอบต.แล้วก็เป็นท่านผู้นำอาจารย์มณีรัตน์ครับที่ได้รับผลกระทบครับ
1: โอเค
2: ของแม่ปะครับใช่ข่าวครับ
1: เอาถ้างั้นเดี๋ยวทางซ้ายก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวครับเชิญเลยผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับท่านอยากให้ช่วยอะไรบ้างครับตอนนี้ครับท่านผู้ใหญ่ด่วน
3: ครับ
4: ผมก็อยากฝากไปทางหน่วยงานของรัฐที่ตอนนั้นเข้าสำรวจถ้าผมจำไม่ผิดเข้าสำรวจพื้นที่ก็ปีประมาณ2562ครับแล้วก็เข้าสำรวจจากนั้นชาวบ้านก็ดีใจว่าจะได้ก็บริจาคพื้นที่หน้าอ่างให้ประมาณ30กว่าหลังคาเรือนแล้วก็บริจาคพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ100กว่าไร่ครับคือในตำบลแม่ป่าถึงเวลาหน้าแล้งแล้งแล้งที่สุดน้ำอุปโภคบริโภคเกือบไม่พอใช้ครับต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าตอนไหนลงมาสู่น้ำประปาทุกวันนี้ชาวบ้านเฉพาะฝั่งของลำห้วยแม่ดงกลางนี่ไม่ได้ทำนาก็มีครับปีนี้ฝนก็มาน้อยมากถึงเวลาหน้าแล้งก็แล้งสุดๆไอ้ที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดงกลางครับ
1: ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวไปอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนะขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวอีกฝั่งนึงฮะในส่วนของอะไรตัวแทนของ
5: ประชาชน
1: ของอบต.
2: ครับผม
1: เชิญเลยครับอยากจะสะท้อนแล้วตอนนี้ท่านหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมรักษาราชการแทนท่านฟังอยู่นะครับเชิญเลยครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะคือดิฉันคิดว่าอ่างแม่ดงกลางตรงเนี้ยมีสามารถจะป้องกันการน้ำท่วมบ้านได้นั่นก็คือสามารถช่วยชะลอหรือลดความแรงความเร็วของน้ำนะคะซึ่งทุกวันเนี่ยเมื่อถึงฤดูการณฤดูฝนมาเนี่ยพวกเราจะหวาดผวากลัวนะคะนั่นก็คือเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่บนวัดหรือหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตรงนี้มีผลต่อการเมืองชีวิตของประชาชนในกลุ่มตำบลแม่ปะมากที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละก็การทำไร่ทำนานะคะการนำไร่ทำนาซึ่งต้องอาศัยน้ำตามฤดูกาลพอถึงบางปีเนี่ยฤดูแล้งอย่างปีนี้อย่างท่านผู้ใหญ่ด่วนบอกแล้วว่าบางนาบางที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากเราไม่มีฝนนะคะเราไม่มีน้ำรองรับหรือบางปีมีน้ำมากซึ่งเกิดน้ำท่วมขังก็เกิดความเสียหายก่อนตกต่ำมากประชากรเดือดร้อนซึ่งประชากรเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะสามารถทำนาได้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเราก็คิดว่าหากว่าเรามีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็คงจะสามารถทำนาได้ปีละ2ครั้งซึ่งคงจะช่วยการดำเนินชีวิตของประชากรในตำบลของเราดีขึ้นและที่สำคัญก็คือ

0: หลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยพื้นที่ไร่นะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำที่จะรองรับที่จะทำการปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะซึ่งประชากรส่วนดำเนินชีวิตตามคันลองของบริบทของชุมชนเรานะคะซึ่งเอ๊ะฉันคิดว่าการที่เราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยคงจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรของตำบลแม่ปะคงจะยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นมากดีขึ้นนะคะนอกจากรู้ดูการดำเนินชีวิตแล้วนะในด้านของการประมงและผลพลอยได้เราสามารถปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กตระหนักความรักในของตนเองค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันที่จะสามารถทำให้ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ
1: ครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของผู้ดีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานตัวแทนของแห่งรัฐฟังอยู่การโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่2ครับท่านกฤษดาแดงสีพลอยครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านรองนายกนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะฮะผมนายกฤษดาแดงสีพลอยนะครับดำรงตำแหน่งหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่2จังหวัดลำปางครับนะฮะวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชานะครับมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ดงกลางพร้อมครับครับคือประเด็นนี้ต้องขออนุญาตครับผม
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: ครับครับก็คือความคืบหน้าต้องขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการก่อนนะฮะคือโครงการเนี่ยนะจากข้อมูลที่ทางวันเพื่อประมาณช่วงประมาณปี65เนี่ยฮะนะฮะประมาณปี65เนี่ยทางท่านกำนันตำบลแม่ปะนะครับท่านศิลพงษ์วัฒน์นันทเขียวนะครับก็เคยได้ทำหนังสือร้องขอโครงการตัวนี้กระทรวงเกษตรนะครับเมื่อประมาณปี6ไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็รู้สึกว่าจะร้องไปทางร้องขอไปทางหน่วยงานเนี่ย2หน่วยงานเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะว่าจะมีปี65เนี่ยร้องไปที่กระทรวงแล้วก็ปี63เนี่ยร้องขอไปยังกรมทรัพยากรน้ำภาค1นะครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะฮะข้อมูลนี้ตรงกันใช่ไหมครับขออนุญาต
1: ตรงคุยกันได้ครับสื่อสารกันได
4: ้ตรงครับตรงครับ
2: ครับผมแต่ว่าทางกำนันแม่ป่าเนี่ยปี63เนี่ยขอไปที่กรมทรัพยากรน้ำก่อนนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่ทางกรมทรัพยากรน้ำก็คงดำเนินการจัดเข้าแผนสนับสนุนขอรับงบประมาณนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบความคืบหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางกรมชลประทานเราเนี่ยก็ตระหนักถึงเรื่องของการดำเนินการที่มันซับซ้อนเรื่องของไอ้ซ้ำซ้อนเรื่องของไม่ได้ดำเนินการใดๆกลัวว่ามันจะเป็นการไปซ้ำซ้อนกันก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนั้นนะครับจนกระทั่งปี65กับปี65เนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องช่วงประกอบกับช่วงที่ทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรณเวลานั้นก็คือนะครับท่านธเนศดำรงพิทยคุณเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดลำปางนะครับท่านก็ได้รับเรื่องแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมชลประทานเนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะครับผมสืบเนื่องมาก็ในช่วงวันที่29ธันวาปี68นี่เองนะฮะทางสำนักงานชลประทานที่2โดยเพโรจน์นะครับก็ได้สั่งการให้ทางผู้อำนวยการโครงการสำนักงานชลประทานที่2

0: เข้าสำรวจพื้นที่จุดก่อสร้างนะครับแล้วก็ได้ทำการเก็บสำรวจข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วทางเราเนี่ยได้ทำแผนการดำเนินการเอาไว้เนี่ยครับก็นำเรียนแผนนิดนึงนะครับแผนเตรียมความพร้อมตั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องนะครับแล้วก็สำรวจออกแบบสำรวจเทศเนี่ยปี71นะครับปีงบประมาณ2571แล้วก็ออกแบบปี2572นะครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับในส่วนที่2ก็คือแผนงานเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตเราตอนนี้เรายังไม่ทราบเพราะเราไม่มีแบบเรายังไม่ทราบว่ามันไปเข้าเกี่ยวกับพื้นที่อะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนตัวนี้ก็จะตั้งไว้ปี73นะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะดำเนินการของบประมาณก่อสร้างปี74นะครับอันนี้คือแผนการดำเนินการของทางเราครับ
1: โอเคครับท่านสสฟังก็จะแผนเป็นลำดับนะ
2: ค่ะใช่ทีเนี้ยค่ะท่านหัวหน้าคะถ
0: ้
2: าเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเราจะเร่งแบบให้มันเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเขารอไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะแบ
0: บ
2: ให้เป็นหลักก่อนจะ74เร่งอีกสักปี2ปีได้ไหมคะ
0: คือจริงๆในถ้าเกิดพูดถึงในส่วนที่เราสามารถดำเนินการเร่งด่วนได้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมนะครับ
2: ค่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถดำเนินการเร่งรัดให้ได้ครับแต่ว่ามันจะมีแกลบการออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาการขออนุญาตพื้นที่เพราะมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เราก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของป่าสงวนหรือว่าป่าแปดสี่หรือว่าสปกหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องทำการสำรวจก่อนเบื้องต้นมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่เราจะเร่งให้ในส่วนของเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะฟังแล้วค่อนข้างใจฟูขึ้นนะคะค่ะ
1: คือก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าคือแนวทางในการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นการอันนี้คือชาวบ้านฟังเนี่ยอาจจะงงว่าคือแนวการบอกว่าแนวทางป้องกันทางวิศวกรรมเนี่ยจะทำได้ครับ
0: งั้นขอเรียนในวอร์นิ่งง่ายๆนะฮะก็คือเราก่อนอื่นเราก็ต้องมีการสำรวจออกแบบนะครับก่อนที่จะสำรวจออกแบบเนี่ยเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูข้อมูลเบื้องต้นว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดำเนินการจะดำเนินการเป็นรูปแบบของอะไรนะฮะคือเข้ามาประกอบกับการดำเนินการสำรวจตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็คือต้องดูพื้นที่ก่อนดูพื้นที่ก่อนถ้าอย่างนั้นในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวทางสสอาจจะไปประสานจะได้เร็วไม่จะได้เร็วต่อก็พร้อม
3: ทางท้องถิ่น
1: คือจะได้อำนวยการท่านแบบว่าตรงนั้นตรงนี้ท่านจะ
2: นะคะที่ช่วยอนุเคราะห์เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแม่ตรงกลางเป็นจริงค่ะ
1: แล้วอาจจะต้องรบกวนเรื่องของชี้ประเด็นให้ทางระดับบนเพราะว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นปัญหาของจริงผมต้องบอกเรียนอย่างนี้นะมันต้องเป็นระดับนโยบาย
0: ใช่คร
1: ับ นะเพราะว่าระดับนโยบายเนี่ยมันจะสามารถข้ามกระทรวงได้ข้ามกระทรวงได้ครับท่านสสทางพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหาจริงว่าจะขอไปมันก็พื้นที่ป่าไม้อะป่าไม้มีป่าไม้สปกกับเกษตร
0: ใช่คร
1: ับ เนี่ยมันคนละกระทรวงกันเนี่ย
2: ค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะคะ
4: ในกรณีนี้นะครับที่ว่าชาวบ้านในที่ครอบครองแต่เป็นสปกนะครับร้อยกว่าไร่เนี่ยเพื่อจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมของเมป่านะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ยินดีที่จะเอาพื้นที่ที่ครอบครองเป็นสปกเนี่ยให้เป็นที่สาธารณประโยชน์สร้างอ่างเมดงกลาง
1: ตรงนี้ท่านได้สิทธิ์ในการเขาเรียกว่าทำประโยชน
4: ์
1: นะในสิทธิ์สปกอันนี้ก็ไม่พอฟังแล้วเป็นยังไงท่านหัวหน้าฟังแล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ที่ประชาชน
0: จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากว่าโครงการต้องเรียนว่าโครงการเนี่ยเราของเราเนี่ยเป็นโครง

0: การก่อสร้างขนาดเล็กนะครับซึ่งเกณฑ์กำหนดเนี่ยฮะแล้วก็เราจะไม่สามารถซื้อที่ดินหรือว่าหรือว่าหรือดินเราไม่สามารถของงบประมาณในการที่จะจัดซื้อที่ดินมาดำเนินการตรงนี้ได้นะครับ
1: ก็ต้องอุทิศใช้วิธีการก็เรียกว่าการสละการสละสิทธิ์การสละสิทธ
2: ิ
1: ์การสละสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องซื้อต้องสละสิทธิ
2: ์ชาวบ้านยินยอมสละสิทธิ์
1: คือถ้ากรณีเรื่องของสปกมันไม่มีเรื่องสิทธิ์อยู่แล้ว
3: คือ
1: ไม่ใช่กรรมสิทธิ
3: ์
1: อันนี้ก็สละสิทธิ์ในการเรื่องการใช้ประโยชน
3: ์จะเรียนบอกว่าตอนนี้ทางชาวบ้านไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในตรงนั้นแล้วชาวบ้านมอบให้
2: ยิน
3: ยอม
2: ชื่อยอม
1: ผมคิดว่าต้องประชุมหารือกันแล้วก็เอาเป็นมติออกมาดีกว่าเดี๋ยวให้ท่านสสท่านเชิญทางส่วนชนประธานแล้วก็คือต้องมาคุยพร้อมกันอีกเวทีนึงได้ไหมครับท่านหัวหน้า
0: ได้ครับดีครับดีคร
1: ับ แล้วก็ทำเป็นหนังสืออันนั้นอ่ะว่าตกลงว่าตรงไหนส่วนไหนแล้วก็ให้ลงนามกันเลย
4: ใช่
1: แล้วท่านสสก็ท่านสสก็ไปขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายไม่ประสานทางนโยบายเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาครับครับ
0: ขออนุญาตนิดนึงนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ตามหลักเกณฑ์ของที่จะดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเราต้องมีการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผลกระทบจากว่า
3: ตอนนี้มีผู้ใดการ
1: ประชาคมทำมาแล้วครับ
2: ปี63แล้วก็ชาวบ้านเซ็นมอบ
1: ปีตั้งแต่ปี63แล้วเราไปตามดู
0: เองกรมทรัพยากร
4: มากรมทรัพยากรใช่ค่ะกรมทรัพยากร
2: แต่ก็ชาวบ้านก็ยินยอมที่จะให้ไม่ว่าหน่วยงานไหนเข้ามาทำ
1: อันนั้นเป็นของกรมทรัพย์น้ำแต่ว่ากรมชนเขาก็ต้องทำประชาคมเงิน
0: อาจจะต้องดำเนินการอีกรอบ
2: ได้ครับ
3: ล่าสุดเนี่ยครับเมื่อประมาณ2เดือนผมได้ไปประสานที่สำนักครับท่านแล
0: ้
3: วก็ครับ
1: อ๋อดังนั้นลองไปดูอ๋อประสานแต่ว่ายังไม่ทำประชาคมใช่ไหม
3: ได้ทำหนังสือไป
1: อ๋อทำหนังสือ
3: ทางสำนักให้ทำหนังสือไปใหม่อีกรอบกัน
0: ได้รับครับ
3: ครับ
1: อ๋อดังนั้นเดี๋ยวรบกวนตามเรื่องครับพอดีเวลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวขอบคุณท่านหัวหน้าเลยฮะเดี๋ยวยังให้ท่านฝากสสกับทางนี้เดี๋ยวเขาไปสานตามเรื่อง
0: ครับผมคร
4: ับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณในพื้นที่ด้วยท่านกำนันแล้วก็ท่านในส่วนของตัวแทนประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวขอบคุณครับเอาละครับก็ติดตามนะครับทั้งหมดวันนี้ก็ผู้แทนราษฎรฮะรับเรื่องมาต้องขับเคลื่อนต่อเราช่วยกันนะฮะร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ในส่วนของทางพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะส่งเรื่องไงเดี๋ยวก็ส่งผ่านสสนะครับเดี๋ยวเรามีเพจช่องทางนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะช่องทางนะครับในการร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวก็ส่งมาได้นะครับท่านเอาง่ายๆเลยท่านไปติดต่อสสในพื้นที่สสก็ส่งมาฮะเดินทางจะร้องทุกข์ด้วยตนเองคือท่านสสมาเองนะอย่างเงี้ยเดินทางร้องทุกข์ตนเองที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ลงไปที่เราเอาอีกสักอันหนึ่งก็เป็นหนังสือครับก็กราบเรียนประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอนครับ111114เขตดุสิตกรุงเทพ10300ครับอ่ะมีไหมฮะมีช่องทางอื่นไหมฮะQR code เอาตรงนี้แรงง่ายสุดร้องทุกผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับเว็บไซต์นะครับ www.help นะครับหรือว่าอีเมลครับสารบัญ นะครับ @parliament.go.th นะฮะหรือสแกน QR โค้ดบนหน้าจออ่ะช่องทางแค่นี้พอนะครับอ้าวก็เบอร์โทรครับ022425900 022425900ต่อ5041อ่ะนะครับนี่คือช่องทางทั้งหมดว
4: ัน
1: นี้เรื่องราวก็ต้องตามกันต
4: ่อ
1: ฝากท่านสสด้วยขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
4: มากเลยค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรามาพูดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต้องขอบพระคุณรายการมากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณรายการ
1: ขอบคุณทางหน่วยงานด้วยนะ
4: ขอบคุณนะขอบคุณค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำนะครับกับทางทีวีรัฐสภาครับช่วยกันให้ประเทศชาติเราดีขึ้นนะครับผ่านรายการตรงนี้วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เราทั้งหมดนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็พบกันในครั้งหน้าลากันไปก่อนครับร่วมคิดร่วมทำสวัสดีครับ
5: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
6: ปัญหาที่ถูกมองข้าม

0: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
2: วิ่งเลย
3: เอาวิ่ง
2: เอา
4: บุรุษผู้ประกาศเจ้าที่อรุณจักรหลายได้ทราบเด็กสีจักรไอ้พาย
5: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ในรายการ 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงนะคะเที่ยงวันวันนี้อยู่กับคุณณัฐฐาภัทรพลจุติการพาณิชย์นะคะและดิฉันวิภารักไทยค่ะ มาตามติดกันต่อในช่วงเที่ยงวันแบบนี้นะคะหลายเหตุการณ์ที่เราจะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
0: ใช่ฮะวันนี้วันศุกร์เนาะคุณผู้ชมครับไม่มีการประชุมในรัฐสภานะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเขาระบายออกมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่ามวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะไหลลงมาสู่พื้นที่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีผลต่อระดับน้ำหรือเปล่า
1: จากที่เคยได้สัมภาษณ์กับทางกรมชลประทานนะคะก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้ละลอกหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ที่จะต้องอาจจะต้องเสียสละในการรับน้ำนั่นเอง
0: ใช่ฮะก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคุณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ก็มีการไปพูดคุยกันต่อเนื่องเป็นวันลงมาในช่วงของสัปดาห์ไปดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะกับภารกิจของนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถึงพี่น้องประชาชนกว้างแล้วก็ทั่วถึงรวมทั้งมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเข้าถึงในการช่วยเหลือในทุกมิติสิ่งก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดหมดจะได้ประเมินสถานการณ์บน

0: นายกรัฐมนตรียังย้ำอีกนะครับว่าวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้เป็นสูงสุดซึ่งวันนี้เราประชุมกันไปวันที่3แล้วนะดังนั้นการสั่งตนจะขอให้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแล้วก็รับฟังข้อสรุปของหน่วยงานที่มอบหมายให้ลงไปบริหารจัดการพื้นที่ตลอดจนขอรับฟังความเห็นการปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่ควรจะเป็นข้อมูลที่พวกเราทุกคนจะสามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจได้ด้วยท่านนายกยังย้ำอีกนะว่าตนคิดว่าสถานการณ์ต่างๆที่คลี่คลายลงไปเพราะว่าพวกเราทุกคนได้มีความร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการแก้ไขบริหารสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นต้นไปยังไม่อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้ดังนั้นการขอจะเตรียมความพร้อมด้วยความต่อเนื่องในกรณีที่หากมีเหตุการณ์ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอื่นๆเราจะได้บูรณาการร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไปแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะฮะ
1: คุณผู้ชมคะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องมองปัญหาเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่เราจะต้องพบเจอกันในทุกปีเพราะว่าเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได
0: ้
1: มันน่าจะเกิดขึ้นอีกแหละนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการรับมือหรือว่าการเตรียมแผนรองรับเพื่อให้การสูญเสียเนี่ยน้อยลงน่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.นะคะยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์หรือว่าดร.เชนค่ะเพื่อที่จะไปรองรับในช่วงของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองคิดขึ้นมาค่ะเป็นเรือแพหรือว่าแพกู้ภัยจากทุ่นดอยน้ำเพื่อที่จะส่งของให้กับประชาชนได
0: ้
1: คือถ้าใช้จังหวะใช้เฉพาะเจ็ตสกีเท่านั้นเนี่ยมันไปทำลายสิ่งของต่างๆด้วย
0: แล้วบางทีเรือสำเร็จรูปเนี่ยมันแพง อันนี้คือทำจากทุ่นลอยน้ำ
1: แล้วก็สิ่งที่มีอยู่ด้วยเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คุ้มประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับภัยธรรมชาติได้นั่นเองค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ไปติดตามสถานการณ์นวัตกรรมมาใช้ในการบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ท่าเรือพระจอใช้งานนวัตกรรมทุ่นดอยน้ำคุณภาพสูงที่นำมาก็เพื่อที่จะเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะนวัตกรรมแพกู้ภัยดังกล่าวเนี่ยกระทรวงอว.นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและก็ภาคเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมจากบริษัท SCG แล้วก็ยังมีทางด้านของคุณพรชัยแสงรุ่งศรีค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม I2P นะคะที่ได้มีการนำทุ่นลอยน้ำซึ่งเดิมเนี่ยออกมามีการออกแบบมาสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำค่ะก็นำมามอบเลยนะคะให้กับทางด้านของสจล.เพื่อที่จะนำมาต่อยอดสร้างเป็นแพกู้ภัยจำเป็นเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตค่ะ
0: สำหรับตัวจุดเด่นของทุ่นลอยน้ำนวัตกรรมนี้นะคุณผู้ชมฮะมาดูกันหน่อยดีกว่าแบบโมดูล่าฮะมันประกอบง่ายรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวมีความแข็งแรงทนทานทนต่อกระแสลมแล้วก็คลื่นได้เป็นอย่างเนี่ยมีพื้นที่กว้างถึง47ตารางเมตรเลยนะฮะสามารถรองรับน้ำหนักแล้วก็จุสิ่งของได้สูงสุดราว 3,000 กิโลกรั
1: ม
0: หรือว่า3ตันเลยสำหรับความจุที่อยู่ในนั้นนะประกอบประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะยังมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกินน้ำน้อยก็มีแรงเสียดทานต่ำทำให้สามารถวิ่งในพื้นที่ตื้นให้เพียงแค่เรือขนาดเล็กเนี่ยลากจูงสามารถไปได้เลยจึงเหมาะอย่างยิ่งเลยในการขนส่งความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ที่ยากลำบากหรือว่าในพื้นที่น้ำตื้นมีสิ่งกีดขวางต่างๆทั้งนี้ในอนาคตยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโป๊ะสำหรับด้วยซึ่งทางกระทรวงอว.เองก็จะมีการดำเนินการประสานงานแล้วก็มีการส่งมอบนวัตกรรมแพกู้ภัยดังกล่าวเนี่ยให้กับทางด้านของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปใช้งานต่อไปด้วยนะครับโดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับอาจารย์เชนก็พร้อมด้วยทีมงานเนี่ยนะฮะร่วมกันโดยสารบนแพกู้ภัยอย่างที่ผู้ชมเห็นเลยฮะล่องไปตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์เนาะเพื่อที่จะนำถุงยันชีพเนี่ยบนแพเนี่ยก็มีทั้ง

0: อาหารน้ำดื่
1: ม
0: ไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ไปกันที่แถวลาดกระบังเนี่ยตลาดหัวตะเข้นะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับแล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับภารกิจดังกล่าวเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนเรือไฟฟ้าด้วยนะจากกลุ่มบริษัท TTA Group เข้ามาช่วยลากจูงอำนวยความสะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันไม่มีคลื่นนะหรือว่ามีอาจจะมีแบบเบาๆต่ำมากเลยเพราะว่ามันมีแต่เสียงหมอกเงี้ยมันไม่มีเสียงบึ้นบึ้นอย่างเงี้ยนะต่อผู้ประสบภัยน
1: ะ
0: ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบต่อบ้านเรือน
1: แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของดร.เชนยังบอกนะคะความสำเร็จการเป็นนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำนี้นะคะเดิมเนี่ยใช้สำหรับวางแผนโซลาร์เซลล์มีการผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพที่ทำขึ้นในรูปแบบใหม่จุดเด่นของเขาก็คือมีความแข็งแรงค่ะแล้วก็กินน้ำลึกน้อยมากเมื่อนำมาประกอบกันในรูปแบบของโมดูล่าเนี่ยที่สามารถต่อขยายได้เหมือนจิ๊กซอว์จึงมีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันนี้เท่านั้นแต่ว่าในอนาคตนะคะอาจจะยังสามารถนำไปใช้เป็นเบาก็ได้มีการพูดคุยเตรียมประสานกับกรุงเทพมหานครว่าอาจจะมีการนำไปใช้งานต่อและนอกจากนี้ค่ะการใช้เรือไฟฟ้ามาช่วยลากจูงแพกู้ภัยยังถือว่ามาบรรจบกันได้อย่างพอดีอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นเรือที่เสียงเงียบแล้วก็ไม่ทำให้เกิดขึ้นด้วยก็คือไม่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยยิ่งพึงพอใจและก็ไม่สร้างผลกระทบเหมือนกับเรือหางยาวทั่วไปค่ะก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาช่วยจากนั้นนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ค่ะแล้วก็คณะเนี่ยเดินทางต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและก็ความปลอดภัยซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณหอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังโดยสถานที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปรับใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะรองรับกับประชาชนที่ประสบภัยนับพันคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ต้องอพยพหนีน้ำภายในศูนย์ก็มีการบริการความช่วยเหลืออย่างโรงครัวพระราชทานตลอดจนการสนับสนุนการช่วยงานหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กองทัพบกกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ก็เพื่อที่จะรับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ก็เดี๋ยวน้ำรถเคเนี่ยก็มีเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นชุมชนที่ขายอาหารหลายที่เลยหลายร้านเลยน่ารับประทานนะคุณผู้ชมฮะก็ไปอุดหนุนกันได้หลังจากน้ำรถนั่นเองนะครับมาดูอีกโครงการหนึ่งที่รัฐสภาของเราจัดขึ้นมาต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่ปีที่25แล้วกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าครับผู้ชมครับแน่นอนว่าปี2569ก็มีการมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูกันหน่อยดีกว่าฮะผู้ชมครับกับรายงานพิเศษชุดนี้นะครับกับการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาถ่ายทอดมุมมองต่างๆทั้งในเรื่องของวรรณกรรมในเรื่องของการเมืองจะเป็นอย่างไรไปติดตามในรายงานสดรายงานพิเศษชุดนี้ครับ
2: รางวัลพันแว่นฟ้าประจำปี2569กลับมาเปิดพื้นที่ให้คนเขียนได้ถ่ายทอดมุมมองต่อสังคมและการเมืองผ่านเรื่องสั้นและบทกวีเนื่องตั้งแต่ปี2545โดยมุ่งหวังให้งานเขียนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งต่อความคิดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและระบอบประชาธิปไตยโดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง856ผลงานแบ่งเป็นเรื่องสั้น384ผลงานและบทกวี472ผลงานซึ่งกว่าจะมาถึงวันประกาศผลผลงานทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาถึง3รอบตั้งแต่รอบกั่นกรองรอบคัดเลือกและรอบตัดสินโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงานที่โดดเด่นที่สุดใน2คู่ผลงานเรื่องสั้นรางวัล

0: ชนะเลิศของวัดยวงแก้วเกิดจากการนำคำว่ามาตุซึ่งหมายถึงแม่มาวางคู่กับคำว่าภูมิที่หมายถึงแผ่นดินเพื่อสะท้อนความรักสองมิติทั้งความรักต่อแม่และความรักต่อบ้านเกิดซึ่งผู้เขียนนำคำถามเกี่ยวกับความหมายของคำว่ารักชาติมาต่อยถามว่าหากใครสักคนบอกว่ารักประเทศแต่กลับทำลายผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยสิ่งนั้นจะเรียกว่าความรักได้หรือไม่จากคำถามและความรู้สึกเหล่านี้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของตัวละครเชษฐ์ผู้มีทั้งความรักต่อแม่กลายเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการส่งต่อคำถามให้ผู้อ่านกลับไปคิดด้วยตัวเอง
1: คือถ้าหากว่าไปอ่านเนี่ยจะพบว่ามาตุภูมิเนี่ยผมเขียนแยกกันระหว่างคำว่ามาตุแล้วก็คำว่าภูมิเจตนาก็คือต้องการที่จะเห็นความรักสองมิติความรักที่มีต่อแม่แล้วก็แผ่นดินบ้านเกิดของตนเองเพราะว่าพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องของความรักที่จริงใจความรักที่แท้จริงบ่อยครั้งที่คนที่พูดว่ารักชาติแต่ว่ายังคงโกงกินยังคงนำทรัพยากรของชาติมาเป็นของตนเองนะก็เลยเป็นความเองนะผมรู้สึกว่ารู้สึกโกรธกับเรื่องเหล่านี้แต่ทีเนี้ยเราเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองสะท้อนให้เห็นเราอาจจะไม่ได้ไปเขียนในความรู้สึกของความโกรธความขุ่นเคืองแต่เราก็จะไปเขียนในเรื่องของความรักว่าในเมื่อแต่สำหรับมุมมองที่เราอยากถ่ายทอดในความรักคืออะไรก็คือความรักที่มีต่อแม่มีต่อคนในครอบครัวและก็ความรักในพื้นแบบไหน
0: ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จของสุภชัยเฉลิมนามปากกาสงกาสังมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันภาพเด็กคนหนึ่งร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเพราะพี่น้องได้รองเท้าคู่ใหม่แต่ตัวเองไม่ได้ก่อนที่พ่อจะตัดสินปัญหาด้วยการให้ทุกคนถอดรองเท้าเพื่อให้ไม่มีใครได้เปรียบใครสมัยถึงทุกคนต้องได้รับสิ่งเดียวกันแต่สำหรับพ่อความเท่าเทียมอาจหมายถึงการทำให้ทุกคนอยู่ในเงื่อนไขจึงหยิบรองเท้ามาเป็นสัญลักษณ์ของการยืนอยู่ในสังคมก่อนจินตนาการต่อยอดไปสู่การซื้อขายสังคมและการเมืองแล้วเลือกนำเสนอในรูปแบบที่ไม่ธรรมดานั่นคือใบสั่งซื้อโดยนำโครงสร้างของเอกสารสั่งซื้อสินค้ามาเป็นรูปแบบของบทกวีความคิดสร้างสรรค์จากเหตุการณ์เล็กๆจึงกลายเป็นบทกวีที่ชวนตั้งคำถามถึงความหมายและความเสมอภาคในสังคม
2: ก็เลยมาคิดว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้อะไรที่จะทำให้คนเราได้แสดงพื้นที่เทียมกันจุดยืนของคนเราจะมีอะไรมาทำให้เท่าเทียมกันได้ลูกก็มีจุดยืนแบบนึงก็คือความเท่าเทียมของลูกหมายถึงการได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันน้องเขาได้เขาก็ต้องอยากได้เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมของพ่อความเท่าเทียมหมายถึงการได้เหลือมีอย่างเท่าเทียมกันก็คือถ้าไม่มีใครได้ใส่มันก็จะเท่าเทียมกันหมดจุดยืนของทั้งคู่มีปลายทางคือความเท่าเทียมเหมือนกันแต่ว่าความหมายในระหว่างทางมันไม่เหมือนกันผมก็เลยมาคิดว่าถ้าถึงแม้จะไม่เข้าใจกันแต่อย่างน้อยๆให้มีพื้นที่แสดงจุดยืนอย่างเท่าเทียมกันมันก็ยังจะมีความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้แล้วสิ่งใดจะมาเป็นสิ่งหนุนให้จุดยืนเท่าเทียมกันได้นอกจากรองเท้าเพราะรองเท้าเป็นฐานรองจุดยืนของมนุษย์ทุกคนทุกคนใส่รองเท้าผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างได้จุดยืนของคนเราก็คงจะเท่าเทียมกันมีพื้นที่แสดงอย่างเท่าเทียมกันก็เลยเป็นที่มาของสินค้าชิ้นแรกของบทกวีชิ้นนี้ก็คือนั่นเองครับ
0: ทั้งสองผลงานสะท้อนให้เห็นว่าแรงบันดาลใจในการสร้างงานวรรณกรรมไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากคำถามหนึ่งคำเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่ผู้เขียนพบเจอในชีวิตประจำวันแล้วนำมาผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลงานที่สื่อสารกับสังคมนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผ่านเว้นฟ้า2569กล่าวถึงการเขียนโดยย้อนเล่าประสบ

0: การณ์ในวัยรุ่นที่ชื่นชอบการอ่านวรรณกรรมถึงขั้นเก็บเงินไม่กินขนมเพื่อซื้อหนังสือเรื่องสั้นและพ็อกเก็ตบุ๊กสำหรับประธานรัฐสภาการอ่านไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้สึกและจินตนาการทำให้มนุษย์ได้มองเห็นเรื่องราวผ่านมุมมองที่หลากหลายการเขียนการพูดและการฟังล้วนมีความสำคัญต่อการสร้างความคิดและการสื่อสารของมนุษย
1: ์จำได้เมื่อสมัยเป็นยังวัยรุ่นยังอยู่ในเราเป็นคนชอบอ่านเพราะเป็นคนชอบอ่านวรรณกรรมต้องเก็บเงินไม่กินขนมเพื่อซื้อเรื่องสั้นพ็อกเก็ตบุ๊กอ่านการอ่านเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกทำให้เราเนี่ยจินตนาการเรื่องราวต่างๆผมเห็นความสำคัญของการอ่านการเขียนการพูดการฟังจึงทำโครงการสุจิปุริขึ้นแล้วก็จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
0: ถ้าเข้าสู่ยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสามารถสร้างข้อความและภาพได้ในเวลาไม่กี่วินาทีคุณค่าของงานวรรณกรรมจึงอาจไม่ได้อยู่เพียงว่าเขียนได้ดีแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นนั้นสามารถส่งต่อความคิดความรู้สึกและคำถามที่ให้กับมนุษย์อีกคนได้มากเพียงใดประธานรัฐสภาเสนอให้สังคมใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลกับชีวิตจริงเพราะแม้ AI จะเข้ามาช่วยสร้างเนื้อหาได้แต่ AI ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้
1: ระหว่างโลกทุกวันนี้กับโลกอนาคตที่เราใช้ AI กันอยู่บางทีเราสัมผัสกับโลก AI จนมันทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยขาดความละมุนละม่อมฉะนั้นเหมือนเราสร้างกับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจริงๆเนี่ยความงดงามความมีคุณค่ามันจะต่างกันผมจึงอยากเห็นสังคมไทยและที่นี่จะใช้โลกดิจิตอล AI ให้ชีวิตจริงของเรายังไงก็ AI ก็ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณแต่การถ่ายทอดการเขียนการพูดมันจะสร้างจิตวิญญาณทำให้มีเสน่ห
0: ์ประธานรัฐสภายังฝากกำลังใจถึงผู้ส่งผลงานทุกคนแม้ไม่ได้รับรางวัลขออย่าท้อถอยต่อไปโดยรัฐสภาพร้อมสนับสนุนในการนำผลงานเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชนและเยาวชนมากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันบทบาทของห้องสมุดรัฐสภาในปีงบประมาณส่อให้มีนักเขียนมีผลงานที่ดีแต่หากไม่มีคนอ่านวรรณกรรมก็ยากที่จะส่งต่อความคิดไปยังคนรุ่นต่อไปเพราะในท้ายที่สุดคุณค่าของงานวรรณกรรมอาจไม่ได้อยู่เพียงการได้รับรางวัลแต่อยู่ที่การทำให้ใครสักคนหยุดอ่านหยุดคิดและมองสังคมในมุมที่แตกต่างออกไปจากปลายปากกาของนักเขียนสู่เวทีรัฐสภาและจากเวทีรัฐสภาสู่สายตาของประชาชนนี่คือเส้นทางของผ่านเว้นฟ้า2569ที่ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้เสียงเล็กๆจากวรรณกรรมได้เดินทางออกไปสู่สังคมศราวุธมั่นเศรษฐวิทย์ถ่ายภาพผ่านทิพย์ชมเจริญทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
2: คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะคะภาคเที่ยงค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
5: ท่านประธานครับ

0: กับเรียนท่านประธานสภาผมสดอนขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมกันเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ทั้งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
4: นมแม่ช่วย
5: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
6: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
7: ไม่ทันแล้วค่ะ
5: ต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
10: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
11: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้ที่เมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
2: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงพันเพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
4: สภาลัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ย
1: ทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: เห็นปัญหาให้ชัด
6: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
5: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
7: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อที่จริง
5: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
8: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
5: เพราะกรรมาธิการพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถาน
9: คำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
9: ฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
9: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-206-6102

0: 02และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่
2: จะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือคุณ
0: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
1: แล้วตัวเองอ่ะกิน
0: นี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
1: ฮะ
0: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
1: อย่ากินเกินขาบนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
1: นับขาบดี
0: ๆโอเค
2: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
3: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรูปปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชันที่พี
4: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
5: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
6: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
5: แล้วปอดหนูล่ะ
7: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
8: ้พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
9: วิ่งเร็ว
10: บุรอดภูมิปัญญาเที่ยวนี้อร่อยจังกะไหลได้ชาเดชีจังกะไหลไ
11: ปเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อที่เราจะทำได้
8: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
12: คุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
13: ขัง

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพ
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: ความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับพบกันในบ่ายของวันนี้รายการสดปิดท้ายปลายสัปดาห์กันนะครับพบกัน2ชั่วโมงอยู่กับผมอานันท์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับวันนี้คุยกันเรื่องกว่าจะเป็นเรื่องทางแพ่งเรื่องทางอาญากระบวนการในชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับหรือท่านจะไปทำนิติกรรมขึ้นนะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการปรึกษากันในเบื้องต้นนะครับว่าท่านจะต้องไปแก้ไขไปดำเนินการอย่างไรได้บ้างในขั้นตอนตรงนี้นัดแล้วถ้ายังไม่มีที่ปรึกษาติดต่อที่รายการของเราได้นะครับหรืออยู่ในชั้นศาลอยู่แล้วนะครับแต่ท่านเองยังไม่มีทนายความนะฮะมืดฟ้ามัวดินนะฮะไม่รู้จะปรึกษายังไงไปยังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะครับอย่าให้ไปพลาดบนขั้นตอนติดต่อที่รายการสดวันนี้ทยอยติดตามการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเป็นรายการทอดการประชุมก็ติดตามทางช่อง12ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ติดตามวิทยุนะครับรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศAM ด้วย 1,071 กิโลเฮิรตซ์ช่องทางออกอากาศทางออนไลน์นะครับท่านเลือกได้เลยนะฮะถ้าจะเข้าทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ส่วนแอปพลิเคชันนะครับ tpchannel นะครับท่านเข้าไปดูได้นะครับและใครเล่น Facebook อยู่ต้องหาเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับเจอแล้วกดถูกใจเพจแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนสดกดถูกนะครับส่วนใครที่เล่น YouTube นะครับก็เข้าไปช่อง TP Channel นะครับกดถูกใจกดแชร์เหมือนกันถ้าเจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนนะครับฝากไว้นี่คือช่องทางทั้งหมดที่ติดตามรับชมรับฟังครับส่วนการติดต่อที่รายการโทรได้เลยนะครับผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์มี2เบอร์เบอร์1ออกอากาศอีกเบอร์1ท่านก็โทรมารอไว้ที่หลังไมค์จะได้เข้าต่อเนื่องนะครับ6102-3 02ครับ206 6102-3นะครับถ้าเป็นระบบ LINE ท่านใช้ ID นะฮะตัว @10hotline ID นะครับตัวสัญลักษณ์ @10 แล้วก็ hotline QR code ครับในรายการถ้าเป็นระบบ LINE รบกวนนะครับท่านพิมพ์เข้ามาได้แต่ถ้ามีรายละเอียดผมแจ้งว่าให้ท่านโทรเนี่ยให้ท่านรีบโทรเลยจะได้คุยได้ถามได้ซักนะฮะเพราะว่าบางทีข้อเท็จจริง2บรรทัดของท่านน่ะมันมีแฝงรายละเอียดลงไปอีกเยอะเลยก็อยากให้คุยกันแบบหน้าใหม่นะวันนี้มี2ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวได้หลายสายอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งสีฮะก็จะเป็นเอกสารเจอกันสัปดาห์นี้วันนี้สดเลยนะฮะท่านก็ขอเอกสารได้นะครับสัปดาห์นี้เป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเข้าใจคำว่ามัดจำแล้วนะครับเมื่อเราวางมัดจำเราจะเข้าใจไปเพิ่มอีกว่ามันจะมีการคืนมันจะ

0: มีการโดนริบนะครับสัปดาห์นี้จะอธิบายครับว่าได้คืนด้วยเหตุอะไรโดนริบไปเนี่ยด้วยเหตุอะไรแล้วมันจะมีรายละเอียดคดีที่ไปฟ้องกันจะซื้อจะขายที่ดินกันครับแล้วมันจะต้องมีการวางมัดจำทีนี้แหละนะฮะคนจะซื้อที่ดินเนี่ยก็อยากได้เงินคืนเพราะวางไปคนจะขายก็อยากจะริบเหมือนกันเพราะว่ามันมีการผิดสัญญาเพราะฉะนั้นนี่นะครับเงื่อนไขของการคืนเงินมัดจำกับเงื่อนไขโดนริบมัดจำเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะได้คืนหรือโดนริบนะครับรบกวนอ่านเอกสารชุดนี้จะอธิบายครับแล้วจะมันจะมีคดีซึ่งเป็นคดีจริงเลยนะที่เขาไปฟ้องกันแล้วศาลฎีกาเนี่ยท่านก็ตัดเธอต้องคืนนะกรณีนี้เธอต้องได้ไปก็คือได้อ่านคดีต่างๆนะครับที่มีประกอบเอาไว้ในเอกสารชุดนี้พิมพ์158ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครจะพิมพ์158ก็ทิ้งข้อความไว้เลยเนี่ยสแกน QR code หน้าจอนะครับถ้าไม่อยากสแกนรับลิงก์ไปความมา158ผ่านระบบ LINE เอาไปอ่านนะครับอย่าคิดว่าแหมมัดจำง่ายๆเอารายละเอียดเงื่อนแง่ของมันอยู่ทางกฎหมายอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ158เดี๋ยวผมย้ำในช่วง2ชั่วโมงขายของกับรายการของเรานะก็คือขายเอกสารนี่แหละนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่02ครับ2066102-3ครับ022066102-3นะครับติดต่อเข้ามาที่หน้าหมาย2ชั่วโมงกับวิทยากรนะครับท่านเป็นคณะทำงานฝ่ายวิชัยพระบรมราชูปถัมภ์นะครับทนายความวีระเกียรติเอี่ยมสะอาดเกียรติครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมมีสายคุณทองคำนะเข้ามาในตอนนี้คุณทองคำครับ
2: จ้ะ
0: เลยจ้ะ
2: คุยกับทนายใช่ไหมคะ
0: โอ้คุยกับทนายนี่แหละไม่ได้คุยกับแพทย์พยาบาลหรอกเชิญเลย
2: ใจมากจ้ะ
0: จ้ะ
2: มันเป็นกุ้มใจเรื่องหลานชายอ่ะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
2: หลานชายเราไม่เคยเก๊ไม่มีเก๊เจ้าบุหรี่ไม่สูบทำงานอยู่กับบ้านไม่ไปหามันแล้วไปหาเสร็จแล้วมันก็ชวนหลานชายเราเข้าห้องไม่ใช่ห้องบ้านนี่นะเป็นห้องสมุดด้วยนะเพราะตอนหลัง
0: เดี๋ยวหลานชายอายุเท่าไหร่ฮะ
2: หลานชาย19
0: หลานชาย19แล้วผู้หญิงอ่ะ
2: ผู้หญิง15
0: ผู้หญิง15
2: จ้ะ
3: 40
0: โอ้
3: 40วันนี้ของวันนี้30
0: แล้วผู้หญิงโทรไปให้ไปเข้าห้องสมุดแล้วยังไงต่อฮะ
2: แล้วก็นั่นแหละเขาไปมีอะไรกันแล้วทีนี้
0: ตั้งที่ห้องสมุดนะฮะที่ห้องสมุดน่ะเหร
2: อผู้หญิงแล้วก็ถามไป
0: ห้องสมุดโรงเรียนเหรอฮะ
2: ใช่แ
0: ล้ว
2: นอกจากคนนอกเข้าไม่ได้นะเฉพาะคนในผู้หญิงมันมีซีการ์ดเข้าไปด้วยแล้วมันชวนหลานชายเข้าไปข้างใน
0: ไปทำเหตุการณ์เกิดนานยังฮะ
2: มีเรื่องมันตั้งแต่มกราเนี่ย
0: มกราคมเพิ่งแจ้งความแจ้งความวันไหน
2: แจ้งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ย
0: เดือนที่แล้วตอนนี้คดีอยู่ที่ตรงไหนแล้ว
2: อยู่ที่ตำรวจ
0: ยัง
2: ตำรวจเขาส่งหมายมาแล้วไปไกลเกลี่ยกันแล้วเขาก็ไม่ยอม
0: เกลี่ยนะ
2: เ
0: ขาจะเอาความใช่ไหม
2: จ้าแล้วหลานชายก็เพิ่งจะสมัครตำรวจยังไม่สอบตำรวจรอบนี้จะสมัครอยู่ถ้าไม่ถ้านั้นมันจะเสียชื่อไปหมดไงแล้วนี่หลานชายเราไม่แนว
0: ช่างช่างมันไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเรื่องคนสองคนน่ะนะเวลาอยู่สองคนมันบางทีมันอยู่กับเรามันอาจจะดูดีนะแต่บางทีมันไปอยู่กับสองคนมันอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้นะมันการันตีไม่ได้หรอกก็เขาน่าจะเอาความผิดใช่ไหมเรื่องของการโพงการพากเรื่องอนาจารเรื่องอะไรพวกนี้เขาว่าเขาจะเอาความเรื่องอะไรฮะ
2: เขาบอกว่าไม่รู้จะตกลงกันว่าให้จะไปมั่นไว้ก่อนก็ได้ไงได้เขาไม่เอาทางนั้นเลยเขาบอกจะเอาให้ถึงที่สุด
0: แสดงว่ามันต้องรู้จักกันมาก่อนแหละผู้ชายกับผู้หญิงไงนะ

0: รู้จักกันมัน
1: แล้ว
0: คงไม่ไป
1: แล้วเรื่องนี้มีตั้งแต่มกราแล้วทีนี้แล้วทีนี้มาเดือนถึงแล้วผู้ไม่ได้ยุ่งกับลูกชายเราแล้วหลานชายเราแล้ว
0: เออไม่เป็นไรไม่เป็นเราอย่าพยายามไปทำให้ฝ่ายหญิงเขาเสียเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเขาเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ห้องสมุดน
1: ะ
0: เออไอผู้หญิงมันจะไปมีมากมีน้อยเรื่องของมันไปไอหลานเราเนี่ยนะฮะเออเออมัน19แต่ผู้หญิงเนี่ยมัน15เชิญทนายฮะ
2: ครับทีนี้พอเหตุมันเกิดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาไล่แก้ไขกันแล้วทีนี้ผู้หญิงเนี่ยครับอายุ15นี่คือเรารู้ว่า15แน่ๆหรือว่าต่ำกว่า15ครับหรือว่าเราคาดการประมาณนี้
1: เขาบอกเองให้การกับตำรวจเนี่ย
2: โอเคทีนี้ถ้ามันลักษณะนี้นะครับมันก็จะความผิดมันก็จะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเรื่องพรากผู้เยาว์ก่อนพรากผู้เยาว์ทีนี้การพรากผู้เยาว์เนี่ยมันคือต้องเป็นการพรากไปจากผู้ปกครองนะครับผู้มีอำนาจปกครองซึ่งถ้าอันนี้ยึดตามข้อเท็จจริงนะครับถ้ายึดตามข้อเท็จจริงเอามาเกาะกับข้าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนโทรติดต่อไปนะครับแล้วให้เราไปหาเนี่ยอาจจะไม่ครบองค์ประกอบเรื่องพรากก็คือเราไม่เป็นคนเริ่มในการที่ไปชักชวนเข้าม
0: า
2: ไปรับเขามาจากบ้านอื่นต่ออ ันนี้อาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูข้อเท็จจริงในคดีด้วยนะว่
0: า
2: สิ่งที่เด็กผู้หญิงพูดที่หลานเราพูดกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพยานหลักฐานเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็ต้องไปรอดูว่าตำรวจจะมีพยานหลักฐานอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องข่มขืนนะครับกระทำชำเราถ้ากรณีนี้มันไม่เกิน15ปีอันนี้ต่อให้เขายินยอมหรือไม่ยินยอมผิดหมดแต่ถ้ามันเกิด15ปีแล้วอันนี้ค่อยว่ากันได้นะครับ
0: ขึ้นกับข้อเท็จจริงอายุของ
2: ใช่คือบรรดาสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงในวันนั้นเป็นอะไรยังไงเพราะว่าบางทีสิ่งที่เพราะว่าอาจจะเกิดจากความกลัวความตื่นตระหนกด้วยอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ทำยังไงดี
2: ก็ในชั้นนี้ก็ถ้าตำรวจเรียกหมายเรียกมาแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้นะครับไปพบตำรวจนะครับถ้ามีที่
0: พูดคืองี้การจะบอกให้มันยอมเนี่ยมันพูดยากคุณทองคำยอมเถอะยอมเถอะมันพูดยากผมฟังดูเนี่ยไปที่ห้องสมุดด้วยไอ้ผู้ชายมันก็ตั้งอายุตั้ง19แล้วเนาะมันก็เข้าใจไปที่ห้องสมุดนะเนาะมันแปลกดีว่ะเป็นเรื่องแปลกมากเลยไปห้องสมุดโรงเรียนด้วย
1: จ้ะแล้วโรงเรียนชื่อดังด้วยนะ
0: ก็นั่นแหละมันแปลกตั้งแต่ไอ้ผู้ชายหลานเรานี่แหละที่อื่นมีเยอะด้วย
1: ผู้หญิงโทรนัดให้ไป
0: ก็ไอ้ผู้ชายเรามันควรคิดไงผมกำลังโทษผู้ชายด้วยแหละ
1: จ้ะ
0: นะเออแล้วคือเราอย่าฟังหลานเราเยอะนะ
1: จ้ะ
0: ไอ้มันอยู่กับเราเนี่ยอุ้ยเหมือนอะไรห่อไว้อย่างเงี้ยแต่พอมันออกจากบ้านเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงอ่ะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทนายท่านบอกอ่ะฟังหลานเราเนี่ยมันก็จะเล่าความของหลานเราเน
1: า
0: ะเออนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์อีกเยอะเลยล่ะผมถึงบอกไงว่าสถานที่มีเยอะแยะไม่ไปแต่ไปโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียนเออเพราะหลานเรามัน19แล้วมันควรจะรู้อะไรมากกว่านั้นเอาฟังทางคดีนะไอ้ฟังว่าจะให้ไปยินยอมกันเนี่ยนะฮะคือคำว่าพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ของผู้หญิงไอ้เด็กมันจะไปมี 4-5 คนไอ้เด็กมันจะโอเคไม่โอเคอ่ะเขาไม่ได้ไปฟังที่เด็กเนาะข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้ฟังที่เด็กนะเพราะว่าเด็กเนี่ยผู้เยาว์เนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พ่อแม่ตอนนี้นะ
2: ผู้เสียหายก็เป็นพ่อแม่
0: เชิญฮะ
2: ครับตรงนี้คือพอมันเป็นเรื่องพรากผู้เยาว์เรื่องอะไรพวกนี
0: ้ครับ
2: คือผู้เสียหายเนี่ยเด็กก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องพรากผู้เยาว์เนี่ยผู้เสียหายมันคือพ่อแม่เพราะกฎหมายมันจะคุ้มครองอำนาจในการควบคุมดูแลบุต
0: ร
2: แล้วเราไปพรากมันออกมาจากพ่อแม่เขาเองไงครับพ่อแม่เขาจะเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะคุยจะยอมความอะไรได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เขาเลยนะครับแต่ว่าแนะนำว่า
1: พ่อเขาเคยมาคุยเหมือนจะยอมนะแต่มันมีแม่เลี้ยงไม่ยอมอย่างเดียวเลย
0: คืองี้เรื่องแม่เลี้ยงอีกเชิญ
2: ทีนี้แม่เลี้ยง

0: ก็ต้องไปดูมันจะไปอีกขั้นนึงต้องไปดูว่าจดทะเบียนสมรสไหมมีอำนาจปกครองบุตรหรือเปล่านะครับแล้วแม่จริงๆกับพ่อจริงๆอ่ะจดทะเบียนสมรสไหมอันนี้มันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยเพราะว่าคนที่มีอำนาจปกครองบุตรเนี่ยก็คือปกติแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกัน
1: แต่ต้องมีด้วยกันทั้งคู
0: ่ทีนี้
2: คุณทองคำคุณทองคำฟังนิดนึง
0: ผมแนะนำว่านะครับขั้นนี้มันอยู่ชั้นตำรวจแล้วเราก็ไปพบพนักงานสอบสวนตามปกติได้ให้หาทนายหรือที่ปรึกษากฎหมายไปด้วยเพราะว่าคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยและยิ่งเป็นผู้เยาว์ด้วยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนเรื่องกระบวนการสอบสวนเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้ามีที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าถึงกระบวนการได้อย่างถูกต้องและก็เป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครอะไรยังไงนะครับไปที่สน.นะครับทุกสน.เนี่ยก็จะมีทนายความประจำสถานีตำรวจอยู
2: ่
0: นะครับก็ไปถามว่าวันนี้ทนายเข้าวันไหนอะไรยังไงนะครับสภาทนายก็จะจัดทนายประจำสถานีตำรวจอยู่นะครับก็ไปปรึกษาทนายตรงนั้นว่าตรงเนี้ยเราจะดำเนินการอะไรยังไงได้บ้างนะครับส่วนเรื่องไกลเกลี่ยเนี่ยเป็นเรื่องความประจำของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าคุยตกลงกันได้มันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนในทางคดีถ้ามันมีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเลยในชั้นนี้ข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่
2: า
0: ต้องก็เข้าสู่กระบวนการตามปกติแล้วก็หาที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความมาช่วยดูในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก
2: ็
0: กระบวนการในชั้นตำรวจนะครับ
2: คุณทองคำอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนฮะ
1: นครปฐมอ่ะ
2: แล้วพ่อแม่ของเด็กผู้ชายอยู
1: ่อยู่นครปฐมหมดเลย
2: แล้วพ่อแม่เขาว่าไงพ่อแม่เขาหาทนายช่วยลูกหรือว่าไปปรึกษาทนายอะไรหรือยัง
1: ยังไม่ถึงจะหาทนายตำรวจเรียกไปไกลเกลี่ย 2-3 เที่ยวแล้ว
2: คืออย่างงี้ฮะคืออย่างงี้คุณทองคำต้องบอกพ่อกับแม่เขานะพ่อของแม่หลานก็คือลูกเราอ่ะบอกเอ้ยลูกอ่ะมันมีคดีมันเป็นคดีอาญาแค่2คนพ่อแม่มันเนี่ยแล้วอนาคตมันอีกเนี่ยมันไปสอบตำรวจด้วยนั่นนู่นนี
0: ่
2: ให้พ่อแม่มันวิ่งมันดิ้นรนเนี่ยเพื่อหาที่ปรึกษาก
1: ็
2: คือทนายความเนาะคือทนายเนี่ยเขาจะมีเรื่องของข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ประสบการณ์ในการทำคดีไม่ใช่เอาก็พาดุมกันไปอ่ะโทษนะพาโดยไม่ปรึกษาที่ผู้รู้ด้านกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายก็ไม่อยากที่จะให้ที่คุยกันได้สองฝ่ายเดี๋ยวฟังทนายนิดนึงนะเพราะว่าทนายท่านก็ทำคดีอะไรพวกนี้มาท่านจะมีแง่มุมในเชิงคดีเยอะแยะมากมายก็เลยต้องแนะนำไงว่าเวลาเจรจามันต้องมีที่ปรึกษาหน่อย
0: ใช่ครับ
2: เชิญนะทนาย
0: เพราะว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาหรือว่าทนายที่เวลาเราเจอข้อเท็จจริงหรือว่าเจอพยานหลักฐานอะไรนี่ครับที่เป็นประโยชน์กับฝั่งเราหรือว่าจะเป็นคอยช่วยเหลือนำส่งตำรวจเวลาให้ปากคำต้องให้ยังไงนะครับต้องเอาพยานหลักฐานอะไรไปโต้แย้งนะครับว่าที่ตำรวจกล่าวอ้างมาอาจจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอย่างไรนะครับรวมถึงเวลาไกลเกี่ยเนี่ยทนายความก็จะเป็นคนกลางเนาะมันพอมาเป็นคนกลางเนี่ยมันก็จะรับฟังทั้งสองฝ่ายหาจุดตรงกลางเชื่อมกันได้นะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมาปรับกันคุณลดตรงนี้คุณเพิ่มตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีคนกลางคุยกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้หาทนายความดีกว่าเพราะว่าคดีนี้มันก็คดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะ
2: มัน
0: เป็นคดีอาญาที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะ
2: ยิ่
0: งอนาคตน้องจะไปสอบตำรวจด้วยอย่างเง
2: ี้
0: ยมันไม่ใช่ความผิดและหูโทษใครนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจัดการตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับมีที่ปรึกษา
1: จะให้ทำยังไงฮะ
0: ดีกว่า
2: แน่มากกว่านี่คุณทองคำเป็นย่าหรือเป็นยายฮะ
1: เป็นยายจ้ะ
2: เป็นยายคุณทองคำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่มันอยู่ไหนให้มันชมรายการหน่อยดิ
1: อ๋ออยู่ด้วยกันอยู่คนละบ้านแต่ว่าอยู
2: ่คืออย่างนี้คุณยายทองคำเน
1: า
2: ะบอกพ่อกับแม่มันเลยบอกเฮ้ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทนายที่นครปฐมเนี่ยท่านก็มีที่เป็นอาชีพเนาะรับจ้างในเรื่องของการว่าความเนี่ยอยู่หลายท่านบอกพ่อแม่มันเลยนะว่าพวกแกไปหาทนายเป็นที่ปรึกษาทำคดีดูคดีช่วยลูกหน่อยตอนนี้เขาเอาเรื่องแล้ว
1: เขาต้องไปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
2: วันไหนก็ได้จ้าแต่ว่าพรุ่งนี้มันคือวันเสาร์ไง

0: คุณยาย
1: จ้ะ
0: ด้วยความที่เป็นห่วงอนาคตเด็กด้วยเนาะ
1: จ้ะ
0: ยายบอกลูกของยายนะว่าให้มันไปหาทนายเป็นที่ปรึกษาในคดีช่วยหลานก็คือช่วยลูกเขาอะนะเวลาจะไปไกลเกลียยายฟังนะเดี๋ยวจะดุละเวลาจะไปไกลเกลียเวลาจะไปดูคดีเนี่ยต้องมีทนายคอยช่วยให้คำแนะนำไปหาทนายเพื่อว่าจ้างคำปรึกษาถ้ามีทนายเป็นที่ช่วยในทางคดีแต่ถ้าไม่มีสตุ้งสตางแล้วอยากจะให้คำขอคำแนะนำเนี่ยคุณยายทองคำเนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่แบบใกล้ที่สุดเลยเชิญทนายฮะ
2: ครับก็ถ้านะครับเราอยากปรึกษาทนายความนะที่นครปฐมมันจะมีสภาทนายความจังหวัดนครปฐมอยู
0: ่
2: มันจะมีสภาทนายความแบบเป็นสาขาย่อยนะครับ อยู่ที่นครปฐมอันนี้เราสามารถเข้าไปนะครับขอรับคำปรึกษาได้นะครับปกติจะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับตรงนี้สภาทนายก็จะมีนโยบายคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วหรือทางตำรวจจะมีทนายมานั่งประจำอยู่นะครับก็ไปถามว่าเขาจะมาวันไหนก็ไปสอบถามได้เหมือนกันหรืออีกที่ศาลนะครับศาลจังหวัดนครปฐมนะครับไปเลยนะครับมันจะมีทนายอาสานั่งประจำอยู่ที่โต๊ะอยู่เข้าไปถามประชาสัมพันธ์ถามเจ้าที่เลยว่าเอออยากมาหาทนายอาสาพาไปหน่อยนะครับจะมีทนายมานั่งประจำอยู่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะไปนั่งประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับไปเลยแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเอาพยานหลักฐานเอาใบแจ้งความเอาไปให้เขาดูนะครับเขาจะได้ให้คำปรึกษาถูกเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันต้องดูหลักฐานมาแจ้งความอะไรยังไงด้วยนะครับนำว่าไปหาทนายก่อน
1: ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรแต่ถ้ามีทนายอีกคนน่ะเขาเรียกตั้ง 50,000 ไม่มีตังค์อ
0: ่
1: ะ
0: คืออย่างงี้คุณทองคำเอ้ยคุณทองคำ
1: จ้า
0: ๆๆคุณบอกพ่อหรือแม่มันโทรมาฝากเบอร์ไว้หลังใหม่สิยายนี่คือเราก็ให้คำแนะนำแล้วก็คือจะไปนู่นไปนี่เนาะผมอยากคุยกับพ่อแม่เด็กมากกว่า
1: เดี๋ยวฉันให้เบอร์โทรกลับได้ไหม
0: คือเอาเบอร์โทรพ่อแม่มันอ่ะฝากไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์
1: จ้ะ
0: ไม่ใช่นั้นมันจะจบไม่ได้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ติดนู่นเดี๋ยวก็ติดนี่เดี๋ยวก็ติดนั่นนะคุณยายก็จะเป็นอีกแบบนึงผมก็อยากคุยกับพ่อแม่นะคือจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องแก้ไขมันต้องแก้ไขปัญหาจะด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ก็ต้องแก้เน
1: า
0: ะเพราะเด็กมันไปทำมาแล้วไงเด็กมันไปทำมาแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะเป็น
1: ของพ่อแม่เขานะฝากทนายที่เวลา
0: คืองี้คุณทองคำ
1: นะ
0: หลักการทนายในรายการจะไม่รับทำคดีอยู่แล้วและจะไม่ติดต่อเป็นการส่วนตัวการมาออกรายการสายด่วนเนี่ยไม่ใช่เอาเรื่องมาแล้วโยนให้รายการสายด่วนแล้วไปแก้ให้ชาวบ้านไม่ใช่เราให้คำแนะนำเบื้องต้นเพราะเราจะผิดมารยาทในเรื่องของการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือเนาะเราจะไม่โฆษณาทนายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนคุยเองครับผมเพราะผมไม่ใช่ทนายทำอาชีพนะแต่ผมจะเป็นคนประสานไปหาเองครับว่าจะต้องทำยังไงนะ
1: จ้ะ
0: เอาตามนี้นะ
1: เดี๋ยวฉันเอาเบอร์บอกไว้กับเลขาอะไรใช่ไหม
0: เอาไว้กับเจ้าหน้าที่ผมไม่มีเลขาผมไม่มีตังจ้างครับผมขอบพระคุณนะ
1: บอกว่าฝากไว้รายการอะไรนะ
0: อ้าวโทรมาต้องรู้รายการเนาะคุณยาย
1: ทนายอาสา
0: คือคุณยาย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องวางเบอร์ไม่ต้องวางอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจดเบอร์บอกเบอร์พ่อแม่มันมา
1: อ๋อนะฉันจำไม่ได
0: ้คุณไปถามเบอร์พ่อแม่มันหรือบอกพ่อแม่มันอ่ะโทรเข้ามาฝากเบอร์ไว้ที่รายการนะด้วยความที่อยากช่วยก็พยายามทุกทางเลยเนี่ยแต่ว่าคนที่โทรเข้ามาก็เป็นผู้สูงอายุด้วย
1: จ้ะ
0: เนาะบอกพ่อแม่มันโทรมานะให้ติดตามช่อง10แล้วโทรมาฝากเบอร์ไว้ที่หลังไมค์นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: แก้ไขปัญหาให้ถูกทางหน่อยอ่ะนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โทรมาอ้าวครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้ใช่ไหม
0: เอาวันนี้สิผมจะโทรหาเขาวันนี้
1: เดี๋ยวโทรเลยใช่ไหมฉันจะถามลูก

0: ให้แล้วก็จะโทรไปบอก
1: เอาตัวพ่อแม่มันเป็นคนโทรยายไม่ต้องโทรแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รู้เรื่องนะ
0: จ้าขอบใจมากจ้า
1: ครับครับผมครับอ่ะขออนุญาตพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อท่านผู้ชมฮะถ้าท่านมีผู้สูงอายุเนาะแล้วท่านมีปัญหาเนี่ยรบกวนท่านช่วยผู้สูงอายุในการติดต่อที่รายการเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความเป็นห่วงในหลายๆคดีผมจะเป็นคนติดต่อกลับหลังไมค์ทุกสายเพื่อให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวเนาะบางเรื่องเราให้คำแนะนำออกอากาศเนี่ยมันไม่ได้ฮะนะบางเรื่องมันมีความละเอียดอ่อนของมันบางเรื่องมันควรจะต้องไปยังไงนะครับก็ฝากไว้ว่าท่านช่วยดูผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนถึงต้นตอของปัญหาทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าว
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดู
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้เจอกัน2ชั่วโมงนะฮะถึงบ่าย3โมงเลยคุยกันเรื่องกฎหมายถ้ามีปัญหาก็พยายามรีบแก้นะครับก็ถ้าเป็นทางแพ่งเนี่ยมันไม่มีคุกไม่มีตารางเนาะแต่ถ้าเป็นอาญาเนี่ยท่านต้องเร่งตัวเองนิดนึงถ้ามันมีการแจ้งความเรื่องของการดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านต้องวิ่งนิดนึงนะฮะอ่ะถ้ามีปัญหาก็ติดต่อที่รายการนะครับ02ครับ206-61-02-13การติดตามรายการสายด่วนเนี่ยท่านปรึกษาได้แบบสดๆนะครับแต่ท่านยังสามารถศึกษาความรู้กฎหมายได้ด้วยตนเองผมก็พยายามทำความรู้กฎหมายมาให้ท่านเนี่ยเป็น1สัปดาห์1ตอนสำหรับสัปดาห์นี้มันจะว่าด้วยเรื่องของผลจากการที่เราไปวางมัดจำส่วนมากเนี่ยเราจะได้ยินและคุ้นกับการไปจะซื้อจะขายที่ดินกันหรือจะซื้อทรัพย์ตรงนั้นตรงนี้กันแล้วเขาเรียกเงินมัดจำเนี่ยเอาวางไว้เนี่ยครับไอ้เงินมัดจำกับมันจะต้องโดนริบนะฮะในหลักของมันจะมีอยู่2 อย่างทีเนี้ยมันจะได้คืนเงื่อนไขอะไรแล้วมันจะโดน

0: ได้ไปกู้เงินน้องสาวอะค่ะเมื่อปี
1: กู้เมื่อปีไหนนะจ๊ะ
0: เมื่อปี63ค่ะ
1: ปี
0: เป็น 30,000 ค่ะ
1: 30,000
0: ค่ะ
1: 30,000 แล้วกำหนดชำระกันยังไง
0: อ๋อไม่มีกำหนดชำระค่ะก็คือว่ามีตอนไหนก็คือว่าเอามาจ่ายเขา
1: แต่เขาถือใบโฉนดแม่เราไว้
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ถือใบโฉนดแล้วเขาคิดดอกเบี้ยยังไง
0: ก็คือว่าเขาคิดดอกเบี้ยเดือนละ 1,500 ค่ะ
1: โอ้เดือนละ 1,500 เลยอ่ะต่อเดือน
0: ค่ะ
1: เงิน 30,000 เนี่ยนะ
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: ตกไว้เท่าไหร่เนี่ย
0: จำนวนที่กู้ยืมไป 30,000
1: ค่ะแล้วจ่ายทุกเดือนไหมดอก
0: อ๋อก็คือว่าดอกนี้ก็คือไปประมาณนั้น
2: เป็นกู้พี่น้อง
0: กันนะคะ
1: ไม่แล้วดอกเนี่ยจ่ายตั้งแต่กู้มาจ่ายเขาทุกเดือนไหม
0: ไม่ได้จ่ายค่ะค่ะ
1: ไม่จ่ายแต่คิดตั้งแต่วันกู้แล้วก็บวกเข้าไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เฮ้ยมันก็เกินดิ
0: และพอดีว่าแม่หนูมาเสียเนี่ยและหนูก็เลยบอกว่าจะขอเอาโฉนดเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเป็นจากชื่อแม่เป็นชื่อหนูเนี่ยเขาไม่ให้อ่ะค่ะ
1: อันแน่นอนเขามีสิทธิ์ยึดถืออยู
0: ่แต่ในสัญญากู้เนี่ยคือไม่มีโฉนดที่ดินของแบบว่าได้ลงเอาไว้ว่า
1: เขาไม่เขียนหรอกเพราะชาวบ้านเนี่ยส่วนมากก็คือไปกู้เขียนสัญญากู้แล้วก็เอาใบโฉนดไปวางเพราะฉะนั้นถ้าไปยึดที่เอกสารบอกไม่ได้เขียนไว้เลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็พูดได้แต่โดยหลักความเป็นจริงชาวบ้านจะไม่เขียนก็คือไปเขียนสัญญาแล้วก็เอาเนี่ยโฉนดไปวางไว้ทีเนี้ยปัญหาคือว่าหนูอ่ะอยู่ดีๆหนูจะไปเอามาอย่างเงี้ยหนูฟังทางหลักกฎหมายก่อนว่าหนูจะเอามาเงี้ยตอนเนี้ยนะเพราะแม่หนูอ่ะมีหนี้กับเขาอยู่ฟังทนายนะเอออ่ะเชิญทนายอ
3: ันนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมอันนี้เรามีสัญญากู้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะมีหนังสือสัญญากู้ค
3: ่
0: ะ
3: ในสัญญากู้เนี่ยเขียนเรื่องดอกเบี้ยไว้ว่ายังไงครับ
0: ก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4 กรกฎาคม2563ค่ะก็คือว่าแม่หนูเนี่ยได้กู้เงินเป็นจำนวน 30,000 บาทนะคะก็คือว่าร้อยละร้อยละ5บาทต่อเดือนนี่ใช่ป่ะร้อยละ
3: ร้อยละ 5% หรือว่ายังไงนะครับ
0: ก็คือว่าต้องจ่ายเดือนละ 1,500 ใช่ไหมอย่างเงี้ย
3: โอเคแล้วในนั้นมีเขียนเรื่อง
2: ร้อยละ5บาทต่อเดือน
1: ร้อยละ5บาทต่อเดือนนี่คือดอกเบี้ยใช่ไหม
3: ต่อเดือน
0: ใช่
1: อันนี้ผิดกฎหมายแล้ว
3: ทีนี้ขออนุญาตถามต่อว่าในนั้นในสัญญามีเขียนไหมว่าเรายินยอมให้เขาเอาโฉนดไปยึดหน่วงไม่
0: ได้ค่ะไม่ในหนังสือนี่ไม่มีโฉนดที่ดินหนึ่ง
3: โอเคครับงั้นก็ธงของเราคือเราอยากได้โฉนดกลับมาใช่ไหมเพื่อไปดำเนินการทางมรดกนะครับ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่หนูฟังนะ
3: โอเคครับงั้นเอาเรื่องเงินกู้ก่อนเนาะเงินกู้เนี่ยถ้ามันเกินกว่า 2,000 บาทเนี่ยมันฟ้องร้องมาครับคดีกันได้อยู่แล้วถ้าเขาจะมาฟ้องเอาเงินจากเรา 30,000 เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในสัญญากู้ไม่ได้มีเขียนไว้ใช่ไหมว่าต้องคืนเมื่อไหร่อะไรยังไง
0: อ๋อไม่ค่ะ
3: พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระพอไม่มีกำหนดชำระกฎหมายถือว่าเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาคือถ้าเขาเรียกให้เวลาพอสมควรปุ๊บเราต้องจ่ายเลยทีนี้นะครับมาคุยกันก่อนเราเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดคือกฎหมายกำหนดเนี่ยดอกเบี้ยกู้ยืมเงินต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับแต่พอเมื่อกี้ผมลองคำนวณดูแล้วมันเทียบกับเหมือนจะเป็นร้อยละ60
1: ต่อปี
3: 160ต่อปีซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าข้อเท็จจริงแบบนี้นะถ้าเราต้องผ่อนจ่ายเดือนละ 1,500 เป็นค่าดอกเนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมี2เวย์ที่เราจะทำและคือไม้อ่อนกับไม้แข็งไม้อ่อนก็คือเราก็ไปเจรจาขอชำระหนี้ซะ 30,000 บาทนะครับก็จ่ายอาจจะคุยกับเขาว่าเอ้ยที่ฉันจ่ายไปก่อนหน้านี้ 1,500 มันก็เยอะพอตัวแล้วขอให้ปลดหนี้ให้ได้ไหมแนกหนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าก็จ่ายเดือนละ 1,500 เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเพราะต้นเงินมันแค่ 30,000 นะครับเดือนละ 1,500 เนี่ยก็โอ้โหก็ 5% ต่อเดือนแล้วนะครับปีหนึ่งก็แทบเกลื่อนตัวต้นเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองไปคุยกับเขาเนี่ยเป็นไม้อ่อนนะครับแต่ทีนี้อีกเรื่องถ้าเราจะเป็นไม้แข็งก็คือมันจะมีเรื่องความรับผิดทางอาญากรณีที่ปล่อยกู้แล้ว

0: เดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับตรงนี้จะเป็นความผิดอาญาก็จะมีโทษจำคุกโทษปรับซึ่งถ้าเราเป็นญาติกันเราไม่คุยกัน
1: เจรจาแล้วค่ะ
0: เจรจา
1: เจรจาแล้วเขาบอกว่าก็เอาเงินมาคืนกูเด็กทั้งต้นทั้งดอกเลยเขาพูดอย่างเง
2: ี้ยเจรจาด้วยความที่อาจจะยังไม่รู้ข้อกฎหมายการเจรจาต่อไปจะต้องเป็นการเจรจาในเชิงข้อกฎหมายด้วยนะ
1: ค่ะ
2: คือหนึ่งอ่ะไม่ให้คืน
1: แต่ที่ไร่ที่นาเนี้ยค่ะคือว่าแม่หนูก็ให้เขาทำจริงนะคะ
2: คืออย่างนี้อย่าเพิ่งไปเรื่องอื่น
1: เ
2: ราเอาการคุยที่มันเป็นเชิงกฎหมายด้วยในครั้งต่อไปเพราะการคุยย้อนหลังน่ะมันเป็นการคุยแบบเอาโฉนดฉันคืนมาไอ้ฝ่ายหนึ่งบอกโทษนะกูไม่ให้ถ้าไม่เอาทั้งต้นและดอกมาแต่การจะไปเจรจาครั้งต่อไปจะเป็นการเจรจาที่บวกความรู้ด้านกฎหมายไปด้วยนะประเด็นคือตอนเนี้ยฝั่งเราก็ต้องชำระหนี้ผมไม่ได้แนะนำว่าให้พวกคุณไม่ชำระหนี้นะคุณมีหนี้ของแม่อยู่เท่าไหร่คุณต้องชำระหนี้ให้แม่ต้นเนี่ยต้องชำระอยู่แล้ว 30,000
1: ค่ะ
2: ส่วนตัวดอกผมคิดว่าเมื่อมันผ่านมาก็น่าจะให้หน่อยเป็นหนี้ 30,000 ก็จะเอา 30,000 อย่างเงี้ยไม่เอาก็ต้องเสนอให้เขาบ้างเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมที่ทนายบอกเมื่อกี้การคิดอัตราดอกเบี้ยมันมีหลักฐานชัดเจนว่าร้อยละ5ต่อเดือนเนี่ยผิดกฎหมายจ้ะ
1: ค่ะ
2: ผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะมีคนกลางซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายไปคุยด้วยซ้ำนะทนายนะ
0: ก็อย่างที่บอกคือมันเกินร้อยละ15ต่อปีมันคือมันเป็นร้อยละ60ต่อปีไปแล้วนะครับมันจะเป็นความผิดก็บอกเขาไปว่ามันมีความผิดนะครับอาจจะลองหาทนายหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ปรึกษาคนกลางไปช่วยคุยให้หน่อยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าเราขอชำระหนี้นะครับแล้วลองเจรจาประนอมหนี้ลดหนี้หรือปลดหนี้กันอะไรเงี้ยครับถ้าคุยกันได้ก็จะได้ไม่ต้องไปถึงเรื่องนั้นนะครับคือเราก็ต้องมีไพ่ในมือเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปมือเปล่าขอคืนหน่อยเราเองก็ตอนนี้เราก็มีบางเรื่องที่เราอาจถือว่าเราข้อที่จริงอาจจะดีกว่านะครับในข้อกฎหมายดูดีกว่าแล้วก็ต้องถือไพ่เหนือรองเนี่ยมันคือต่างฝ่ายต่างต้องเปิดไพ่ยอมไพ่เล่นไพ่กันอะไรนี้ครับเพราะฉะนั้นเรามีไพ่ที่ดีกว่าแล้วจุดหนึ่งเราก็ต้องเอาไพ่เนี้ยไปใช้เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้แนะนำว่าโอ้ยต้องไม้แข็งเสมอไปขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยว่าเราอยากจะเคลียร์ให้มันจบแบบไหนนะครับก็อย่างที่บอกถ้าตามข้อที่จริงตรงนี้นะดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอาญานะครับถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยทางฝั่งผู้ให้กู้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะครับแต่เรื่องการชำระหนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกจากกันเราต้องไปเจรจาพูดคุยกันส่วนเรื่องโฉนดนะครับในเมื่อมันไม่ได้มีข้อตกลงให้เขายึดหน่วงไว้ไม่ได้เป็นการจำนองมันเป็นการส่งมอบโฉนดตรงนี้โดยหลักแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ยึดถือไว้นะครับแล้วก็ไปขอคืนมาเดินเรื่องอะไรเงี้ยเราทำได้นะครับก็ไปพูดคุยให้เรียบร้อยเป็นญาติกันเองไม่ควรต้องมาโอดเรื่องใหญ่โตขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับก็คุยกันเจรจากันหาทนายหรือว่าหาคนกลางคนผู้ใหญ่บ้านกำนันที่อยู่ใกล้ๆช่วยคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบปัญหาด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายจะดีที่สุดนะครับญาติกันเอง
2: คุณเออยู่ในเขตมีผู้ใหญ่บ้านไหมฮะ
1: คือว่าหนูอยู่กรุงเทพค่ะและน้องของแม่ของเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
2: กันแหละญาติอะเขาอยู่ในเขตที่มีผู้ใหญ่บ้านไหม
1: มีค่ะมี
2: นั่นแหละผมคิดว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เจรจาเพราะผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนึงอะเขาก็คงจะรู้รายละเอียดด้านกฎหมายเราเองอะเราอยากได้โฉนดคืนเราก็ต้องเสนอด้วยเหมือนกันอย่าเสนอแค่สามปีแล้วเนี่ยถ้าผมคิดเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มไปให้เขาหน่อยแล้วก็เสนอแล้วให้มันจบเรื่องอย่าไปทำคดีการหน
1: ออืม
2: ก็เสนอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางในการเจรจาสักนิดนึงเนาะ
1: อืมค่ะ
2: นะคือที่ผมกับทนายเนี่ยก็พยายามละมุนละม่อมมากเลยอืมจริงๆก็ไม่อยากให้

0: ไปเสียพี่เสียน้องเสียญาติกันนะ
1: คร
0: ับ ลองเอาน้ำเย็นๆนะไปคุยนะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวกลางดีกว่าผมว่านะลองประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเราอยากจะให้เป็นคนกลางในการเจรจาเพราะว่าต่างฝ่ายอ่ะต่างมีข้อดีข้อด้อยเนี่ยต่างกันอยู่แต่ถ้าดูทางฝั่งคุณเนี่ยคุณจะได้เปรียบทางข้อกฎหมายเยอะเลยถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะแต่ว่ามันจะเสียญาติ
1: เ
2: พราะว่าเขาพอวันนั้นที่หนูอ่ะ
0: คือเงี้ยไม่เอาย้อนเราต้องเดินหน้าหนึ่งเดินหน้ามีคนกลางที่มีความรู้ด้านกฎหมายต้องอธิบายเหมือนทนายกับผมบอกเนี่ยนะถ้าฝั่งนู้นจะเสียอะไรฝั่งนี้จะเอายังไงมันจะมีข้อดีข้อเสียทางกฎหมายยังไงถ้าจะห้ามหันกันเราควรจะเสนอแบบไหนให้กับเขาในการเจรจาแบบนู้นแบบนี้แล้วให้มันยุติให้มันจบเนาะคือมันต้องมีคนกลางในการไปเจรจาในอนาคตเนี่ยนะในครั้งต่อไปเนี่ยให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านนะหรือญาติที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือ
1: ญาติผู้ใหญ
0: ่เนาะเอามาเป็นคนกลางในการคุยนะ
1: จะมองง่ายๆว่าก็ตัดจบให้มันจบๆซะจะได้เอาที่ดินโอ้ที่ดินมูลค่ามันมากกว่า 30,000 อยู่แล้วนะครับเอาที่ดินมาจัดการให้เสร็จสิ้นกระบวนความไปน่าจะดีกว่านะครับ
0: นะเอาตรงนี้ก่อนนะ
2: งั้นถ้าเกิดว่าไปเจรจาแล้วเขาไม่ยอมอะค่ะเขาแบบเขาจะเอาแบบว่าทั้งต้นทั้งดอกให้ครบอะไรอย่างเงี้ย
0: คืองี้คนที่เจรจาต้องเป็นคนรู้ด้านกฎหมายผมคิดว่าถ้าเขาฟังข้อกฎหมายแล้วเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าหรอกเพราะเขาทำผิดกฎหมายอยู่ที่เรียกอัดใจป่ะมันคุกนะนั่นน่ะถือโฉนดแล้วติดคุกมันไม่โอเคเลยนะผมถึงบอกไงว่าอย่าไปเอาเรื่องเป็นคุกเป็นตารางให้กันฟังเลยหาคนกลางแล้วไปพูดบอกเฮ้ยเนี่ยแกรับเขาไปเถอะอันเนี้ยนะเขาให้มาเนี่ยมากกว่า 30,000 ตรงนั้นตรงนี้เพราะแกเองก็ติดชนักอยู่แล้วเนี่ยผิดกฎหมายด้วยเนี่ยถ้าเขาเอาความแจ้งความไปเนี่ยมันจะลำบากเงี้ยคนกลางมันจะช่วยเจรจาเนาะนะคืออย่าไปคิดว่าเขาจะไม่ยอมเพราะเรานำเสนอในรายการเนี่ยให้คุณหาคนกลางก็คือท่านผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่หรือคนมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมานั่งเป็นคนกลางแล้วพวกคุณคุยกันแล้วเขาจะอธิบายให้ฟังว่าพวกคุณเนี่ยควรจะต้องไปยังไงกันเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ห้ามไปคุยกันเองนะอันนี้บอกแล้วนะ
3: ค่ะให้เราดีแน
0: ่
3: นอน
0: ฮะ
2: ค่ะ
0: ตามนี้นะค่อยๆ คุยกันนะ
2: ค่ะขอบคุณมากค
0: ่
2: ะ
0: ครับผมครับครับผมครับนะฮะบางเรื่องใช้หลักกฎหมายเยอะ
1: มันก็
0: เสียหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะถามว่าผมกับทนายเนี่ยแนะนำกฎหมายได้ไหมได้เลยฮะเคสเมื่อกี้ได้เลยถ้าไม่ตอบเรื่องสังคมนะ เราแนะนำไปตึ๊ดๆๆๆเลยแต่เสียเรื่องสังคมไปอีกเยอะเราก็จะใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปบวกผสมกันหลักอะไรที่มันพอจะได้แล้วสังคมอยู่อย่างสงบสุขมันนั้นจะดีที่สุดนะไปคุณเฟย์ก่อนฮะเชิญครับคุณเฟย์ครับ
4: คุณเฟย์สวัสดีค่ะ
0: เชิญ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เลย
0: แจ้งเลยจ้ะ
4: หนูมีปัญหาเรื่องอยากปรึกษาเรื่องครอบครัวค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหากับแฟนเขาอยู่ด้วยกันมา10 ปี
0: จดทะเบียน
4: แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแฟนหนูติดผู้หญิงแล้วก็คือไม่กลับบ้านกลับช่องก็คือเป็นต้นว่าน่าจะต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูโอเคเลยกับการแยกกันเพราะหนูไม่โอเคใช้ร่วมกันอยู่แล้วใช้ชีวิตร่วมแต่ทีเนี้ยหนูขอความรับผิดชอบเรื่องของลูกว่าเราจะตกลงกันยังไงดีแต่ว่าแฟนหนูค่ะ
0: ลูกกี่คนลูกกี่คน
4: ลูก2 คนค่ะ
0: กี่ขวบแล้ว
4: ลูกคนสุดท้องหนูเสียลูกคนเล็กหนูเสียในท้องเสียค่ะเสียในท้องเพิ่งจะเสียค่ะ
0: แล้วลูกคนโตอ่ะ
4: ลูกคนโตหนู2 ขวบ 8 เดือน
0: 2 ขวบนะจ๊ะ
4: ค่ะ
0: ทีนี้หนูจะยังไงต่ออ่ะ
4: หนูอยากขอคำปรึกษาเพราะว่า

0: ่ะก่อนหน้านี้หนูคุยกับแฟนมาเรื่องนี้สักประมาณ2ปีแล้วแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะเหมือนเขาดีขึ้นแล้วก็เลยกับก็เลยอยู่ด้วยกันแบบสงบดีแล้วตอนเนี้ยหลังจากที่หนูท้องแล้วก็เขาเป็นอีกน้องคนที่สองก็คือเขาก็เป็นอีกอุ๊บแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยเหมือนเป็นหนักกว่าเดิม
1: เราก็เลยบ
0: อ
1: กว่าเดิมอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นมากกว่าเดิมก็เลยบอกว่างั้นเราแยกกันอยู่แล้วเรารับผิดชอบกันเฉพาะเรื่องลูกได้ไหมแล้วก็ขอแต่เขาบอกกับหนูว่าเลิกกันแล้วบาทนึงก็ไม่รับผิดชอบหนูถามว่าแล้วเรื่องหนูไม่เป็นไรเรื่องลูกเขาบอกลูกก็ไม่รับผิดชอบสักบาทหนูก็เลยรอตอนนี้ค่ะมันเป็นหนักมาตั้งแบบนี้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วอะค่ะแต่ว่าหนูแค่รอว่าคือเขาเพิ่งไม่จ่ายเลย 2-3 เดือนนี
1: ้โอเคโอเค
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากให้เล่าเยอะเพราะว่ามันสะเทือนอารมณ์ทั้งผู้เล่าผมเองผมก็สะเทือนอารมณ์ด้วย
0: คือง
1: ี้นะมันพูดอะให้มันพูดไปกฎหมายมันไม่ได้ให้ตามที่มันพูดฟังเลยเลยนะหนูนะ
0: ค่ะ
1: เออมันพูดง่ายเพราะมันไม่ได้จดทะเบียนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในความที่มันเป็นผู้ชายมันจะพูดอย่างเงี้ยเพื่อหักหาน้ำใจเรามันก็ไม่ได้มันเป็นคนผิดด้วยแล้วมันสร้างลูกขึ้นมาแล้วมันจะมาพูดแบบเนี้ยไม่ได้ผมขอถามนิดนึงมันทำงานมีอาชีพการงานไหม
0: แฟนหนูเป็นข้าราชการแต่หนูไม่อยากให้กระทบกับเรื่องงานของเขาแต่ว่าแค่อยากให้เขารับผิดชอบหนูมองไม่
1: รับผิดชอบอ่ะถ้าหนูไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมายอ่ะมันก็จะพูดแบบนี้แหละมันก็จะพูดแบบนี้คือถ้าโทษนะมนุษย์เราเนี่ยถ้ามันมีจิตสำนึกบ้างเนี่ยนะมันควรจะต้องไม่ให้เราโทรมาถามที่รายการสายด่วนด้วยซ้ำไปใช่ไหมเออเพราะต่างคนต่างไม่ยึดติดในความเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วเนาะต่างคนคือถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็แยกกันแล้วเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็คือเราก็ตัดตรงนั้นออกไปละแต่ทีเนี้ยความเป็นลูกเนี่ยถ้าเราตัดตรงนั้นระหว่างพ่อแม่ออกไปแล้วเนี่ยลูกมันควรจะพูดให้มันแบบมีความรู้สึกชื่นใจกับผู้ฟังก็คือตัวคุณเฟย์หน่อยอ่ะเออใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออแบบว่าเออโอเคเดี๋ยวเราดูแลลูกอย่างเงี้ยเนาะเออถึงแล้วเราไปด้วยกันไม่ได้แต่เราจะดูแลลูกเนี่ยจ่ายค่านั่นค่านี่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคกว่า
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยผู้พูดในภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์นะแต่ทีเนี้ยถ้าจิตสำนึกมันไม่มีอ่ะรู้กลัวมันอย่างนี้แล้วมันก็จะมาพูดอย่างเงี้ยให้เราเสียความรู้สึกผมว่าผมไม่โอเคอ่ะนะอ
0: ่
1: ะเดี๋ยวฟังทนายนะอ่ะเชิญเชิญฮะทนาย
2: ครับก็เบื้องต้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อกฎหมายกันนะครับเรื่องนี้นะครับมันจะต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องบุตรเนาะ
1: ครับ
2: กับเรื่องที่2คือค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับเรื่องบุตรเนี่ยพอเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: พอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี้ยนะครับบุตรที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแค่ของเราก็คือแค่ของแม่เท่านั้นนะครับแต่ของบิดาเนี่ยจะยังไม่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายมันก็เขียนว่าหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้นะครับมีวิธีก็คือต้องไปฟ้องศาลนะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับอันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับ
0: หนูอยู่กรุงเทพค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไปศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับอยู่ตรงจตุจักรเนี่ยนะครับไปมันจะมีวิธีการก็คือ1เราต้องฟ้องขอให้เขารับรองบุตรก่
1: อ
2: นนะครับรับรองบุตรเนี่ยมันมีได้หลายอย่างคือถ้าเขายอมมาจดทะเบียนรับรองบุตรให้ด้วยความยินยอมอันนี้ก็โอเคแต่ดูจากเคสนี้อาจจะยากนะครับฉะนั้นมีวิธีก็คือไปฟ้องนะครับไปฟ้องที่ศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้เด็กคนนี้นะครับเป็นบุตรของบิดาคนนั้นนะครับแล้วพอมันเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับอีกอย่างที่มันจะตามมาคือหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซ
1: ึ่
2: งตรงนี้เราสามารถฟ้องไปในคดีเดียวกันได้เลยก็คือฟ้องทั้งขอให้รับรองบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไปในคดีเดียวกันได้เลยนะครับฟ้องไปเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องเตรียมหลักฐานก่อนว่า1เป็นลูกของเขาจริงนะครับมีรูป

0: ภาพอยู่กินกันตรวจ DNA นะครับขอให้ศาลตรวจ DNA นะครับถ้าเขาปฏิเสธผลทางกฎหมายก็จะมองว่าถ้าปฏิเสธตัว DNA ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าให้เป็นผลร้ายกับฝ่ายที่ปฏิเสธก็คือให้สันนิษฐานว่าคนนั้นน่ะเป็นพ
1: ่
0: อโดยหลักเป็นพ่อนะครับเราก็เตรียมหลักฐานเตรียมรูปที่อยู่ด้วยกันตอนเลี้ยงนะครับไปยื่นต่อศาลขอให้เขาศาลมีคำสั่งให้คนนี้เป็นบิดาของบุตรนะครับพอสั่งเสร็จปุ๊บขอค่าเลี้ยงดูไปด้วยเลยข่าวประกาศแล้วเลี้ยงดูนะครับขอได้จนถึงบุตรเมียอายุ20ปีนะครับซึ่งก็ขอไปคำนวณว่าแต่ละเดือนค่าเล่าเรียนของบุตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลมัธยมต้นมัธยมปลายนี่ครับมันต้องใช้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับยิ่งฝ่ายชายเป็นข้าราชการนะครับมีการงานอาชีพมั่นคงแน่นอนนะครับนำสืบนำเอกสารตรงนี้นะครับต้องหาทนายนะครับไปให้ทนายช่วยรวบรวมเอกสารตรงนี้นะครับยื่นฟ้องศาลไปนะครับศาลก็จะดูว่าเนี่ยตรงนี้เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วพ่อนะครับกับเราเนี่ยตรงไหนอะไรยังไงใครมีภาระใครมีความสามารถในการจ่ายค่าประกันเลี้ยงดูมากกว่าศาลก็จะกำหนดค่าประกันเลี้ยงดูนั้นมาให้นะครับเป็นรายเดือนหรืออาจจะเป็นก้อนเดียวหรืออาจจะไปตกลงปณิบัติยอมความกันในศาลก็ได้นะครับบางคนเจอหมายแล้วกลัวกระทบอาชีพเป็นยิ่งเป็นข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีเขาอาจจะยอมในศาลก็ได
1: ้
0: แต่ยังไงก็ตามคือเรื่องนี้นะครับสุดท้ายถ้ามันคุยกันไม่ได้มันต้องไปจบที่ศาลอยู่แล้วพูดง่ายๆ2 อย่าง1ฟ้องขอให้รับรองเด็กคนนี้เป็นบุตรกับ2เรียกค่าประกันอะไรต้องดูไปด้วยฟ้องไปด้วยกันได้เลยนะครับเป็นในคดีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็หาทนายหาที่ปรึกษากฎหมายคอยช่วยเหลือตรงนี้นะครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคือข้าราชการเนี่ยนะคุณเฟย์นะถ้าเป็นค่าเลี้ยงดูเนี่ยนะโดยหลักแล้วเงินเดือนข้าราชการไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดีแต่ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมันอยู่ภายใต้การโดนอายัดเพื่อเอาไปเลี้ยงดูได้น
2: ะ
1: ไอ้คนพูดเนี่ยมันรู้ป่ะอยากคิดว่าตัวเองเป็นข้าราชการแล้วเอ้ยทำอะไรฉันไม่ได้ไปอ่านกฎหมายทั่วไปบอกเอ้ยเงินเดือนอายัดไม่ได้เงินหลวงอย่างเงี้ยอย่าลืมนะถ้าเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรอายัดแล้วไปเลี้ยงดูบุตรได้แล้วไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำ 20,000 ด้วยผมอยากให้คนที่เป็นคนกลางเหมือนกันแหละลองอธิบายให้ฝ่ายชายเนี่ยเข้าใจเพราะฝ่ายหญิงเองไม่อยากจะให้กระทบถึงหน้าที่การงานด้วยแต่ผู้ชายก็ไม่ควรใช้ภาษาพูดแบบนี้กับผู้หญิงแล้วคนที่กระทบมากที่สุดคือเด็กที่ออกมาก็ไม่ควรพูดแบบนี้สามัญสำนึกมันควรต้องมีมากกว่านั้น
2: ให
1: ้เขาเปิดดูช่อง10หน่อยฮะผมจะได้สอนหน่อยคือไม่ควรใช้ภาษาแบบนี้พูดกับเราเนาะเพราะผมเข้าใจว่าผู้หญิงอ่ะโอเคฉันไม่เอาละพฤติกรรมเธออ่ะแต่เธอควรจะต้องดูแลลูกด้วยเนาะ
2: ค่ะจริงๆแล้วหนูอยู่ก็ได้แต่ว่าเราถึงพูดหยาบๆหรือว่าหนูอยู่ก็ได้แต่ว่าอยู่ในฐานะของพ่อแม่กับลูกที่อยู่ในบ้านแต่ว่าเขาว่าไม่ยินดีที่จะอยู่แบบนี้ด้วยเขาต้องการที่จะเอาบุคคลที่3เข้ามาอยู่แบบนี้
1: คือเดี๋ยวบ้านเป็นของใคร
2: บ้านเป็นบ้านเช่าซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ตอนนี้เขาไม่จ่ายแล้วหนูขายทรัพย์สินต้องมาจ่ายค่าบ้านน่ะ3เดือนแล้ว
1: บ้านเช่า
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูจ่ายเอง
2: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนจ่ายแต่ว่าตอนเขาไม่จ่ายมาสักพักจนหนูขายทรัพย์สินจนจ่ายไม่ไหวแล้วแล้วตัวหนูเองอ่ะก็คือ อยู่บ้านด้วยพักอาศัยที่แฟตด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แฟตนี้เป็นแฟตของสิทธิ์ข้าราชการใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถืออ้างของเขาว่าสิทธิ์ของเขา
2: ใช่ค่ะ
1: แม่คือ
2: แล้วหนูกลับเข้าไปเขาก็บอก
1: อย่างงี้ฮะคืออย่างงี้แม่จริงๆน่าจะเป็นรายการโหนกระแสนี่นะคืออย่างเงี้ยคือด้วยห้องอ่ะมันเป็นสิทธิ์เขาอ่ะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วถ้าเราออกมาจากเขาแล้วเราสามารถดูแลชีวิตของเราได้ไหมที่เป็นการจ่าย
2: ชีวิตหนูดูแลได้แต่ว่าชีวิตลูกก็ค
1: ืออย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ถ้าหนูกับลูกหนูออกมาได้ให้หนูมา

0: ตั้งหลักเอาความสบายใจของหนูก่อน
1: ตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านหนูไม่เคยกลับไปแฟตแล้ว2
0: โอเคโอเคโอเค
1: ถ้าหนูตั้งซึ่งเขาก็เป็นคนจะจ่ายค่าเช่าบ้านคือก่อน
0: ใน
1: รายการเนาะมันเยอะรายละเอียด
0: คุณเฟ
1: ย
0: ์อย่างงี
1: ้ค่ะ
0: คือถ้าเราตั้งหลักด้วยตัวของเราได้เดี๋ยวขอต่ออีกช่วงหน้านะเดี๋ยวขอต่อกับคุณเฟย์เดี๋ยวขอคือเราต้องตั้งหลักแล้วแก้ให้มันถูกต้องถ้าเราจะคิดอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นจะไม่เอามันจะไม่ออกสักทางเดี๋ยวขอพักต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยกับคุณเฟย์อีกอ่ะพักต้นชั่วโมงสักครู่ฮะ

0: ายแดนจันทบุรียังคงคุมเข้มรักษามาตรการความมั่นคงยืนยันปิดด่านทางธรรมชาติคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเกาะติดสถานการณ์ชายแดนก่อนติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วกำแพงและสำรวจพื้นที่รูปตัวก่อติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
2: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
3: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
4: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของ
5: มากมายกายกอง
6: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เตือนกันแย่ยุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
2: หมอผี

0: ปัดความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ครับกลับมาติดตามกันนะครับในชั่วโมงที่2ของรายการนะชั่วโมงแรกนะฮะโอ้น้ำตาน่าจะพรากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องสังคมนะเข้ามาที่รายการนะครับใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะฮะเข้ามาคุยกันที่รายการของเราได้ที่02ครับ206 6102-3นะครับวันนี้เราอยู่กับทนายความวีระเกียรติเอี่ยมสะอาดครับคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรบกวนนะท่านติดตามรายการสายด่วนเนี่ยท่านปรึกษาได้ที่จะเอาไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ถ้ามันตรงกับสิ่งที่ผมแจกไปเช่นเรื่องของมัดจำเวลาท่านจะไปซื้อขายที่ดินแล้วยังไม่ได้จ่ายสดเนี่ยท่านอาจจะซื้อจะขายกันวางมัดจำก่อนอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เนี่ยผลของการวางมัดจำถ้าเกิดมันปฏิบัติตามสัญญาเป๊ะเลยมัดจำมันต้องคืนไหมถ้าสมมติมีเช่าใครยังไงเดี๋ยวรบกวนให้ข้อมูลเรื่องบ้านหน่อย
3: บ้านหนูแต่ผู้จ่ายค่าเช่าเป็นแฟนค่ะ
2: อ้าวถ้าเช่าในนามหนู
3: ค่ะ
2: หนูจ่ายค่าเช่าณตอนนี้ถูกต้องไหม
3: ณตอนนี้หนูจ่ายค่าเช่าใช่ค่ะเพิ่งหนูจะต้องรับผิดชอบจ่ายเองแค่2เดือนที่กับสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะ
2: อ
3: ่
2: ะอย่างนี้นะจ่ายค่าเช่าหนูก็ไหวอยู่ใช่ไหมถ้าพูด
3: เอาจริงๆถ้าเป็นบ้านอย่างเดียวหนูไหว
2: แ
3: ต่ตอนนี้มีภาระเรื่องลูกที่แบบว่าลูกต้องเข้าโรงเรียนแล้วลูกหนูมีปัญหา
2: คืออย่างนี้เรื่องลูกเนี่ยเราแนะนำไปแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณมีทางออกเน
3: า
2: ะส่วนเรื่องบ้านอย่างเมื่อกี้ผมก็ถามกับทนายมันเช่าในนามหนูก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเนาะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วถามเมื่อกี้หนูไหวโอเคเรื่องบ้านมันก็ตัดไปตอนนี้คุณมาอยู่ที่บ้านมันก็จิตใจก็สงบไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรของเขาละนะทีนี้เรื่องลูก
3: ค่ะ
2: ก็ทนายแนะนำไปแล้วเนาะว่าเราจะทำไง
4: ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปในเมื่อช่วงที่แล้วนะครับก็เรื่องลูกเนี่ยสามารถดำเนินการยื่นฟ้องที่ศาลได้เลยนะครับคดีเรื่องอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยมันไม่มีอายุความนะครับฟ้องได้เลยนะครับหนึ่งก็คืออย่างที่บอกต้องฟ้องให้เขารับเด็กคนนี้เป็นบุตรก่อนนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและในคดีเดียวกันเนี่ยให้เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไปด้วยซึ่งค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยครับมันไม่ได้เรียกเฉพาะแบบศาลสั่งให้เป็นบุตรปุ๊บค่อยเรียกได้ไม่นะครับมันย้อนกลับไปจนถึงวันที่เด็กเกิดเลยนะครับเพราะว่าพอเป็นบุตรนะครับศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยความเป็นบุตรมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กเกิดนะครับพอเด็กเกิดกฎหมายมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูและในบุตรค่านมค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยสำรองจ่ายหรือเรากิจการปกติทั่วเช่นชุดนักเรียนนะครับเสื้อผ้าเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าบางกรณีอาจต้องมีคนจำเป็นต้องเรียนพิเศษจากสหวิชาชีพอะไรเงี้ยก็สามารถเรียกตรงนี้ไปด้วยได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลก็จะดูว่าเขาคือความอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยคือไม่ใช่แค่ฝ่ายชายต้องจ่ายฝ่ายเดียวเราเองก็ต้องจ่ายด้วยเพราะเราก็เป็นแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ศาลก็จะดูก็จะชั่งน้ำหนักว่าดูแล้วเนี่ยจากความสามารถทั้งด้านทางเงินเดือนนะครับความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับใครจะควรเป็นฝ่ายที่จ่ายมากกว่
2: า
4: เท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมีเงื่อนไขพิเศษอะไรไห
2: ม
4: นะครับจะจ่ายก้อนเดียวหมดเลยหรือจะทยอยจ่ายนะครับ
2: อ
4: ันนี้ก็เป็นกระบวนการในชั้นศาลอย่างที่บอกบางทีเรายื่นฟ้องไปเนี่ยหมายไปติดหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะมาคุยแล้วนะครับพอยิ่งเป็นข้าราชการด้วยเนี่ยเรื่องโอ้เรื่องศาลขึ้นลงศาลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคร
2: ับ ใช่ฮะ
4: ฉะนั้นก็ตอนนี้ก็นะครับถ้าอยู่ในที่ที่เราสบายใจแล้วนะครับเก็บรวบรวมหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปปรึกษาทนายนะครับให้ไปที่ศาลเยาวชนก็ได้ครับ

0: เยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยมันจะมีทนายที่คอยให้คำปรึกษาเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับทนายความผู้ให้คำปรึกษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอยู
1: ่เขาจะมีความถนัดเลย
0: มันจะเป็นคดีพวกนี้มันจะเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนบางทีมันจะต้องใช้สหวิชาชีพเช่นนักจิตวิทยาสังคมนะครับหรือว่าอัยการเข้ามาดูด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปที่ศาลได้นะครับแล้วก็ลองปรึกษาทางศาลดูว่ากระบวนการตรงนี้เราจะดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างมันจะมีที่ศาลเนี่ยจะมีนิติกรนะครับมีคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเยอะมากเพราะฉะนั้นไปถึงศาลเนี่ยเราไปปรึกษาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมันจะทำให้เรื่องเนี่ยเดินไวนะครับ
1: คุณเฟย์อยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไปตรงจตุจักรเนี่ยศาลเยาวชนกลางอยู่ตรงเนี้ยผมว่าเราต้องทำอ่ะเนาะเพราะมันคือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการอื่นผมก็ไม่อยากให้ไปกระทำบางเรื่องอาจจะไป เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรเราไปติดต่อไปพูดกับคนนั้นอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปให้มันถูกตามขั้นตอนช่องทางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแล้วจะจบทีเดียวเนาะ
2: ค่ะทีนี้ท่านหนูอยากมีคำถามอีกอย่างนึงว่าคือตอนนี้เวลาหนูทวงถามเรื่องนี้ไปแล้วหนูก็บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าป้าไม่รับผิดชอบเรื่องลูกหนูอาจจะต้องให้ทางศาลช่วยหรือว่าให้ทนายช่วยแล้วเขาพูดขู่หนูกลับมาว่า ความเป็นจริงแล้วเขาเคยมีคือหนูรู้ว่าเขาเคยมีแฟนแล้วมีบุตร1คนแต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูแล้วเขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเขามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หนูก็เลยถามว่าอยู่กันมา10 กว่าปีทำไมถึงไม่เคยมีภรรยาแล้วไม่เคยมีทะเบียนสมรสจนวันนี้มาพูดว่ามีทะเบียนสมรส
1: เราอย่าไปสนสิ่งที่เขาพูดเลย
2: ค่ะ
1: เราสนลูกของเราซึ่งมันคือลูกของเขาด้วยถ้าเขาพูดมาเยอะเอาไปเอามาเราจะไม่ได้ทำอะไรเลย
2: เพราะเขาบอกว่าถ้าหนูไปยื่นศาลเขาจะฟ้องหนูว่าเขามีทะเบียนสมรส
1: เขาจะฟ้องหนูเรื่องอะไรฮะในเมื่อเขาเป็นคนผิดจ้ะอยากจะเรียกมานี่ดูพฤติกรรมนันนะอยากจะเรียกมาใกล้ๆแล้วตบปากสักทีนึงไม่ควรพูดแบบนี้ด้วยซ้ำไปเนาะตัวเองเป็นคนกระทำผิดแล้วใช้วาจาที่ไม่เหมาะแล้วไม่ดีกับบุคคลอื่นด้วยจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะควรจะสำรวมในคำพูดแต่ผมเชื่ออย่างนี้คุณเฟย์นะปากกล้าแต่ใจอ่ะหวิวมากเลยผมบอก
2: ค่ะ
1: ถ้าเราเอาจริงอ่ะเขาจะหวิวมากแล้วคุณอย่าไปเชื่อคำพูดเขามากเราพูดเลยว่าเราตอนนี้เราจะใช้วิธีการเจรจาเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าคุณไม่รับผิดชอบก็คงต้องเดินตามกระบวนการของเราไปแล้วคุณก็อย่าไปฟังเขามากน
2: ะ
1: ไปปรึกษาที่ทนายวีระเกียรติบอกที่ศาลเยาวชนนะตรงจตุจักรเขามีหน่วยงานแล้วเขามีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำอย่างดีเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวปรึกษากับอนันต์อารมณ์ขึ้นมันจะไปไม่ไหวต่อนะขอบพระคุณนะฮะเพราะผมไม่ชอบคนพูดแบบนี้อยู่แล้วนะจริงๆคนจะต้องกลัวด้วยซ้ำไปนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ2066102123นะครับ02ครับ2066102123ผมเคยเจอคดีนี้นะอยู่กับคนใกล้ชิดเลยนะเป็นข้าราชการศรีกากีด้วยนะครับแล้วก็เก่งเรื่องเนี้ยจริงๆเลยฝ่ายหญิงก็เอาป้างเดียวเลยนะฮะก็คือเขาฟ้องนะฮะโดนหักเงินเดือนด้วยอายัดเงินเดือนด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะให้ฟังเยอะคือเวลาพูดอ่ะพูดด้วยความเก่งนะฮะแต่ว่าโดนคดีไปจริงๆเนี่ยหงอยเลยจะบอกให้นะฮะอ่ะ02ครับ2066102123นะฮะ02ครับ2066102123นะครับเอกสาร158นะครับเรามีความรู้ดีที่สุดนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาถ้ามันตรงเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับว่าด้วยผลของการวางมัดจำครับถ้าใครยังไม่ได้รบกวนพิมพ์158นะฮะส่วนใครจะปรึกษากฎหมายนะครับท่านปรึกษาเข้ามาที่รายการได้นะครับ02ครับ2066102123มันมีคดีนึงครับผู้จัดซื้อที่ดินเนี่ยไปทำสัญญาซื้อที่ดินนะในราคา1,400,000 บาท1,400,000 บาทจะซื้อที่ดินเขาโอเคตกลงกัน1,400,000

0: รากฏนะครับว่าคนจะขายก็บอกเอางี้ขอวางเงินมัดจำสัก 500,000 ได้ไหม 500,000 นะที่ดิน 1.4 วางไปแล้ว 500,000 ก็เหลือแค่ 900,000 นะฮะที่จะต้องจ่ายในวันที่จะต้องซื้อที่ดินนะฮะก็ปรากฏนะครับโอเควางก็วาง 500,000 บาทราคาที่ดิน 1.5 ล้านบาทปรากฏว่าผ่านไปผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่เอาแล้วที่ดินนะแต่เสียดายเงินที่วางมัดจำ 500,000 ถ้าท่านเป็นคนวางเงินมัดจำแล้วท่านวางไปแล้วท่านผิดสัญญาแน่นอนผู้รับเงินมัดจำเนี่ยเขาต้องได้เขาคือต้องริบแต่ไอ้ผู้วางมัดจำมันบอกว่า 500,000 บาทผมก็เลยไปฟ้องขอให้เรียกเงิน 500,000 นั้นน่ะกลับคืนมาแล้วเรื่องนี้สู้กันถึง3ศาล 500,000 เนี่ยท่านคิดดูว่าเขาได้คืนทั้งหมดหรือได้คืนเพียงแค่บางส่วนจากอยู่คดีในหน้า20ถ้าใครยังไม่ได้เอาไปผมไม่เฉลยนะครับว่าได้คืนไหมวางมัดจำ 500,000 หรือได้คืนบางส่วนอยู่ในเอกสารไปอ่านเองนะอ่ะไปคุณนิวต่อฮะคุณนิวครับเชิญครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: อ่ะเชิญฮะ
1: ครับทรัพย์สินที่ยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อของผมเนี่ยครับถ้าผมจะทำพินัยกรรมเนี่ยมันได้ไหมครับ
0: มันอะไรอ่ะทรัพย์สิน
1: น
0: ะ
1: เป็นที่ดินนะครับ
0: ที่ดินมันมาจากไหน
1: พัดจะรับมาจากส่วนของคุณพ่อครับ
0: คุณพ่อยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: อ้าวคุณพ่อยังอยู่ยังไม่ใช่ของคุณนะ
1: ครับครับแต่ว่าผม
0: อย่าเดี๋ยวฟังทนายฟังทนาย
1: ครับ
0: ทรัพย์มันยังไม่ใช่ของคุณคุณจะไปเขียนละเมอเพ้อฝันให้ทรัพย์ที่จะมาเป็นของคุณในอนาคตเกิดพ่อคุณไม่ให้ทำไงอ่ะฟังทนายก่อนเชิญครับ
2: อันนี้ขออนุญาตสอบถามว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้นะครับคุณพ่อยังอยู่เขาจะโอนให้เราจากอะไรครับให้ด้วยใช่ไหมฮะซื้อขาย
1: คือคุณพ่อไปทำเรื่องไว้ที่ดินแล้วครับก็คือยกให้อ่ะครับแต่ว่าน้องสาวว่าทรัพย์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยเขาไม่ไปทำให้ครับเรื่องก็เลยค้างอยู่ที่ดินครับตอนนี้ครับ
0: คืองี้ที่ดินแปลงนี้มีกรรมสิทธิ์ร่วม2คนหรือเปล่า
1: ใช่ครับน้องสาวนี่คือถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่2งานนะครับ
0: ครับมันมีชื่อพ่อกับชื่อคุณนะครับ
1: ชื่อพ่อกับชื่อน้องสาวครับ
0: ชื่อพ่อกับน้องสาวนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อเขาจะยกส่วนของคุณส่วนของเขาให้คุณถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาจะโอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอนให้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จริงๆนะถ้าพ่อจะโอนสิทธิ์ของตัวเองให้กับคุณน่ะถ้าจะโอนแค่นี้นะ
1: ครับ
0: แค่นี้จริงๆใช่ไหม
1: ก็มีข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับแต่ว่าที่น้องสาวเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยเขาไม่ไปทำให้อ่ะครับเพราะตอนนี้ที่ดินเขาทำให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: คืองี้ถ้ามันแค่โอนสิทธิ์จากพ่อมาหาคุณเนี่ยมันก็คือการจดทะเบียนเปลี่ยนนะผมฟังดูนะกับทนายนะเพราะผมกำลังหันหน้ามองกันอยู่ว่าแล้วน้องสาวมันจะมายุ่งทำไมเนี่ยเมื่อเราไม่ไปกระทบสิทธิ์ของเขาฟังทนายในหลักการก่อนนะเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยมันแย้งกันอยู่เชิญทนาย
2: ครับก็ถ้ากรณีนี้นะครับคือมันเป็นโฉนดมันยังไม่ได้มีการแบ่งแยกเนาะมันเป็นแปลงเดียวแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันถ้าพ่อจะโอนให้เรามันก็โอนมาเป็นแค่เปลี่ยนชื่อจากชื่อพ่อ
0: จดทะเบียนจากชื่อพ่อมาเป็น
2: ชื่อเราให้มันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับน้องสาว
0: ถูก
2: นะครับทีนี้ฮะมันเรื่องน้องสาวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเสียประโยชน์หรืออะไรเลยเพราะว่าต่างคนต่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในฐานะเท่าเดิมอ
0: ่
2: ะนะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคืออีกคนคือน้องสาวเนี่ยไม่ได้เสียประโยชน์หรือสิทธิ์เลยตรงนี้ปกติแล้วที่ดินเนี่ยก็จะดำเนินการให้แต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรยังไง
0: เว้นแต่จะแบ่งจะแยกจะทำอะไรมากกว่าการจดทะเบียนโอนสิทธิ์หรือใบโฉนดอยู่กับน้องไม่ได้อยู่กับพ่ออ
1: ยู่กับน้องครับ
0: น่านเห็นไหมล่ะเอาเชิญฮะโฉนดเนี่ยตัวที่จะจดทะเบียนเนี่ยมันอยู่กับน้องนะเพราะถ้าจดโอนสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมันไม่มี

0: ัญหาใบโฉนดอยู่กับน้องเชิญฮะ
1: ครับคือใบโฉนดอยู่กับน้องนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องให้เขาต้องคุยด้วยดีก่อนให้น้องมาเดินเรื่องนะครับเอาใบโฉนดเนี่ยมาดำเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องจดทะเบียนก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้เสียประโยชน
0: ์
1: นะเขายังมีประโยชน์สิทธิประโยชน์เท่าเดิมเลยต่างคนต่างเป็นเจ้าของคนละครึ่งนะครับเขาไม่ได้เสียประโยชน์เลยแค่มีเราไปเป็นเจ้าของร่วมแทนพ่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมนะครับอันนี้ก็ต้องปรึกษากับทางที่ดินแล้วว่าจะเดินเหมือนกันอย่างไรบ้างจะต้องไปแจ้งความไหมนะครับต้องออกใบแทนไห
0: ม
1: หรือจะต้องดำเนินการยังไงนะครับตรงนี้ที่ดินเขาจะให้คำปรึกษาเพราะว่าแต่ละกรณีเนี่ยที่ดินแต่ละที่นะครับก็จะมีเวในการดำเนินการไม่เหมือนกันนะคร
0: ับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ขั้นแรกไปคุยกับน้องสาวก่อน
0: ครับ
1: ว่าแค่เอาโฉนดนะครับมาเปลี่ยนชื่อจากชื่อพ่อเป็นชื่อเราแต่ชื่อน้องสาวยังอยู่
0: แล้ว
1: สิทธิ์เขาเท่าเดิมทุกประการถ้าจะต้องแบ่งต้องโอนอะไรยังไงเขาก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งหรือตามสัดส่วนที่กำหนดท้ายโฉนดอยู่แล้วนะครับส่วนเขาจะดำเนินการอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราทำเองคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้เสียประโยชน์เลยตรงนี้คุยกับเขาให้เข้าใจก่อนนะครับส่วนเขาไม่ส่งมอบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องเป็นดำเนินการกับเจ้าที่ดีแล้วทำยังไงได้บ้างนะครับขอออกไปแทนได้ไห
0: ม
1: หรืออะไรยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนอีกเรื่องมรดกทำพินัยกรร
0: ม
1: ถ้ามันโอนมาเป็นชื่อเราแล้วนะครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าทรัพย์ที่จะเป็นระบุในพินัยกรรมได้เนี่ยครับต้องเป็นทรัพย์ของผู้ทำณวันที่ทำพินัยกรรมแล้วนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่รู้จะได้มาไหมในอนาคตแน่ไม่แน่เงี้ยครับมันไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นบางทีทำพินัยกรรมมันจะมีปัญหากฎหมายเลยห้ามนะครับให้เฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในณวันทำพินัยกรรมเท่านั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องสิทธิอาจจะมีบางกรณีเช่นสิทธิเรียกร้องแบบนี้อาจจะทำได้แต่ถ้าเป็นที่ดินอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นชื่อเราก่อนนะครับและทำพินัยกรร
0: ม
1: นะครับให้ได้เฉพาะแค่ส่วนของเรานะไม่ได้ให้ทั้งแปลงเพราะว่าน้องสาวเองเนี่ยก็ยังมีส่วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปเนี่ยก็ต้องเขียนบอกว่าให้เฉพาะส่วนที่เป็นเราจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่นะครับถ้าไปให้ทั้งแปลงเลยเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับน้องสาวอีกมันจะวุ่นวายเวลาแบ่งนู่นนี่นั่นต้องมาร้องแต่โหเรื่องจัดการมรดกอีกนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยิงยาวไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ไปคุยกับน้องสาวดีๆก่อนนะครับว่าต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับสิทธิ์เขายังมีเหมือนเดิม 100% ทุกอย่างนะครับแค่เปลี่ยนชื่อจากชื่อพ่อมาเป็นชื่อเร
0: าน
1: ะครับขอเอาโฉนดไปดำเนินการได้ไหม
0: ครับจริงๆพ่อกับลูกน่าจะคุยกันได้อยู่นะพ่อกับน้องสาวอะ
2: ครับก็คือตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ครับคือคุณพ่อก็คุยแล้วผมก็คุยแล้วครับแล้วคุณพ่อก็มอบอำนาจมาให้ผมเป็นคนคุยกับทางที่ดินทำเอกสารทางที่ดินแทนท่านเลยครับแต่ว่าพอเวลาไปจะไปโอนเนี่ยก็คือน้องสาวต้องไปด้วยเพราะว่าเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่แค่2งานก็ถือว่าเขามีสิทธิ์อยู่ด้วยครับ
0: คือใช่เขามีสิทธิ์
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่มันจะโจทย์มันต้องเอาโฉนดไปม
2: ัน
0: เป็นการจดเปลี่ยนจากชื่อพ่อมาเป็นชื่อคุณส่วนของน้องมันมีอยู่แล้วมันไม่ไปกระทบน้องอยู่แล้ว
2: ครับตอนนี้เขาไม่ยอมไปทำให้เลยครับ
0: ผมไม่ทราบนะเรื่องภายในครอบครัวนะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยทำไมลูกไม่ฟังพ่อนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวละซึ่งผมกับทนายคงไปยุ่งไม่ได้หรอกแต่ในหลักแล้วเนี่ยน้องสาวไม่ได้เสียสิทธิ์2งานของเขาเลย
2: ครับก็จริงอย่างที่คุณทนายพูดนะครับ
0: ก็นั่นแหละผมถึงไม่ไปสามารถไปยังรู้เบื้องลึกได้ไงว่า
2: ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยไม่กระทบ
0: คืองี้คืองี้คุณนิวคุณนิวอย่างงี้ผมว่าเรื่องครอบครัวอย่าเอามาออกอากาศเลยนะเพราะผมไม่รู้อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นน้องสาวว่าทำไมเขาติดใจเขาถึงไม่ไปดำเนินการหรือเอาโฉนดไปให้อันนี้เราไม่รู้หรอกเนาะเพราะผู้เล่าก็เล่าในฝั่งของผู้เล่าแหละแต่ถ้าเราฟังน้องสาวมันก็จะมีเหตุอีกอย่างนึงแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโฉนดมันก็จดเปลี่ยนจากพ่อมาเป็นชื่อคุณนะจบ
2: ครับ
0: นะครับแล้วที่ดินแปลงนี้ฟังผมนะที่ดินแปลงนี้ใครเป็นคนอยู
2: ่คนที่อยู่อาศัยอะครับ
0: ใช
2: ่ตอนนี้ผมก็อยู่ส่วนหนึ่งอะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้มีกิจการเช่าอยู่อะครับ
0: นั่นไงตอนนี้มีเหตุของมันอยู่มันมีเหตุของมันอยู่ที่ทำไมน้องไม่ยอมเนาะพอฟังในข้อเท็จจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นอยู่

0: เอางี้นะฮะคุณไปปรึกษาที่สำนักงานที่ดินถ้าโฉนดไม่ได้เรามาจดจะทำยังไงได้บ้างซึ่งผมก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็คงจะแนะนำว่าเราก็ทำอะไรให้ไม่ได้เว้นแต่คุณไปฟ้องกัน
1: ครับครับ
0: มันก็จะเป็นคดี
1: นั้นนะครับ
0: เออนะคุณรู้อยู่แล้วแต่ทนายผมก็ไปตอบไม่มากกว่านั้นไม่ได้หรอกนะเอาชัดเจนแล้วนะ
1: ครับครับแล้วผม
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับผมครับผมนะฮะอ่ะคุณสุบันต่อฮะเชิญครับคุณสุบันคุณสุบันครับ
2: ครับครับผม
0: อยู่กับทนายแล้วนะ
2: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับคุณสุบัน
2: ครับผม
0: เชิญฮะ
2: ผมอยากจะถามว่าผมมีที่ดินโฉนดอยู่ครับผมจะโอนให้ลูกครับ
0: คุณสุบันเปิดวิทยุโทรทัศน์อยู่ไหม
2: กำลังปิดครับโทรทัศน์ครับ
0: ปิดเลยนะ
2: ครับผมจะโอนให้ลูกแต่ว่าเขามีภรรยาแล้วครับเขาแต่งงานกันเขาจดทะเบียนอย่างพูดว่าเราโอนให้ลูกดีภรรยาเขาจะมีสิทธิ์ได้ไหมครับ
0: ทำไมอ่ะเราไม่อยากให้สะใภ้เราเหรอ
2: ครับแบบอยากให้ลูกเขาใช้ส่วนตัวไปก่อนไหมครับเกิดว่าเขาแยกกันอยู่จะเกิดเขาข้างหน้าเขาแยกกันอยู่ปุ๊บนี่เราก็
0: อย่าไปคิดไกลสิตอนนี้เขายังอยู่ด้วยกันอยู่
2: ครับผม
0: เดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นเนี่ยสะใภ้เขาทราบเรื่องเขาจะนั่นนู่นนี่เคืองเออปู่อีกนะเออทำไมอ้าวอยู่กับลูกเขาแท้ๆเวลาโอนให้บอกจะมากีดกันให้เฉพาะลูกเขาฉันเป็นสะใภ้ฉันไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกเนาะอันนี้บอกในเชิงสังคมเอาไว้แต่ในหลักกฎหมายมันมีวิธีการไหมมีแต่ผมก็ต้องให้แง่คิดทางสังคมไปด้วยนะบางทีสะใภ้ดูแลคุณสุบันอย่างดีเลยเช้าถึงข้าวต้มไก่หม้อเบอร์เลอร์ไข่พะโล้มาพอวันจะโอนที่ดินบอกฉันไม่โอนให้แกนะฉันโอนให้ลูกฉันน่ะอย่างเดียวอย่างเงี้ยเชิญทนายฮะ
3: ครับก็ เรื่องนี้นะครับเรื่องถ้าเราโอนไปให้ลูกชายเนาะมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของลูกชายใช่ไหมครับแล้วทีมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องทางกฎหมายคือสินสมรสกับสินส่วนตัวนะครับเรื่องสินสมรสสินส่วนตัวสินสมรสคืออะไรนะครับสินสมรสคือทรัพย์สินที
0: ่
3: สามีภรรยานะครับต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์นะครับในสินสมรสสัญญาหรือว่าคนละครึ่งคือถ้าหย่าร้างกันหรือว่าเสียชีวิตกันต้องแบ่งให้นะครับต่างฝ่ายต่างคนละครึ่งกับสินส่วนตัวสินส่วนตัวคือสินทรัพย์สินนะครับที่ไม่ต้องเอาไปแบ่งครึ่งให้กับภรรยาทีนี้นะครับการที่เราจะโอนนะครับแล้วไม่ให
0: ้
3: ทำได้2 อย่าง
0: ครับผม
3: หนึ่งนะครับสามารถโอนโดยเสน่หาคือให้โดยเสน่หาเลยนะครับก็คือโอนแบบไม่ต้องคิดเงินนะครับให้โดยเสน่หามันจะมีวิธีการโอนไปที่ที่ดินนะบอกว่าเนี่ยเป็นการโอนให้โดยเสน่หาก็คือให้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายไม่มีการคิดค่าตอบแทนนะครับแบบนี้โอนไปปุ๊บมันจะกลายเป็นสินส่วนตัวนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินของผู้ชายลูกชายของเราโดยแท้นะครับไม่ต้องไปแบ่งกับวิธีที่2นะครับเผื่อไว้ก่อนดูไว้ก่อนกรณีนี้คือไม่ต้องรีบโอนทำเป็นพินัยกรรมว่าถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของลูกชายชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับพอมันเป็นทรัพย
0: ์
3: พินัยกรรมเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์มรดก
0: ครับผม
3: พอเป็นทรัพย์มรดกเนี่ยนะครับลูกชายเราที่ได้รับมรดกทรัพย์สินนั้นที่เป็นทรัพย์มรดกจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่ต้องเอาไปแบ่งให้กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2ทางนะครับถ้าจะดำเนินการนะครับ1ถ้าจะดำเนินการเลยไปจดทะเบียนให้โดยเสน่หาที่ดิน2ถ้าจะรอก่อนนะครับดูก่อนว่าเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตเผื่อเราอยากไม่เอาแล้วก็โอนให้แบบตามปกติซื้อขายหรืออะไรยังไงนะครับ
0: ครับผม
3: จะแบ่งฝ่ายหญิงด้วยก็ไปทำพินัยกรรมซะนะครับพินัยกรรมทำได้หลายแบบ
0: ครับผม
3: แต่ถ้าจะให้แนะนำไปที่อำเภอนะครับพินัยกรรมฝ่ายเมืองจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการมันจะมีความแน่นอนนะครับมีขั้นตอนที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลเราทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นมันจะมีความถูกต้องไม่ต้องมากังวลว่าโอ๊ยเป็นพินัยกรรมปลอมหรือเปล่
0: า
3: ผิดแบบหรือเปล่าต้องมาทะเลาะกันอีกในภายหลังนะครับประมาณนี้ครับผม
0: คุณสุบาน
2: เสียงไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยได้ยินเลยครับเสียงนะครับ
0: นี่ตอบคืออย่างนี้ตั้งใจฟังนะ
2: คุณนันท์ได้ยิน

0: เสียงนิดหน่อยครับ
1: นี่ผมว่าเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วฮะ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวฟังอีกครั้งนึงนะ
0: ครับ
1: นี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ย
0: อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์เหรอมีที่เยอะเหรอเนี่ย
0: ไม่เยอะครับ
1: ไม่เยอะ
0: คร
1: ับแล้วเมียยังอยู่ไหมเนี่ย
0: ไหนครับ
1: เมียยังอยู่ไหม
0: อยู่ครับ
1: มีลูกกี่คนน่ะ
0: มี2คนครับ
1: 2คนให้2คนไหม
0: อ๋อเขาแบ่งกันแล้วครับให้คนละ
1: แบ่งกันแล้วนะ
0: คนละส่วนคร
1: ับ
0: คนละส่วน
1: เออให้มันเท่ากันนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอีกอ่ะตั้งใจฟังนะ
0: ครับ
1: คือพอดีฝนฟ้าก็จะตกนี่หึ่มๆมาอยู่นี่นะฮะอาจาร
2: ย์แบบนะครับ
0: คร
2: ับ อันนี้ได้ยินผมชัดเจนนะครับ
0: ได้ยินแล้วครับ
2: หนึ่งนะครับไปจดทะเบียนโอนให้โดยเสน่หาคือไปที่ดินนะครับบอกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เอาโฉนดไปด้วยเลยนะครับบอกว่าโอนให้ลูกชายนะครับให้โดยเสน่หาคือไม่คิดเงินไม่ใช่การซื้อขายนะครับให้โดยเสน่หาอันนี้แหละวิธีที่1นะครับกับ2ถ้ายังไม่โอนตอนนี้ไปทำพินัยกรรมนะครับไปทำพินัยกรรมบอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับฉันจะให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของลูกชายคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับพินัยกรรมทำได้หลายแบบใครที่รู้จักมีผู้ใหญ่บ้านมีอะไรรู้จักก็ให้เขามาทำให้ก็ได้แต่ถ้าจะเอาชัวร์นะครับเอาที่ไม่ต้องไปกังวลนะว่าอนาคตจะมีปัญหาภายหลังไปที่อำเภอนะครับอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับไปที่อำเภอแล้วบอกว่ามาทำพินัยกรรมจะทำพินัยกรรมโอนที่ดินให้กับลูกชายนะครับมี2วิธีนี้นะครับ1คือโอนให้โดยเสน่ห
1: า
2: 2ไปทำพินัยกรรมซะ
1: ครับให้เสน่หาระหว่างสมรสมันก็คือสินที่เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ครับผมนะ
0: ครับครับสงสัยอย่างเดียวครับตอนที่ว่าเสน่หาคือว่าสินสมรสก็ว่าเขาไม่ได้แล้วเนาะแต่กับลูกเนาะครับ
1: คือถ้าโอนให้โดยเสน่หาเนี่ยเสน่หาลูกเรามันก็เป็นของลูกเราเป็นสินส่วนตัวที่ทนายอธิบาย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แต่ครับเข้าใจแล้วครับ
1: แต่เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปนะแต่ถ้ามันยังอยู่ด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินะ
0: ครับ
1: โอนมันเป็นสินส่วนตัวของลูกชายเรานะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วโทษนะลูกคุณตายเมียเขาได้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณยังอยู่คุณก็ได
0: ้
1: ทีนี้ก็คือสิทธิ์เนี่ยนะครับเราบางทีต้องบอกคุณพ่อคุณแม่บางทีกลัวว่าคุณลูกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปไม่ได้ไงไปคิดการไกลบางทีมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกเนาะถ้าบางทีเนี่ยคู่สมรสเขามีความรู้สึกเยอะแรงอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่โอนให้แล้วไม่รู้ว่าโอนให้เฉพาะลูกเขาสะใภ้ไม่ได้ลูกเขยไม่ได้เขาจะมีความรู้สึกตรงเนี้ยคุณพ่อก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ
0: คร
1: ับ ครับฝากไว้ให้คิดเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบพระคุณนะ

0: ก็เลยไปฟ้องเรียกเอา 500,000 นั้นน่ะคืนมา
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: เรามีในไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: ตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
0: กลับมาคุยกันต่อนะครับนับถอยหลังแล้ว22นาทีสดในรายการนะครับในช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาการติดตามรายการสดจันทร์ถึงศุกร์ยาว2ชั่วโมงนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันนะครับเว้นวันที่ไม่มีในเรื่องของการนัดประชุมเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะไม่นัดวันศุกร์นะวันจันทร์อังคารเนี่ยเป็นของวุฒิถ่ายทอดเราก็ต้องทำนะครับพุธพฤหัสเป็นสสเราก็ถ่ายทอดก็เลยจะไม่เจอกันรายการสดนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดตามรายการเราไม่ได้หายไปไหนนะถ้าท่านอยากจะปรึกษาท่านก็โทรช่วงบ่ายของวันราชการพอบ่ายโมงก็โทรเลย02-206-6102-3แต่ถ้าเป็นระบบไลน์ท่านเล่นไลน์เป็นเนี่ยท่านแอดไลน์ของรายการแล้วถ้าท่านมีปัญหาท่านพิมพ์ข้อความมาบอกติดต่อหาฉันหน่อยฉันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะติดต่อไปหาท่านฝากเบอร์โทรผ่านระบบไลน์เอาไว้ได้ระบบไลน์ถ้าแอดแล้วเราไม่ส่งข้อความไปกวนท่านเลยจะมีข้อความอัตโนมัติครั้งแรกที่ท่านแอดมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นจะไม่ส่งข้อความไปสวัสดีท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าระบบไลน์ของรายการสายด่วนจะไปส่งข้อความกวนท่านทุกวันไม่ถ้าท่านไม่ถามเราไม่ตอบนะอันนี้คือระบบไลน์อ่ะรบกวนแอดเลยที่QR code ตัวสีดำเนี่ยขึ้นให้หน้าจอนะฮะส่วนเอกสารนะครับอย่าลืมเอาไปอ่านไปศึกษากันนะว่าด้วยผลของการวางมัดจำส่วนมากเราจะคุ้นกับการไปจัดซื้อจัดขายที่ดินแล้วเขาก็จะขอวางมัดจำนี่แหละนะครับบางเจ้าขอวางเยอะบางเจ้าก็ขอวางนิดหน่อยนะฮะแล้วเวลาผิดสัญญากันเนี่ยมันจะมีคำว่าคืนมัดจำริบมัดจำเนี่ยใครเป็นคนได้คืนใครเป็นคนโดนริบท่านต้องรู้แล้วใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกท่านต้องอ่านคดีซึ่งมันมีคดีประกอบกันอยู่เนี่ยผมเรียบเรียงมาให้เนี่ยหลายคดีมากเลยกับคดีที่ผิดสัญญากันแล้วก็คืนนะริบนะอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่เป็นคดีแสดงว่ามันไปฟ้องกันเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยข้อที่จริงแบบเนี้ยทางกฎหมายศาลท่านตัดสินยังไงก็พิมพ์มา158นะฮะใครจะโทรริบโทรเลยตอนนี้สาย

0: ว่าง20นาที02ครับ2066102-3 2เบอร์นะ02ครับ2066102-3คดีที่ผมเล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี59เนาะตกลงซื้อขายที่ดินกันเนี่ยจะซื้อจะขายที่ดินกันเนี่ย1,400,000วางมัดจํา 500,000ไอ้คนจะซื้อมันผิดสัญญาบอกเฮ้ยผมไม่เอาละขี้เกียจมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันผิดสัญญาฝั่งที่รับเงินมัดจำก็ริบ 500,000 บาทมันก็เลยไปฟ้องไงคนจะซื้อบอกเฮ้ย 500,000 เยอะเกินไปได้คืนไหมเอออ่ะเดี๋ยวเล่าต่อคุณภาคภูมิก่อนฮะคุณภาคภูมิครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากเรียนสอบถามครับคือมีบ้านเช่าให้คนเช่าอยู่เนี่ยแล้วก็เขาไม่จ่ายค่าเช่ามา3เดือนแล้วนะครับสัญญาเหลืออีก8เดือนนะครับทีนี้พอไปดูบ้านเช่าปั๊บเนี่ยเขาก็ขนของอะไรออกไปเรียบร้อยหมดแล้วเราโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็อ่านแต่ว่าเราจะเข้าไปในพื้นที่บ้านเช่าของเราเนี่ยได้ไหมครับเพราะเขาไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้อะไร
0: เจอนะท่านนาย
2: ครับกรณีนี้คือเขาไม่อยู่เลยใช่ไหมครับทรัพย์สินไม่อยู่ตัวผู้เช่าไม่อยู่ไม่มีใครเหลืออยู่เลย
1: ใช่ครับติดต่อไม่ได้ด้วยครับ
2: เข้าไปยังสถานที่เช่าได้เลยเพราะว่าถือว่าเขาสละการครอบครองไปแล้วนะครับพอไม่มีการครอบครองแล้วจะไปความผิดเรื่องบุกรุกอะไรลบลวงการครอบครองมันไม่มีลงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราเข้าได้เลยนะครับทีนี้เรื่องค่าเช่านะครับไม่จ่ายมา3เดือนอันนี้เขาหนีไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาผิดสัญญาเช่าแล้วนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเช่าได
0: ้
2: นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดำเนินการยังไงครับผม
1: ทีนี้เราต้องทำจดหมายแจ้งไหมครับ
2: ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าจดหมายที่ทนายเรียกว่าโนติสโนติสเนี่ยทำโนติสแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนในการฟ้องคดีคือบางคดีเนี่ยจดหมายไปแจ้งยกเว้นกฎหมายกำหนดเช่นค้ำประกัน
0: อ
2: ันนี้ต้องทำไปแจ้งนะครับแต่เรื่องเช่าเนี่ยกรณีเนี่ยเขาหนีหายไปแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องทำโนติสไปแจ้งแล้วเว้นแต่เราไม่อยากฟ้องศาลบางทีโนติสกระดาษแค่ไม่กี่แผ่นเนี่ยมันไปถึงเขาเนี่ยมันเคลียร์คดีที่จะเกิดขึ้นในคดให้จบได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะดำเนินการส่งจดหมายไปบอกกล่าวเขาก่อนไห
0: ม
2: นะครับถ้าจะดำเนินการก็ต้องว่าจ้างทนายนะครับให้ทนายดูข้อเท็จจริงข้อกฎหมายว่ามีเรื่องทรัพย์สินเสียหายอะไรหรือเปล่าบ้านที่เช่าไปเนี่ยมีทรัพย์สินเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือเปล่าก
0: ็
2: คือไม่ได้ใช้ตามปกตินะครับมีการงัดอะไรนะครับมีทีวีทรัพย์สินอะไรหายไปหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูแล้วก็ส่งจดหมายไปบอกได้นะครับถ้าบอกแล้วยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการก็ฟ้องคดีนะครับ
1: ทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้ากรณีที่วันดีคืนดีเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาลืมของอยู่ในนี้แล้วของเขาหายไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงครับ
2: ครับอันนี้นะครับแนะนำเลยนะครับ1ก่อนเข้าไปนะครับให้ถ่ายรูปทุกมุมเลยนะทุกมุมทุกสถานที่มีทรัพย์สินอะไรถ่ายรูปไว้และถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับเอาวิดีโอเหมือนเราเดินเข้าแล้วก็ถ่ายไลฟ์สดไปเลยนะครับให้รู้ว่าเนี่ยวันที่เราเข้าณวันนี้เนี่ยมันมีของเท่านี้นะครับส่วนถ้าของเขาหายอะไรยังไงนะครับถ้าเขาจะมาเดินเรื่องเนี่ยมันเป็นภาระของเขาที่ต้องไปพิสูจน
0: ์
2: ว่าอะไรหายมีจริงหรือเปล่านะครับเราเองก็สู้ไปว่าเนี่ยนะวันที่เราเข้าเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้จริงหลักฐานก็มีว่ามีอยู่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขามาจริงๆนะครับมันก็จะมีประเด็นข้อต่อสู้ประมาณนี้แต่ถ้าเขาไม่มาโอ้โหหนีเช่าขนาดนี
0: ้
2: ไม่น่ากลับมาได
0: ้มันไม่คิดขนาดนั้นหรอกมั้งถ้าของมันไม่มีแล้วมันไม่แต่เราจะจัดการมันนะ
1: ครับ
0: อย่าไปคิดมาก
1: ครับผม
0: ของขนไปหมดแล้วมันจะวกมาเพื่อมาแกล้งเราว่าเฮ้ยของฉันหายไงเพราะว่ามันคงคิดหลายตรรกะมากไอ้คนนั้นฮะนะอย่าไปคิดมาก
1: ครับครับ
0: ครับผมอ่ะ
1: ขอบ
0: พระคุณนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ2066102-3นะครับใครยังไม่ได้เอกสารตอนที่158พิมพ์เข้ามานะผลของการวางมัดจำการวางมัดจำเนี่ย เงินสำหรับแต่ละท่านอาจจะดูแตกต่างกันในคุณค่าบางท่านบอก 30,000 นิดเดียวบางท่านบอก 30,000 เอ้ยเยอะนะสำหรับเรามันขึ้นกับว่าท่านไปวางในเงื่อนไขสัญญาอะไรสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับนี้ตกลงกันขายที่ดิน1,400,000 บาท1,400,000 บาท

0: นะแล้วผู้จะซื้อก็โอเคตกลงกับผู้จะขายบอกอ่ะวางมัดจำซะ 500,000 นะ 500,000 บาทเลยนะโอ้มันก็เหลือแค่เงินสดแค่ 900,000 ที่จะต้องไปวางใช่ไหมเพราะวางไปจ่ายตอนปิดนะฮะปรากฏนะครับผู้จะซื้อที่เขาครับไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้จะขายที่ดินเขากำเงิน 500,000 อยู่แล้วเขามีสิทธิ์ริบเลยไอ้คนจะซื้อที่ดินมันก็เสียดายเงิน 500,000 มันสิฮะที่มันไปวางนะฮะเพราะถึงแม้ว่ามันเป็นคนผิดสัญญานะมันก็เสียดายเงิน 500,000 มันไปเจรจาแล้วผู้จะขายบอกฉันมีสิทธิ์ริบมันก็เลยไปฟ้องศาลครับบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมไปวางเงินมัดจำเยอะมากเลยตั้ง 500,000 ผมขอคืนหน่อยเถอะ 500,000 บาทนั้นเนี่ยสู้กันจน3ศาลนะสู้กันจน3ศาลถ้าใครอ่านเอกสาร157จะมีฎีกาหนึ่งนะฮะว่ามัดจำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เขียนเป็นกฎหมายบอกให้ศาลลดได้นะไม่มีอะไรเขียนไว้ว่าให้ศาลลดมัดจำได้แต่บอกไว้เลยว่าคดีที่เขาฟ้องที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขามีช่องในการไปฟ้องและอ้างอิงกฎหมายตัวหนึ่งแล้วศาลลดจาก 500,000 ให้สามารถริบได้เท่าไหร่ผมไม่เฉลยถ้าใครไม่เอาเอกสารตัวนี้ไปท่านจะไม่ได้ความรู้และกระจ่างเรื่องนี้เลยอ่ะพิมพ์158ฮะ158เข้ามา158นะเป็นระบบไลน์เดี๋ยวส่งลิงก์จบรายการเดี๋ยวผมไปนั่งส่งลิงก์ให้ไปคุณทองศรีต่อฮะเชิญครับ
1: ค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงจ๊ะ
1: คือเอาโฉนดที่ดินให้น้องสาวไปค้ำประกันเมื่อปี2537
0: โอ
1: ้ค่ะครับตอนนั้นหนูทำงานอยู่กรุงเทพก็นั่งรถจากกรุงเทพมาเซ็นให้เข้าธนาคารกรุงไทย
0: ประกันหนี้ให้เขา
1: ใช่ค่ะหนูไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวนะ
0: ไม่เป็นไรจ้า
1: แต่ต่อมาหนูก็ใส่ให้สักทีแล้วมันก็มีไอ้จดหมายจากไอประกันภัยของธนาคารกรุงเทพมาว่าบ้านเราเนี่ยถูกธนาคารกรุงเทพไปจำนองที่ธนาคารกรุงเทพป้าก็เลยไปถามธนาคารกรุงเทพว่ามันจำนองแบบไหนเนี่ยทำไมมันนานจังเลยแล้วป้าก็ไม่ได้มาเซ็นก็บอกว่าน้องสาวมาวางเป็น COD ป้าก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเพราะไม่เคยกู้เงินธนาคารค่ะ
0: อืม
1: ตอนนี้ก็บอกให้น้องสาวว่าช่วยถ่ายมาให้หน่อยมัน20กว่าปีแล้วมันนานมากน้องก็บอกว่าให้ไปถามกับลูกสาวเขาเพราะให้ลูกสาวเขาบริหารกิจการไปบอกกับหลานก็บอกว่าอีกปีนึง6ปีเต็มๆแล้วค่ะเนี่ยแต่ละปีป้าก็ถามเขาบอกอีกปีนึงทำยังไงป้าจะได้โฉนดอะค่ะ
0: ไม่รู้จะทำยังไง
1: ค่ะอยากจะให้เขาถ่ายโฉนดคืนมาให้ค่ะ
0: อย่างนี้เดี๋ยวต้องให้ทนายอธิบายก่อนเพราะเดิมเนี่ยคุณบอกว่าคุณไปค้ำประกันหนี้ให้กับน้องสาวที่กรุงไทยถูกต้องไหม
1: ใช่เอาโฉนดให้เขาไปค่ะ
0: เอาโฉนดให้เขาไปผมคิดว่าคุณก็น่าจะเซ็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่ค่ะไม่รู้เลย
0: จ้าเพราะฉะนั้นต้องให้ทนายอธิบายเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงเพราะข้อที่จริงคือคุณเซ็นอย่างเดียวเนี่ยไอ้การเซ็นอย่างเดียวนี่แหละนะเชิญทนายฮะเชิญ
2: ครับอันนี้ถ้าฟังจากข้อที่จริงนะครับเรื่องค้ำประกันกับเอาที่ดินไปค้ำประกันเนี่ยมันมีจุดตัดกันอยู่นะครับถ้าค้ำประกันเนี่ยมันคือการที่เราเอาตัวเราเนี่ยครับตัวที่เป็นบุคคลเนี่ยไปค้ำประกันว่าฉันมีทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของฉันมาค้ำประกันให้กับคนนี้ถ้าคนนี้ผิดนัดฉันยอมเอาเงินหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามของฉันไปจ่ายให้คุณ
0: เรา
2: ไปไล่เบี้ยคนผิดนัดเองกับไอ้ลูกหนี้เองนะครับแต่พอมันเป็นเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับปกติยิ่งเป็นธนาคารด้วยนะครับที่เป็นธนาคารของทางรัฐเนี่ยถ้ามีที่ดินเราที่ดินเป็นค้ำประกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจำนองพอเป็นเรื่องจำนองคนที่มีสิทธิ์จำนองได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่ดิน
0: ครับผม
2: นะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยเซ็นอะไรไปบ้างแต่ถ้าดูจากทรงนี้แล้วธนาคารรับจำนองเนี่ยแสดงว่ามันต้องม
1: ีจำนองค่ะท่าน
0: จำนอง
1: แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ธนาคารกรุงเทพแล้วนะธนาคารกรุงเทพอะค่ะ
0: คืออย่างเงี้ยไอ้ไม่ได้เซ็นเนี่ยเราต้องไปตรวจเอกสารเพราะว่าไอ้เซ็นไม่เซ็นเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณไปเคยเซ็นอะไรไว้เพราะว่าคุณเคยไปทำตั้งแต่ปี37ไอ้จำได้ไม่ได้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปมั่นใจตัวเรา
2: ครับ

0: ายฮะ
1: ก็ถ้าดูจากข้อได้จริงนะครับตอนนี้ชื่อท้ายโฉนดเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของน้องสาวเราไปแล้ว
0: เดี๋ยวๆคุณทองศรีเนี่ยเคยเช็คโฉนดตัวเองไหม
2: ไม่เคยเช็คค่ะเดี๋ยวว่าจะไปเช็คที่
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะไปเช็คโฉนดนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันไปจากกรุงไทยไปกรุงเทพ
1: ใช
0: ่ทนายบอกเอ๊จากกรุงไทยไปกรุงเทพตอนนี้โฉนดมันใช่ชื่อทองศรีอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองอาจารย์
1: ใช่ตอนจดจำนองเนี่ย คนที่จะจดจำนองได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนธนาคารจะรับไม่งั้นเขาก็ต้องแบกรับความเสียหายของใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการขั้นตอนตามปกติที่ดินเนี่ยการที่เราจะเอาที่ดินไปจำนองได้เรานะครับคนที่จะจำนองเนี่ยต้องมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดนายท้ายโฉนดทีเนี้ยพอจดทะเบียนจำนองไปแล้วมันจะมีชื่อผู้รับจำนองคือชื่อของธนาคารติดส่วนการที่ธนาคารก็จะไปโอนสิทธิเรียกร้องโอนนี่อะไรกันนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องระหว่างธนาคารกับตัวลูกหาเขามีการส่งหนังสือแจ้งว่าจะมีการโอนสิทธิเรียกร้องมีการนัดการหรือไม่เป็นเรื่องระหว่างธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้กับตัวลูกหนี้ก็คือลูกน้องสาวเราทีเนี้ยผมก็เลยอยากให้ไปเช็คก่อนว่าโฉนดปัจจุบันนี้นะครับชื่อที่เป็นชื่อบุคคลนะที่ไม่ใช่ชื่อธนาคารล่าสุดท้ายโฉนดเนี่ยเป็นชื่อใคร
0: ยังเป็นชื่อใครชื่อใครอยู่หรือเปล่า
2: ค่ะอันนี้ไอ้ป้าจะไปบอกกรมที่ดินว่ายังไงดีคะว่าจะไปขอเช็คว่าโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อป้าไหมต้อง
0: ไม่แล้วเรามีสำเนาโฉนดเราไหมอ่ะ
2: สำเนาก็ไม่มีค่ะเพราะว่าให้น้องไปเข้าธนาคารแล้วน้องก็ไม่ถ่ายให้เลยตั้งแต่ปี2037ค่ะ
0: ถ้าเราชัวร์ว่ามันเป็นโฉนดเราเช็คของเราได้ไหมฮะ
2: ก็เป็นชื่อไอ้ป้าแน่นอนเพราะป้าซื้อมาในราคา 100,000 ช่วงนั้นนะคะ
1: ป้าไปซื้อมาเมื่อปีไหนครับ
2: ปีประมาณปี36ค่ะเข้าไปเข้าจำนองไว้ 800,000 ค่ะ
1: แต่ทีนี้แหละครับระหว่างนี้แหละเราไม่รู้ว่าที่เราเซ็นไปมันไปใช้ในกระบวนการอะไรบ้างผมแนะนำนะครับให้ไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่นะครับก็คือที่ที่ดินที่ดูแลที่อำเภอนั้นนะครับแล้วไปบอกว่าขอคัดโฉนดที่ดินนะครับปกติเวลาคัดโฉนดเดี๋ยวนี้นะครับสำนักงานที่ดินเขาจะเซ็นเซอร์ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์
1: นะครับแต่จะเว้นคนสุดท้ายเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งก็ดูว่าคนสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อใครถ้าเป็นชื่อน้องสาวนะครับวิธีที่จะให้โฉนดกลับมาเป็นของเรานะครับหนึ่งเลยก็คือให้เขาไปเขียนนี่ซะแล้วธนาคารก็จะ
2: ให้เขาไปทำยังไงนะฮะ
1: ให้เขาไปจัดการจ่ายเงินที่เขาไปกู้เงินในนี้ครับให้เรียบร้อยซะนะครับไปถ่ายถอนจำนองซะแล้วโอนกลับมาเป็นของเรานะครับกับสองเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งยากขึ้นหน่อยต้องไปคุยกับน้องสาวให้น้องสาวอ่ะที่ดินไปเนี้ยกลับมาให้เราโอนมาให้เราแล้วเราเอาเงินเราอะไปถ่ายถอนจำนองซะแล้วเงินตรงนี้เราก็ไปเรียกคืนจากน้องสาวเราเอาเงี้ยนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากหน่อยแต่ตอนนี้ไปเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าท้ายโฉนดเนี่ยเป็นของใคร นะครับถ้าชื่อเนี่ยยังเป็นของเราอยู่แต่ไปจดจำนองเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องดูแล้วว่าวันจดจำนองมีการรับมอบอำนาจมีการมอบอำนาจอะไรยังไงนะครับถ้าไม่ได้มีการมอบอำนาจที่ถูกต้องอันเนี้ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องเพิกถอนนิติกรรมนะครับโมฆะโมคิยะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ไปเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นชื่อใครนะครับ
0: มันจะรู้นะจากที่ดินนั่นแหละ
2: ค่ะหนูเคยไปถามที่ธนาคารกรุงเทพแล้วธนาคารถามว่าทำยังไงป้าถึงจะได้โฉนดป้าคืนเขาบอกต้องเงินมาถ่าย800,000
0: คืออย่างนี้หนูไปถามธนาคารหนูก็จะได้แค่คำตอบอย่างนั้นแหละจ้ะเขาก็บอกเอาเงินมาปิดนี่ฉันจะให้ไปประเด็นที่เราจะต้องไปเคลียร์ที่ทนายบอกไง
2: ใช
0: ่โฉนดนึงยังชื่อทองศรีอยู่มั้ย
2: ค่ะ
0: ถ้าชื่อทองศรีโอเคจากกรุงไทยเนี่ยมันไปกรุงเทพถ้าคุณไม่ได้เซ็นมันไปยังไงเท่านั้นเองเพราะถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินเราต้องเป็นคนเซ็นไง
2: ค่ะ
0: หรือเราไปแอบเซ็นเอกสารนั่นนู่นนี่ก็เป็นไปได้อันนี้เราต้องไปเช็คก่อนหรือโอ้ยคุณโอนให้มันตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่มันก็ยังคิดว่าพี่เดี๋ยวมันเป็นของพี่อยู่นะแต่ในเอกสารมันเป็นชื่อน้องไปแล้วแต่มันยังให้สิทธิ์พี่อยู่ว่ามันยังเป็นของพี่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังรักษา

0: อั้นสัญญาอยู่ไปเช็คก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เช็คได้แล้วค่อยเอามาถามในรายการนะ
1: เป็นนั่นนะเป็นนสสามกนะคะทางอำเภอเขาบอกว่าให้ดิฉันไปเปลี่ยนเป็นโฉนดตอนนั้นก็ไปร้องว่าให้ถ่ายมาเขาบอกว่าเขายังพร้อม
0: คืองี้ไปเช็คก่อนมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นหลักฐานของเราเนี่ยเขาจะเช็คได้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: รีบนะมัน30กว่าปีแล้วเนี่ย
1: หนูจะโทรมาแจ้งค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูไปค่ะ
0: จ้าจ้าจะโทรมาใหม่นะจ้า
1: ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้
0: ครับผม
1: ความรู้ค่ะ
0: ครับผมค่ะเอามีเวลา4นาทีนะทนายกับคุณสิริประภาคุณสิริประภาฮะเชิญฮะคุณสิริประภาครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มี4นาทีนะจ๊ะ
2: ออกค่ะ
0: เชิญฮะ
2: วิธีการทำมรดกพินัยกรรมโอนสิทธิเรียกร้องเนื่องจากขอเท้าความก่อนนะคะว่าสิริประภานะคะเป็นผู้รับมรดกของชาวต่างชาติอยู่ในเขตอำนาจศาลแทสเมเนียที่ออสเตรเลียในระหว่างเนี้ยค่ะกองมรดกกองเนี้ยอยู่ระหว่างพิพาทกันยังไม่ได้มาเราก็จะเกรงว่าจะอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรใดๆก่อนในระหว่างที่
0: อย่างงี้ฮะ
2: ค่ะ
0: คุณมีทนายอยู่แล้วหรือยังฮะที่กำลังพิพาทกันอยู
2: ่ไม่มีค่ะเพราะว่าเราเจรจาเองกับผู้จัดการมรดกที่ต่างประเทศ
0: เปิดเจรจาเองนะ
2: ใช่ค่ะคุยเองโดยไม่มีทนายเพราะว่ามันไม่มีทนายที่จะยอมทำให้เพราะว่
0: าม
2: ันอยู่หน้าศาลต่างชาติต่างประเทศอะค่ะมันก็เราหาไม่ได้แต่ที่
0: เพราะนั้นซับก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมซับอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่นี้คุณจะทำมรดก
2: เราจะทำพิธีกรรมของเราเองในอำนาจศาลไทยเนี่ยค่ะโอนสิทธิ์
0: เด
2: ี๋
0: ยวค
2: ุ
0: ณฟังก่อนนะฮะคุณฟังก่อนนะฮะเพราะซับเนี่ยมันอยู่ที่ต่างประเทศ
2: ค่ะ
0: เชิญเชิญฮะ
3: พอครับอันนี้พอซับอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพอมันมีส่วนของซับอยู่ต่างประเทศหมายอะไรบังคับใช้กับตัวซับนั้นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องใช้กฎหมายของประเทศนั้นโดยหลักนะครับมันจะมีพรบว่าด้วยกฎหมายขัดกันเนี่ยนะครับอันนี้แนะนำว่าหาทนายนะครับเพราะเรื่องความเราของประเทศเนี่ยมันโอ้มันยิบย่อยมากเราจะดูอย่างเดียวไม่ได้ว่าดูกฎหมายไทยอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดูกฎหมายออสเตรเลียและถ้าตกกฎหมายออสเตรเลียบอกว่าให้กลับมาใช้กฎหมายไทยมันจะวุ่นวายกันอีกนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยหลักแล้วจะใช้กฎหมายออสเตรเลียบังคับใช้ก็ต้องไปดูอีกว่ากฎหมายมรดกที่ออสเตรเลียบัญญัติไว้ว่าเรามีสิทธิ์มากน้อยเป็นอะไรนะครับ
0: ต้องเป็นทนายที่เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเลยล่ะใช่ไหม
3: ถ้าแนะนำไปหาทนายที่ออสเตรเลียจะมีทนายที่ประเทศออสเตรเลียเขาจะมีความเชี่ยวชาญถ้าทรัพย์สินอยู่ออสเตรเลียนะครับถ้าหาทนายที่ต่างประเทศได้เนี่ยมันจะจัดการง่ายกว่าแล้วถ้ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งต้องกลับมาที่ไทยนะครับเราค่อยว่าจ้างทนายไทยได
0: ้
3: ส่วนเรื่องจะทำให้ในกรร
0: ม
3: ยกทรัพย์สินในอนาคตเนี่ยคือตราบใดที่สิทธิ์นะครับมันยังจัดการอยู่นะครับถ้าเราเสียชีวิตไปสิทธิ์นั้นก็ยังเป็นของเรามันก็ยังตกทอดไปยังทายาทอยู
0: ่
3: นะครับก็ทำได้แต่ว่าก็เขียนไม่ต้องโอ้โหระบุเจาะจงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีวิธีการแบ่งอะไรยังไงด้วยนะครับ
2: คือขออนุญาตนิดนึงค่ะ
0: ค
2: ือขออนุญาตนะคะตัวกองมรดกกองนี้นะคะเจ้ามรดกอ่ะทำพินัยกรรมณวันที่เขาพำนักคือเขาอยู่ในประเทศไทยเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและทำพินัยกรรมในประเทศไทยแต่ตัวซาปาค่ะโอเคกรรมประมาทการเข้าใจได้ว่าซาปาอยู่ในต่างประเทศนะต
0: ้
2: อง
0: ไปใช้คือไงหลักการเราแนะนำไปแล้วเวลาจะหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ต่างประเทศเลยตัวสำคัญคือทรัพย์มันไม่ได้อยู่ประเทศไทยไอ้เขียนเนี่ยเขียนได้เรื่องพินัยกรรมเขียนในประเทศไทยเขียนอย่างที่ทนายบอกก็เขียนเองก็ได้เลยว่าสิทธิเรียกร้องของข้าพเจ้าที่จะรับจากนี้ขอตกแก่คนนี้ในเรื่องของการเขียนไม่ได้ยากแต่ไอ้ที่ยากที่สุดคือว่าเขียนแล้วเนี่ยนี่คือตัวยากที่สุด
3: เพราะวิธีการโอนลำดับการโอนที่ออสเตรเลียที่ไทยอาจจะไม่เหมือนกันด้วย
0: ครับผม
3: นะคร
0: ับ เอานะเวลาหมดนะฮะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเอกสาร158อย่าลืมนะครับ158เดี๋ยวจะไม่รู้เลยฮะวางมัดจำตั้ง 500,000 บาทซื้อขายที่ดินตั้ง 1,400,000 แล้วผิดสัญญาเขาด้วยนะอยากได้เงิน 500,000 คืนน่ะไปฟ้องเขาอีกนะฮะสรุปแล้วศาลเนี่ยตัดสินให้ริบเท่าไหร่ 500,000 ทั้งหมดหรือให้คืนบางส่วนหรือให้คืนเท่าไหร่ท่านลองไปอ่านนะเอกสารอยู่หน้า20พิมพ์158เข้ามาครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณทนายฮะท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับทนายความวีระ

0: เกียรติเอี่ยมสะอาดมาร่วมรายการวันนี้ขอบพระคุณทนายวีระเกียรติครับคืนนี้ชมเทป5ทุ่มทางช่อง10แล้วสัปดาห์หน้าถ้าติดไม่ได้เจอกันรายการสดท่านโทรมาช่วงบ่ายหรือฝากข้อความก็ได้นะครับทนายความวีระเกียรติเอี่ยมสะอาดผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: กลับมาติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมีทุนฟื้นกิจการค่ะวันนี้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพร้อมด้วยดร.การดีเลียวไพโรจน์ร่วมกันแถลงข่าวเสนอแนวทางในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์อุทกภัยโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งออกมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและกำลังประสบปัญหาขาดเงินทุนในการกลับบทเรียนมหาอุทกภัยในปี2554ที่ประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาตนเองจนเกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนตามมาปัญหาไม่เกิดซ้ำโดยเสนอให้ธนาคารออมสินซึ่งมีบทบาทใกล้ชิดกับย่อยพิจารณาปล่อยสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทอภัยพร้อมเสนอเงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนปรนได้แก่ปลดดอกเบี้ย3เดือนระยะเวลาชำระคืน2ปีและตราดอกเบี้ยนะคะไม่เกินร้อยละ7เพื่อประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพโดยยกตัวอย่างนะคะว่าหากกู้เงิน 200,000 บาทภาระในการชำระคืนจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 กู้เงินนอกระบบที่อาจจะมีภาระดอกเบี้ยสูงถึงเดือนละหลายหมื่นบาทจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบทางนี้ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนโดยไม่ควรที่จะเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็คนละครึ่งมาเชื่อมโยงกับธนาคารออมสินเพื่อระบุตัวผู้ประกอบการและพื้นที่ประสบภัยช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนและความยุ่งยากลงนั่นเองค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา16 นาฬิกาค่ะ

และที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

เดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรียืนยันปิดด่าน 100% พร้อมคุมเข้มเส้นทางธรรมชาติคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรับฟังสถานการณ์ชายแดนก่อนติดตามการก่อสร้างรั้วกำ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบทบาทกรรมธิการกับดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็มีพื้นที่ติดกับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งภาคอีสานแล้วก็ทางภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะคะที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีไม่ได้มีเหตุการณ์ปะทะกันใดอย่างใดแต่ว่าก็มีการปิดด่านที่บริเวณชายแดนและจันทบุรีแห่งนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้ทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่มารับฟังสถานการณ์จริงจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่สารการจังหวัดจันทบุรีค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เรียนทุกท่านว่าคณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจหน้าที่และอำนาจทั้งความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งผ่านมาคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อติดตามปัญหาและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชารวมทั้งการดูแลและปกป้องประชาชนจากผลกระทบสำหรับการเดินทางมาจันทบุรีครั้งนี้เพื่อให้เห็นสภาพจริงโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างกำแพงเราไม่ได้มาจับผิดเลยนะครับพวกท่านเราเห็นใจพวกท่านอยู่แล้วเพราะพวกท่านอยู่ชายแดนนะครับพวกเรานั้นยินดีที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่านทุกเรื่องนะครับมีอะไรขอให้บอก
1: จังหวัดจันทบุรีนะครับมีแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาความยาว86กิโลเมตรครับมีพื้นที่ติดชายแดน2อำเภอคืออำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวเรามีหลุมหลบภัยที่พร้อมใช้งาน46แห่งครับมีศูนย์พักพิงที่ไว้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุเนี่ยจำนวน7แห่งครับมีประชากรที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนนะครับในส่วนของอำเภอโป่งน้ำร้อน 7,300 คนของอำเภอสอยดาว 5,100 คนเรามีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน2แห่งประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมซึ่งทั้ง2แห่งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทั้ง2แห่งครับ
2: ตั้งแต่มีการสู้รบกันนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเหลืออยู่จังหวัดเดียวนะครับที่จะไม่มีการปะทะกันนะครับจริงๆแล้วจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือกันอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็แก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับด้วยสันติวิธีแล้วก็การพัฒนาร่วมกันนะครับที่เราแก้ได้ก็คือพื้นที่ลูกตะกอเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาเป็นดินเราได้3ไร่เศษนะครับแล้วก็พื้นที่ลูกตะยูอีก7ไร่เศษปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมีการสร้างรั้วความมั่นคงแล้วก็รั้วชายแดนเกิดขึ้นเป็นผลจากการทำงานจริงนะครับแล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันแก้ปัญหานะครับปัจจุบันสถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยยังคงดำรงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดนเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนตามที่เป็นข่าวนะครับก็ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วจริงๆแล้วเราก็ดำเนินการมาตลอดโดยส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่ต้องการที่จะสร้างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แรกนะครับที่เราดำเนินการมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสที่1คือหลักเขต 52.3 กิโลในเฟสที่2เนี่ยจากหลักเขตที่54ไปจนถึง59เนี่ยประมาณ7กิโลเมตรครับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยในพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ลูกตะกอเนี่ยเราถมดินที่เป็นคลองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยเราอาจจะสูญเสียที่ประทายตรงนี้ไปได้เกือบ3ไร่เศษแล้วพื้นที่ต่อไปก็คือพื้นที่ลูกตะยูเช่นกันเนี่ยทำถนนให้เราถ้าลำพังทหารเองเนี่ยลาดตระเวนขึ้นไปบริเวณพื้นที่ลูกตะยูเนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ปัญหาทำถนนให้เราเป็นถนนด้านความมั่นคงใช้สำหรับลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยทหารไปจนถึงลูกตะยูนะครับเราก็มีถนนที่ใช้สำหรับการส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนจาก

0: ลูกตัวอยู่ไปฐานเคลื่อนไหวบนที่ติดรอยต่อจังหวัดตราดเนี่ยอีก8กิโลรวมทั้งสิ้นที่พี่น้องประชาชนร่วมสร้างช่วยกันก็ประมาณ23กิโลเมตรนะครับตรงนี้ผมก็ได้เจรจากับทางกองกำลังฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่นี้คืออธิปไตยของเรานะครับแล้วก็ในฝ่ายกองกำลังของเพื่อนบ้านก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ใดนะครับใช้การทูตนำการทหารก็คือเจรจานำไปสู่การแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับ
1: สิ่งแรกก็คือต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าและคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับได้กรุณามาที่นี่แล้วก็ได้มารับฟังปัญหาด้วยตนเองนะครับในพื้นที่เนี่ยก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีตามที่ได้ชี้แจงไปมันก็เลยทำให้ภาพของการดำเนินการด้านรั้วแล้วก็การสถาปนาความมั่นคงเนี่ยมีความสำเร็จโดยที่มีการสูญเสียสิ่งที่จะขออนุญาตสรุปก็คือจะเห็นได้ว่าถนนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นถนนยุทธศาสตร์ที่ท่านทราบดีอยู่แล้วคือถนนพวกนี้มันเป็นถนนแบบชั่วคราวสิ่งที่จะขอความกรุณาต่อไปก็คือความร่วมมือของทางผู้ว่าแล้วก็หน่วยราชการเนี่ยเรื่องการสถาปนาเนี่ยก็เรื่องงบประมาณในการดำเนินการถนนพวกนี้เมื่อเจอภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะย่อมมีความชนรุนเสียหายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนการลาดตระเวนต่างๆเนี่ยก็จะมีความยากลำบากเส้นทางพวกนี้จะเป็นเส้นทางหลัก
2: เหตุการณ์นะครับในช่วงของความขัดแย้งการปะทะทั้ง2รอบนะครับในรอบแรกในระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2568นั้นนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนของเรานะครับมีราษฎรนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด835ครัวเรือนนะครับที่มีการอพยพกันไปนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือไปทั้งหมดนะครับเป็นเงิน 1,670,000 บาทนะครับเหตุปะทะรอบที่2นะครับในระหว่างวันที่8นะครับถึงวันที่27ธันวาคม2568นะครับก็ราษฎรที่มีการอพยพทั้งหมด 1,500 ช่วยเหลือไปทั้งหมด 7,740,000 บาทพื้นที่ชายแดนนะครับปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นแนวแบ่งเขตแดนตั้งแต่หลักเขตที่51จนถึงหลักเขตที่52นะครับเป็นลักษณะคลองเล็กๆการลักลอบข้ามแดนนะโดยผิดกฎหมายนะทำได้ไม่ยากสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มาก็คือทำยังไงที่จะให้มีการสร้างถนนเลาะแนวคลองแล้วกับสร้างรั้วเป็นรั้วถาวรหรือว่ารั้วชั่วคราวก็ได้สกัดกั้นนะครับการลักลอบข้ามแดนนะครับทั้งแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีต่างๆนะครับ
3: ภารกิจของตัวคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับตลอดห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์เหตุการณ์ชายแดนจุดผ่านแดนถาวรนะครับผักกาดบ้านแหลมเนี่ยก็ปิดนะครับทั้งบุคคลและยานพาหนะรวมถึงจุดผ่อนปลนทางการค้าต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจของตัวคนเข้าเมืองครับไม่ได้มีแค่ตรวจบุคคลยานพาหนะเข้าออกครับปัจจุบันนะครับเป็นภารกิจนะครับของการรับคนไทยนะครับซึ่งถูกดำเนินคดีนะครับจากกัมพูชาผ่านแดนเดือนมกรานะครับถึงเดือนพฤษภานะครับก็จะมีรับคนไทยมาทั้งหมด256คนนะครับการผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเนี่ยของพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อจะมาผลักดันพันทางช่องทางนะครับบางทีก็40 50คนขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องมาพักรอที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีสักวันนึงนะครับเพื่อรอการส่งกลับยังประเทศกัมพูชานะครับซึ่งจุดที่ผลักดันก็คือจุดผ่านแดนบ้านแหลมนะครับ
4: จะเห็นว่าสถิติในการนำเข้านะฮะในปี2566สถิติเก่านะฮะการนำเข้าอยู่ที่ 2,994 ล้านนะฮะแล้วก็พอปี67เนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 ล้านปี68อยู่ที่ 1,700 ล้านนะครับปี69เนี่ยเราปิดด่านตั้งแต่26มิถุนายนก็จะไม่มีการนำเข้าส่งออกของสินค้าเลยจนถึงปัจจุบันนะฮะการส่งออกเนี่ยเราเกือบ10เท่าของการนำเข้าเลยนะฮะอยู่ที่ 20,000 กว่าล้านในปี66ปี68ปีที่ปิดเนี่ยจนถึงมิถุนายนเนี่ยเรานำเข้าอยู่ประมาณ8%ส่งออกถึง90
1: ทางตม.นะครับกับทางด่านศุลกากรได้ชี้แจงขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับจันทร์และตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกเรียนว่านอกจากกำลังทางบกแล้วเนี่ยในส่วนผมนี่ก็กำกับดูแลในเรื่องของกำลังรถคันเรือด้วยที่เราเห็นในสื่อมันจะมีเรื่องของสินค้าที่เข้าไปที่สิงห์นุวิวใช่ไหมครับแล้วก็มีการชี้แจงว่าเป็นสินค้าไทยต่างๆเนี่ยนำเรียนว่าในพื้นที่12มาทะเลทะเลอนาเขตนะครับก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราซีนในเรื่องของพื้นที่ทางทะเลด้วยประกอบกันในเรื่องนี้นะครับแม้เราก็บล็อกแล้วก็ทำการตรวจสอบถ้าเข้ามาในพื้นที่นี้ก็กำลังทางเดินเนี่ยของถึงทรหรือประกอบกำลังกับทางสอนชนนะคุณสั้นที่ได้ยินด้วยนะครับก็ศุลกากรตำรวจน้ำต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสำแดงสินค้าจะต้องมีใบที่ถูกตรวจสอบต้นทางที่อนุญาตมาถูกต้องนะ
5: คราวนี้ทางท่านกรรมาธิการมีข้อซักถามสงสัยอะไรไหมเชิญชลัดครับ
6: กรรมาธิการเทศบาลโป่งน้ำร้อนให้กรรมาธิการเนี่ยช่วยติดตามความคืบหน้าของอ่างเก็บน้ำตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำในค่ายเทวาพิทักษ์เนี่ยก็พบว่าสามารถใช้ประโยชน์ในแง่ของด้านความมั่นคงได้นะครับก็คือทางทหารเนี่ยก็จะมีน้ำใช้ด้วยแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับ

0: พี่น้องประชาชนทางกรมน้ำเนี่ยผมประสานอยู่ตลอดอยู่แล้วเขาก็ไม่ติดขัดเพราะว่าตัวนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มที่เราอาจจะต้องรื้อตัวนี้ขึ้นมาอีกทีนึงแต่ว่าน้ำอ่ะใครๆก็อยากได้ใช้นะครับเพราะว่าพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยเป็นพื้นที่แล้งแบบซ้ำซากเลยไม่เหมือนที่อื่นในจังหวัดจันทบุรีนะครับหลายๆท่านจะทราบดีว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที
1: ่คณะกรรมการได้ประชุมกันนะครับว่าเห็นความเดือดร้อนของหน่วยรักษาอธิปไตยของเราตั้งแต่ตราดจันทบุรีสระแก้วยันไปถึงอุบลที่มีหน่วยรบกับกัมพูชาทุกจุดครับเรื่องน้ำในยามหน้าแรงนะครับแม้กระทั่งน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มนี่แทบจะหาไม่ได้ต้องขนต้องแบกกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันตรงที่ว่าค่ายเทวาพิทักษ์มีการสำรวจออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซับน้ำครับ
2: เหลือการอนุญาตครับถึงจะเอาเข้าแผนได้ตอนนี้คือพื้นที่เป็นพื้นที่ของทอรอครับแต่ทีเนี้ยการใช้ประโยชน์ของที่ดินเนี่ยมันไม่ได้เอื้อถึงการทำแหล่งน้ำทางทอรอไม่ได้ทำหนังสือมาที่ป่าไม้เพื่อจะเพิ่มการขอใช้ประโยชน์ในใบอนุญาตนะครับมันก็เลยติดกันอยู่ตรงนี้ครับ
1: ผมฟังดูแล้วก็เรื่องไม่ใหญ่เอกสารขาดอะไรก็ทำให้ครบครับผมไม่ยาก
3: ไอ้เรื่องนี้ไม่ยากทำประชาคมทำอะไรแล้วนี่ท่านป่าไม้อยู่ที่ถามได้เลยถ้าเกิดเอกสารครบท่านอนุญาตเลยใช่ไหมครับ
2: ถ้าได้การตอบรับในเรื่องการอนุญาตแล้วเราถึงเอานำเข้าแผนได้ครับท่านเพราะทั้งนั้นมันจะติดเรื่องงบประมาณไม่มีใบอนุญาตครับ
4: การอนุญาตเนี่ยเป็นเรื่องของป่าไม้ที่เป็นคุณอนุญาตนะครับคือทอรอขอใช้อันนี้ขออนุญาตจะได้เข้าใจตรงกันเพื่ออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนส่วนทรัพยากรอย่างที่ท่านได้กรุณาครับเรื่องแบบแปลนต่างๆเรียบร้อยแล้วเรื่องเดียวคือเรื่องงบประมาณผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นนี่มันมีความเหมาะสมในการที่จะสร้างแหล่งน้ำอีกไหมครับการที่กองทัพเรือขอใช้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงนะครับไม่ใช่ว่าจะมามองแค่ตรงนี้นะครับว่าเป็นที่เดียวในจังหวัดจันทร์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันเป็นที่เดียวหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เป็นเสียที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชน
1: ผมเองนะผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี34นะครับพื้นที่เนี่ยผมหามาหมดแล้วมันไม่มีนะครับที่หามาที่ท่าอ่างของวัดพุทธชุดผมนี่แหละไปสำรวจกันพื้นที่ตั้ง40,000กว่าไร่ขอใช้แล้วก็สำรวจกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
5: ถ้าเรื่องอ่างเก็บน้ำเนี่ยปัญหาเนี่ยผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่นะผมโทษเรื่องกฎหมายท่านนะมันจะวนเวียนไปอย่างเงี้ยตลอดมันต้องมีคนมาตัดสินใจสักทีเถอะว่าให้สร้างก็สร้างไม่สร้างจะได้ไปหาที่อื่น
6: ที่คุยกันมาทั้งหมดนะคะท่านประธานก็คิดว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะทราบปัญหากันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเราคงจะเอาประเด็นเนี้ยไปเข้าในกรรมธิการเราอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลที่ท่านประธานได้ก็เชื่อว่าน่าจะครบถ้วนนะคะแล้วก็ทางกรรมธิการหลายๆท่านบอกว่าท่านประธานวันนี้มาก็คือมาเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็ท่านก็คงจะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้นะคะ
1: ประการแรกต้องขอชื่นชมนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็คณะของจันทบุรีทั้งหมดคณะของเรามาเนี่ยเรามาเพื่อขออนุญาตที่จะรับรู้ปัญหาจากท่านทั้งหลายครับอะไรที่ประสานให้ได้เราต้องช่วยกันเขตพื้นที่นี้ถึงแม้จะมีผลกระทบน้อยก็ไม่อยากให้ชะล่าใจอยากเรียนถามครับว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องของเราจะมีอยู่2อย่างครับ1ที่เข้าไปโดยธรรมชาติไปหางานทํา2โดนหลอกไปท่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะรองรับกลับมาคืนเนี่ยพี่น้องในส่วนนี้เราเขามีการประสานมายังไงไหมครับผมเห็นว่าอันดับแรกเอาคนของเรากลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของบรรดาพี่น้องประชาชน
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่างบประมาณต่างๆนะครับเรายินดี
7: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปลงพื้นที่จริงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่มีการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนค่ะ
8: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลย

อาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

กลับเข้าสู่รายการบทบาทชันชัยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนั่นเองค่ะวันนี้จะพาไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วกำแพงที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันค่ะ

0: ผลกระทบคือว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้พวกผมมันไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยพอวัดไปแล้วมันก็ผมนี่แหละที่ทำกินอยู่อ่ะบางเจ้าก็โดนไป10ไร่มี10กว่าไร่แล้วก็20ไร่แต่ผมเองก็ประมาณ10ไร่โดนลำไยแล้วก็น้องๆหลานทุกหลายๆคนนี่แหละโดนประมาณเท่ากี่เจ้า10กว่าเจ้าเนาะว่าที่ทำรั้วใช่ไหมฮะก็ดีครับความปลอดภัยของเราจะได้มีเพิ่มขึ้นแล้วการทำมาหากินของเราไม่ต้องระแวง1เขาเป็นส่วนของเขาเราก็เป็นส่วนของเรามันต้องมีกังวลนะถ้าบ้านเมืองดีๆเหมือนจึงไปมาหาสู่กันมาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องระวังนะ
1: ตอนนี้คืออยากให้รัฐบาลนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะมาช่วยดูแลเรื่องค่ะบางคนเขาก็อยู่กัน2คนตายายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำแค่แปลงนั้นแปลงเดียวแล้วมาโดนหมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรตรงเนี้ยค่ะแล้วบางเจ้าเขาก็กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนแล้วก็สวนก็ไม่ได้ก็คือไปทางรัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วย
0: ทีนี้มันมาเจอปัญหาอย่างนี้ก็มันก็ต้องเสียดายถามว่าเสียดายเสียดายมากเพราะเราเคยครอบครองอยู่มาตลอดแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเราจะหาวิธีจะดึงไอ้ตรงนี้กลับคืนได้ยังไงมันต้องพึ่งทางบารมีผู้มีอำนาจนี่แหละขอให้ท่านช่วยพิจารณาว่ามันเป็นไปได้ไหมเขาช่วยเราได้ไหมครับ
1: อยากให้ท่านช่วยดูเรื่องการเยียวยาให้ชาวบ้านด้วยค่ะจะช่วยได้ขนาดไหนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็ในฐานะฝ่ายปกครองนะครับปกติเนี่ยเราเองเนี่ยบำบัดทุบบำรุงสุขเนี่ยเราอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะว่ามีบางรายเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้มองหลักเขตไม่เห็นทำให้การทำกินเนี่ยถลำเข้าไปเราได้รวบรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการทำรั้วแล้วก็ทำถนนเลียบชายแดนนะครับบางรายเป็นสวนทุเรียนซึ่งปลูกมาเนี่ยกำลังจะได้ผลผลิตนะครับจะเข้าปีที่4แล้วมีการทำผลผลิตนะครับในกรณีแบบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีการคือมีการสร้างรั้วไปเนี่ยบางจุดเนี่ยรั้วไปยังไปไม่ถึงก็คือใช้วิธีเดิมคือเราก็ทำกินไปก่อนนะครับจนกว่าถนนหรือรั้วจะเข้าไปถึงก็จะมีการพูดคุยกันอีก

ระดับหนึ่งครับเราได้พูดคุยในระดับตำบลทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นำเรื่องเสนอประชุมถึงระดับอำเภอตอนนี้ได้ประชุมกับทางท่านผู้ว่านะครับในเรื่องของผลกระทบที่ชาวบ้านเราได้รับคือเบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้มีการเยียวยาไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับอาจจะหาที่ดินทำกินชดเชยให้หรือไม่ก็เยียวยาเป็นวิธีอื่นก็ได้ครับ

0: นาวาเอกปัจจยาหานเทียมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
1: ครับผมนายประพิษจันทปัญญานายเพื่อโป่งน้ำร้อนครับ
2: ครับผม
3: ผมนายตะกิจดวงตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศมิตรครับ
4: นายสกุลกนันท์ตำบลเทศมิตรครับ
5: สายันไตร่มถือว่าเป็นพื้นที่แรกนะฮะแต่ว่าปักหมุดตอนนี้
0: สำหรับพื้นที่ที่เราสร้างรั้วชายแดนจะอยู่บริเวณหลักเขตที่50การสร้างรั้วได้เนี่ยก็มีการสำรวจและปักหมุดหลักเขตไปแล้วนะครับก็คือมีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการลงนามที่ก็เป็นเรื่องงานสำรวจและปักหมุดเขตแดนของคณะกรรมการ JBC ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจนนำไปสู่การรับรองของประธาน JBC ทั้ง2ประเทศซึ่งทำให้เราอ่ะ366หมุดระยะทางทั้งหมดจากหลักเขต52ไปจนถึง59เนี่ยนะครับก็คือ 8.3 กิโลเมตรนะครับเฟสแรกที่เราดำเนินการก็คือหลักเขต52มาจนถึง54ตรงนี้ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการในเฟสที่2ต่อไปก็คือจากหลักเขตที่54ไปจนถึงหลักเขตที่59ซึ่งในระหว่างหลักเขตมันจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันบางหลักเขตเนี่ยอย่างเช่นหลักเขต52ถึง53เนี่ยห่างกัน300เมตรแล้วก็53จนถึง54ก็จะไม่รู้ว่าในระหว่างหลักเขตตรงเนี้ยเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนแต่หมุดชั่วคราวแล้วนะครับโดยระยะหมุดชั่วคราวเนี่ยจะห่างจากหลักเขตเนี่ยประมาณ50เมตรแต่ละหมุดนะครับทั้งหมด166หมุดจนทำให้เรารู้เส้นเขตแดนที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ฝั่งกัมชาว่าเราจะดำเนินการสร้างรั้วชายแดนโดยขอยืนยันว่าเส้นเขตแดนหมายความว่าสร้างชิดหมุดชั่วคราวทุกขั้นตอนที่มีการสร้างรั้วชายแดนผมเชิญฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนที่เราจะดำเนินการว่าเราจะไม่มีการล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านหลายเมื่อยอมรับแล้วเราก็จึงสามารถสร้างได้โดยที่เห็นได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คือถนนเลียบแนวชายแดนที่ต้องทำควบคู่ขนานกันไปก็คือเราสร้างจากที่ท่านข้ามคูดักรถถังจากฐาน6มาเนี่ยประมาณ 1.3 กิโลเมตรมาถึงหลักเขต52เนี่ยอันนี้ 1.3 กิโลซึ่งเราทำถนนที่วิ่งเข้ามามาจนถึงหลักเขต52ณจุดที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ถนนก็สร้างเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นถนนเนี่ยเราสร้างเสร็จก่อนที่เราจะสร้างรั้วชายแดนไปจนถึงหลักเขต54และกำลังดำเนินการสร้างถนนต่อไปนะครับในเฟสที่2เนี่ยไปจนถึงหลักเขต59เราก็ประสานงานก็ร่วมกันกับทางจังหวัดทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเราก็ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การแก้ปัญหาในการสร้างรั้วชายแดนนี้ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับในส่วนของการสร้างรั้วชายแดนครับ
6: สิ่งสำคัญที่สองฝ่ายในการประชุม JBC
0: ครับ
6: เราถึงจะต้องลงนามตกลงแล้วเราถึงจะ
0: ถ้า JBC ไม่ปักหมุดแล้วก็กำหนดเส้นเขตแดนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนนั้นเนี่ยทาง JBC ก็ลงนามให้เราแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันโดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปปักเขตฝ่ายเดียวมันถึงไม่มีปัญหาก็เป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายพื้นที่ตรงนี้เป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็ได้มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดนะครับโดยในส่วนของเราเนี่ยก่อนจะดำเนินการเนี่ยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเข้ามาเคลียร์ทั้งสองประเทศเลยนะครับ
6: มีหลักเคลียร์อะไรเป็นตัวรองรับ GPS ที่
0: ใช่ครับแผนที่ครับแผนที่ตั้งแ

0: สมัยกรุงสยามฝรั่งเศสนะครับที่เรามีสนธิสัญญาร่วมกันก็เอาตัวนั้นอ้างอิงมาครับ
1: หลักเขตที่เราตกลงโดย JBC เนี่ยตกลงแล้วก็ปักหมุดเมื่อประมาณปีพ.ศ.ไหนยังไงครับ
0: ของเราเพิ่งปักหมุดเนี่ยประมาณต้นปีที่ผ่านมานี่ครับ
1: อีกทีลักษณะการยึดแผนที่แล้วก็ไอ้ JBC มีการพูดคุยกัน
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ไปกว่านี้ก็ที่คุยกันรู้เรื่องก็ยังมีอยู่เยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับก็แต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสำหรับในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยก็ยืนยันว่าทำไมพื้นที่เราไม่มีการปะทะกันหรือสู้รบกันจริงๆแล้วผมก็นำเรียนว่าเราก็มีปัญหาแต่การแก้ปัญหาของเราจะแล้วก็ดำเนินการทั้งสองประเทศร่วมกันจนนำไปสู่การสร้างรั้วชายแดนได้นะครับ
2: จะเห็นในภาพข่าวที่สื่อสารออกไปบางทีเนี่ยไม่ค่อยตรงกับความจริงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่บอกว่ามีการเปิดด่านมีการลักลอบข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้อยากให้ทางพี่ทหารในปปมคงยืนยันนิดนึงว่าตรงนี้เราได้มีการวางดูแลยังไงบ้าง
0: ขออนุญาตยืนยันว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านผู้บัญชาการป้องกันกับผมลงมาว่าปิดด่าน 100% นะครับไม่มีการเปิดด่านปัจจุบันนี้นะครับทางกองทัพเรือเนี่ยไลฟ์สดด่านทุกด่านที่เรามีแล้วให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงก็ยืนยันว่าเราไม่มีการเปิดด่านแน่นอนนะอันนี้ขอยืนยันนะครับในส่วนที่2ในเรื่องของการลักลอบการหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมีความกว้าง87กิโลเมตรค่อนข้างยาวกำลังของก็ไม่ได้ละเลยมีการลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จับได้ตลอดแล้วก็ส่งดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ถึงผลักดันไปนะครับขอยืนยันว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ว่าจะเป็นของหนีภาษีหรือในส่วนของการเราดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับเมื่อเรามีรั้วชายแดนเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นมีถนนลาดตระเวนวิ่งเข้าหาสกัดจุดที่เป็นจุดล่อแหลมต่างๆเนี่ยเราได้ง่ายตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะมาก
3: แล้วจากจุดที่52ไปถึง59นะเราเรียบร้อยตกลงกันทั้ง2ฝ่ายแล้วแล้วจาก59ต่อไปเนี่ยพอเราดูแลต้อง
0: ใช่ครับ
3: 87กิโลอย่างเงี้ยเราดำเนิน
0: 760เนี่ยยังไม่ได้มีการยอมรับทั้งสองฝ่ายซึ่งความเห็นยังไม่กัมพูชาเนี่ยยังคนละจุดกันอยู่ตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับก็เลยยังติดปัญหาตรงนี้ครับ
3: ตั้งแต่60ไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับคือพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด17หลักเขตก็คือหลักเขตที่52ไปจนถึง68แต่พื้นที่หลักๆที่เป็นคลองเนี่ยมีทั้งหมด5คลองก็จะมีคลองด่านที่ท่านอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นคลองด่านจากรอยต่อสากแก้วมาจนถึงหลักเขต52เนี่ยแนวคลองที่ถือยอมรับกันว่าเป็นเส้นเขตแดนแต่ที่เป็นพื้นราบก็คือตั้งแต่หลักเขต52ไปจนถึงหลักเขต62จากหลักเขต62เนี่ยก็จะเป็นคลองโป่งน้ำร้อนแล้วครับคลองตะเคียนแล้วก็คลองปูนไปจนถึงหลักเขต68ก็จะเป็นคลองไพลินที่รอยต่อจังหวัดตราดครับ
1: ก็ไม่มีความขัดแย้ง
0: ใช่ครับคือ2ไปจนถึงรอยต่อสระแก้วนะครับ3ประมาณ38กิโลเนี่ยอันนี้ชัดเจนคือเรายืนยันว่าก็จะไม่มีการล้ำเหมือนลักษณะตัวกอตัวยูแต่ว่าประเด็นที่เรายังเดินต่อไปไม่ได้ก็คืออยู่ในส่วนของขั้นตอนของ JBC ก็คือเกจ JBC เนี่ยจะต้องมาร่วมกันสำรวจแล้วก็รับรองอย่างเป็นทางการเราถึงจะดำเนินการลักษณะทำตรงนี้ได้ครับ
3: มันก็เป็นปัจจุบัน
0: ครับ
3: มีนโยบายที่ชัดเจนเลยเราปิดด่าน 100%
0: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
0: เรายืนยันครับ
3: ตรงไหนในการปักหมุดเขตแดนชัดเจนเราพร้อมที่จะสร้างรั้ววันนี้ที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐชายแดนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศที่เรามากันเนี่ยก็คือ1เรามาให้กำลังใจพวกเรา2

0: จาจาก JBC เป็นอันดับแรกบันได
1: ที่ดำเนินการก่อสร้างนะครับข้อที่1ข้อที่2
2: จะมีบางส่วนที่ทราบกันแล้วก็คือในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ก็มาจากกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยทหารพัฒนานะครับเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนะครับในส่วนของกองทัพเรือเราการประสานงานกับกองลังแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้การสร้างรั้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนเรื่องของงบประมาณเนี่ยได้จากกองทุนนาทายทิพย์นะครับ
0: ตรงไหนที่เขตแดนชัดเจนงบประมาณพร้อมนะครับ
2: ชมในส่วนของรั้วชายแดนที่สร้างเกือบเสร็จแล้วส่วนหนึ่งครับ
1: อยากให้ทางผบ.อธิบายเรื่องสเปคของรั้วด้วยนะครับว่าความสูง
2: ความสูงเนี่ยมันประมาณ 4.3 เมตรจริงๆแล้วสูงนะครับแต่ว่ารูปที่เราเห็นไปเนี่ยดูอาจจะ
1: ที่ผมอยากให้อธิบายเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกไปนะครับแล้วก็ตอนที่เรายังทำไม่เสร็จเนี่ยมันดูว่ารั้วเนี่ยเตี้ย
2: ขออนุญาตท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับจะได้เห็นภาพเลยว่ามันสูงขนาดไหนดูอันนี้แค่เฉพาะในส่วนของปูนเนี่ยกระท่อมหัวแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยราวๆประมาณ 4.3 เมตรนะครับทั้งหมดข้างหน้าเนี่ยก็ในส่วนของขั้นต้นเนี่ยคือเราสร้างถนนกับสร้างรั้วก่อนอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกรอบงบประมาณของรัฐบาลว่าจะมีการเสริมสร้างในเรื่องของที่เข้ามาช่วยอันนั้นก็อยู่ในอนาคตที่จะดำเนินการต่อไปครับ
1: ด้านล่างนี่เป็นความลึกความแข็งแรงเ
2: อ๊ะอันนี้ก็เขา
0: ตอกเข็ม
2: ใช่ตอกเสาเข็มครับมั่นคงครับ
3: คุณมองมุดมาไม่ได้นะฮะ
2: ไม่ครับก็คือเฉพาะติดคานนี่ก็ไม่น่าจะผุดได้แล้วฮะ
0: ทำฝีมือดี
2: เ
0: งี้ย
2: ขึ้นอีกก็อยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดครับ
0: เกิดใช้ได้นี่ทหารช่างทำเองหรือ
2: ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับก็คือ60 61 62เนี่ยยังเป็นที่ราบอยู่หลังจาก62ปะคลองเหมือนลักษณะความหนาวเป็นแนวเส้นเขตแดน
1: ไปดูก่อสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูหมุด
2: ครับ
1: ตรงนั้นแก้ยังครับพี่ตรงช่องอ่ะ
2: ไม่ได้แก้ครับเพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ยังสร้างไม่เสร็จ
2: คือเขาจะต้องปิดหมดแต่ว่าหมุดเนี่ยมันเป็นของร่วมกันทั้งสาวรและปิดเนี่ยไม่ได้
1: แล้วทำเป็นอะไรเป็นตะข่ายตะแกง
2: เป็นทึบเลยครับทึบครอบเลย
1: อ๋อ
2: ครอบปิดเลยครับ
1: ครับได้ดูว่ากำลังสร้างอยู่นะ
2: เราก็ทำตลอดครับ
1: แรงงานที่ทำนี่คนไทยหมดนะ
2: คนไทยคนไทย
4: ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็กำลังก่อสร้าง
2: ครับใช่คร
4: ับ เราไม่ได้หยุดในการก่อสร้างตรงไหนที่เขตแดน
0: ใน JPC
4: เราจะสร้างทั้งหมดนะครับตรงไหนที่ชัดเจนแล้วนะครับเป็นการยืนยันเราจะได้ช่วยกันร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับช่วยกันเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับเราเป็นอธิปไตยของประเทศมันนิ่งนอนใจไม่ได้และเราก็ต้องไม่ไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งเราต้องช่วยกันร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับเราดีๆแล้วก็พร้อมนะผมในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงเราพร้อมแล้วก็ยินดีนะครับที่จะประสานงานในทุกภาคส่วนให้พวกเรามาร่วมมือกันปกป้องอธิปไตยของเราต่อไปครับผม
2: ครับหลักเขตแล้วก็ริมคลอง
1: เนี่ยแล้วตอนถ่ายไปอ่ะยังไม่มีรั้วไงยังมีแค่แท่งมันก็ดูเตี้ยเพราะคนอ่ะยืนจากข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายไปคนยืนบนถนนเนี่ยถ่ายไปมันเลยดูเตี้ยแต่จริงแล้วมันสูงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตัวก่อด้วยนะ
2: ดิแก้ยังไงแล้วผมอยากจะผลักดันเรื่องของถนนที่น้องประชาชนสร้างให้แล้ว
1: ครับเนี่ยมาดูตรงนี้หน่อยว่าที่ข่าวออกไปครับว่าโอ้ยเราทำประตูไว้ให้คนเข้าออกจริงๆมันไม่ใช่มันยังสร้างทึบหมดเว้นไว้ทำทีหลัง
5: ท้าทายหน่อยไม่เป็นไรใช่ไ
0: หมอันนี้ที่ป้ายที่ว่าใช่ไหมครับ
2: หลักเขต52ครับ
0: ก็เดี๋ยวให้ทางท่านอธิบายเรื่องหลักเขตที่เราเว้นไว้เพราะอะไรก็เชิญท่าน
2: ในส่วนตรงนี้ก็คือหลักเขต52ซึ่งเป็นหลักเขตแรกในส่วนของพื้นที่จันทบุรีของเรานะครับซึ่งหลักเขตเนี้ยก็สร้างตั้งแต่สมัยตอนที่สัญญากรุงสยามฝรั่งเศสนะครับส่วนที่เราเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้นะครับก็ทางหน่วยเหนือก็คือของ JBC เนี่ยยังไม่เสร็จตามขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องมาดำเนินการบูรณะปรับปรุงเขตตรงนี้ก็คือเราจะปิดแต่ครอบทั้งหมดนะครับทึบทั้งบนหมดเลยฮะแต่ว่าสามารถที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาดำเนินการสำรวจ

0: ได้เราสร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลักเขตไม่ได้หายไปไหนนะครับที่ข่าวเป็นข่าวไปว่ามีหลักเขตแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนนึกว่าเราทําเป็นประตู
1: แล้วก็สอบถามนิดนึงผมเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีถนนลำลองเหมือนกันเป็นถนนลูกรัง
0: ก็เป็นถนนกัมพูชางบของกัมพูชาแต่เขาก็จะทำห่างจากเรา3เมตรตรงนี้ถ้าอนาคตข้างหน้าเรามีงบมารสามารถที่จะทำถนนเรียบคลองด่านตรงนี้ไปจนถึงสระแก้วแล้วก็ทำรั้วชายแดนเป็นรั้วความมั่นคงนะครับก็คือรั้วความมั่นคงที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวงการขนสินค้าหนีภาษีจะช่วยให้ทหารเนี่ยดูแลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
2: หนังสือสอนโครงการพัฒนาคลองส่งโอเลดที่เราข้ามมาครับ5กิโลถ้าเราทำตามแบบที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบให้เนี่ยใช้งบประมาณ150ล้านจะมีน้ำอยู่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองตะดำซึ่งเลยตลาดบ้านแหลมไปประมาณ10โลเนี่ยมันจะมีที่รับน้ำและน้ำเนี่ยท่วมตลาดบ้านแหลมทุกปีมันก็เกิดความเสียหายแต่เราก็จะทำเป็นแก้มลิง
1: ยื่นให้กับกรมทรัพย์ยัง
2: ยื่นให้หมดแล้วครับแค่ติดตามว่างบประมาณ40ของสมช.เป็นคนมาดำเนินการรับเรื่องกรมโยธาธิการเป็นคนรับเรื่องของงบประมาณ
1: คลองอันนี้เป็นคลองแบ่งเขตแดนด้วย
2: ใช่เขตแดนครับ
3: คูเลตที่การรถถังเราว่าเอามา
1: แต่อยู่ในเขตเรา
3: ใช้เขตเรา
2: แต่เอามาใช้
3: ประโยชน
2: ์ทุกอย่างออกแบบหมดแล้วขอการใช้ขอใช้พื้นที่ทุกอย่างมีหมดแต่รองบประมาณกรมน้ำภาคหกเขาก็พร้อมที่จะ
1: ดำเนินการ
2: ดำเนินการให้งบ
1: ขาดงบประมาณ
2: ครับแต่ก็
1: เราจะติดตามให้
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราก็เอาเข้าที่ประชุม
3: ครับ
1: เป็นมติเลย
3: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็จะเอาเรื่องนี้ส่งตรงไปเลย
3: ครับ
1: แล้วก็จะให้เขาตอบกลับมาว่ามันติดขัดตรงไหนในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอีกบทบาทหนึ่งเราให้ความร่วมมือทุกเรื่องไม่ต้องกลัวมีอะไรมาในวันนี้เราก็มาดูรั้วแห่งแรกที่สร้างอยู่เขตแดนนะครับในระหว่างข้อพิพาทไทยกัมพูชาตอนนี้เราก็ดำเนินการไปแล้วตรงนี้หลักบุตรที่52ถึง59ตรงที่เราสร้างเนี่ยตกลงกันชัดเจนในคณะกรรมการ JBC ที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับเราถึงจะดำเนินการได้ถ้าตรงไหนที่เรายังไม่ตกลงกันชัดไหมชาวบ้านนะครับได้บริจาครั้วไอ้รั้วพริกไทยก็คือเสาต้นนะครับก็มาปักเขตแดนคร่าวๆไปก่อนหรือการวางลวดหนามเนี่ยนะครับที่เรายังไม่สร้างนะตรงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าตรงไหนชัดเจนเราก็สร้างเลยประสานงานมาว่าติดขัดอยู่ตรงไหนเราฝ่ายนิติบัญญัติเราจะเป็นผู้ประสานงานให้เราได้ปรึกษาหารือกันในกรรมธิการทุกท่านแล้วนะครับเราพร้อมร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับที่จะผลักดันในเรื่องความมั่นคงให้ประสบความสำเร็จให้ได้

คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะดิฉันพาไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วกำแพงในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันแล้วนะคะค่ะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนแห่งนี้นั่นก็คือการสำรวจพื้นที่รูปตัวก่อนนั่นเองคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีการกลุ่มตัวกันเพื่อที่จะนำคอนกรีตในพื้นที่รูปตัวก่อทางคณะกรรมการก็ได้ลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจณจุดแห่งนี้กันค่ะ

สำหรับพื้นที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่รูปตัวกอตรงนี้ก็คือบ้านประกาศตำบลคลองใหญ่อำเภอปงร้อนจังหวัดจันทบุรีตรงข้ามเราเนี่ยคือจังหวัดไพรินคลองที่อยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคลองตะเคียนถือว่าเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศนะครับเส้นคลองที่ถูก

0: ตัดขาดตรงนี้นะครับเราตรวจพบเมื่อปี2563โดยชุดควบคุมฐานพานาวิกโยธินที่4ตรวจพบว่าการดำเนินการตรงนี้ไม่ได้เป็นการเกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือแนวคลองที่เกิดจากธรรมชาติจะเลาะบริเวณลักษณะคล้ายรูปตะกอนะครับมาบริเวณนี้คือแนวคลองตะเคียนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางที่ถูกตัดขาดตรงนี้ทำให้พื้นที่ตรงนี้ประมาณ3ไร่เศษเนี่ยถูกตัดถ้าเราที่จะสูญเสียที่ประทายตรงนี้แล้วในส่วนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเนี่ยก็ทำหนังสือประท้วงยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นการตัดขาดตรงนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เส้นทางน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้คืออธิปไตยของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้แนวน้ำเนี่ยวิ่งไปตามเส้นทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นดูเก่านะครับระยะทางเนี่ยความกว้างของคลองเนี่ยประมาณ10เมตรลึกประมาณ5เมตรยาวก็ประมาณ30เมตรนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็ได้ประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับหารือร่วมกันว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดำเนินการปิดถมคลองตรงนี้พื้นที่นี้จะเป็นป่าไผ่ทั้งหมดจะเข้ามาไม่ได้แล้วก็มีวัตถุระเบิดแต่ที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการเคลียร์วัตถุระเบิดแล้วก็พี่น้องประชาชนทำเส้นทางเข้ามาจนถึงรูปตัวกอตรงนี้ได้นะครับโดยการดำเนินการครั้งนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนของพี่น้องประชาชนเรามาร่วมเพื่อถมตรงนี้นะครับเนี่ยพื้นที่รูปตัวกอตรงนี้มีทั้งอิฐหินปูนทรายเนี่ยมาร่วมกันถมให้เป็นผืนแผ่นดินเมื่อเราดำเนินการตรงนี้เชื่อมได้สำเร็จนะครับเราทำถนนเข้ามาประมาณกิโลเศษจากที่เข้ามาจากปากทางเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีการตั้งกองหน่วยการใครที่มีรถดำมีรถแมคโครมีรถไถมาชุดของทหารเรามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราก็ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดีโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผมนำเรียนไปแล้วก็ต้องครับที่มาร่วมก็เป็นความโชคดีในครั้งนี้ที่พี่น้องประชาชนมาช่วยเราจนทำให้เราแก้ปัญหาพื้นที่รูปตัวกอได้สำเร็จเราก็สถาปนาความมั่นคงแล้วก็ร้องเพลงชาติตรงนี้ครับอธิปไตยเป็นผืนแผ่นดินไทย
1: ตอนที่เราประชุมก็มีปฏิกิริยาอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีก็เขาก็พยายามยืนยันว่าเกิดจากธรรมชาติแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับก็ผมก็ยืนยันว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับธรรมชาติไม่มีความสามารถที่จะมาตัดผ่านตรงนี้ได้เราก็ยืนยันว่าเป็นอธิปไตยของไทยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ประชุมหารือร่วมกับพี่น้องประชาชนว่ายังมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่รูปตัวยูซึ่งพื้นที่นี้เราตรวจพบในปี2559นะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากคลองไพลินระยะทางจากตัวกอที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องประชาชนทำขึ้นไปหลายภูเขาและหลายหุบเหวทางค่อนข้างยากและลำบากมากนะครับถ้าไม่มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินขนาดนี้เราทำกันไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่ใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนทั้งหมดแรงงานประชาชนร่วมกันบริจาคทำถนนให้เราในนี้ภาพจะเห็นชัดเจนนี่คือแนวคลองนะครับนี่คือภาพเก่าก็ค่อนข้างยาวมากนะครับลำพังทหารเนี่ยเราไม่มีศักยภาพพอที่จะมาปิดตรงนี้ได้นะครับกำลังคนทั้งหมดต่อวันเนี่ยประมาณ300คนพี่น้องประชาชนกับกำลังทหารนะครับมีส่วนล่วงหน้าส่วนระวังป้องกันส่วนเคลียร์วัตถุระเบิดก็มาร่วมกันทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้เส้นทางปลอดภัยตรงนี้ก็ค่อนข้างถือว่ายากงานยากมากนะครับใช้เวลา1วันนะครับใช้แมคโครถึง18ตัวนะครับโดยที่เราใช้แมคโครเนี่ยปิดค่อยๆปิดไปนะครับแล้วก็ถมมาทางน้ำก็จะไหลผ่านไปตามคลองไพลินทางธรรมชาติเช่นเดิมเมื่อเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พี่น้องประชาชนร่วมกันมาร้องเพลงชาติแสดงสัญลักษณ์ถึงเป่าบริเวณพื้นที่รูปตัวอยู่นะครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวีทินจันทบุรีก็อยากจะเสนอว่าเส้นทางที่พี่น้องประชาชนทำให้มาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้สูญเปล่าสิ่งนี้เราอยากจะรักษาถ้าไม่มีการทำต่อไปเนี่ยหน้าฝนมาเนี่ยก็จะพังหมดนะครับเพราะว่าเป็นถนนที่ยังไม่ได้มีการลาดยางตรงนี้ถ้ามีงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยดำเนินการตัวกอไปถึงตัวยูเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรแต่ว่าจากตัวยูขึ้นไปฐานเคอร์ไหวบนรวมๆแล้วเนี่ยที่พี่น้องประชาชนทำให้เราเนี่ย23กิโลเมตร
1: ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นที่จะเป็นเจ้าของอ่ะ
0: เราก็หาลือขั้นต้นเนี่ยผมก็ได้ประสานกับทางนตปหน่วยทหารพัฒนานะครับว่าเรามีศักยภาพที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้ไหมในส่วนของจังหวัดเองมีกรมทางหรือทางหลวงชนบทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยเราได้ไหมชนเราร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำตรงนี้นะครับ
1: การของงบประมาณ

0: ต้องเหมือนมันต้องมีเจ้าอันดับหนึ่งต้องมีเจ้าของเม็ดกันถึงจะลงมาตรงนั้นได
1: ้
0: ใช่ไหมถ้ายังไม่มีเจ้าของเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ
1: เราเคยประชุมกับทางหลักก็พยายามจะหาเจ้าภาพ
0: ใช่ต้องมีเจ้าภาพ
1: ทางหลวงชนบทนั่นนะครับผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
0: ใช่เพราะงบประมาณแล้วมัน
1: จริงเกี่ยวข้องเลย
2: พื้นที่อบต.เลย
1: พื้นที่ป่าครับ
2: ไม่มีอบต.ก
1: ็ไม่มีเป็น
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขื่อนคลองสว
1: ายใช่ครับ
3: แต่ว่าที่ทำได้ก็เป็นเพราะว่ากฎอัยการศึก
1: ใช่ก
0: ็ความมั่นคงนะ
1: เรื่องความมั่นคงใช่ครับใช่ครับ
0: ขอชื่นชมหน่วยเฉพาะกิจนาวีน้องประชาชนชาวจังหวัดจันทร์และกระตาดด้วยเราจะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่เล็กๆ3ไร่กว่าตัวยูนี่7 ไร่
1: เศษครับ
0: เราไปตรวจค้นเจอนะครับไอ้นู่นปี63
1: ปี63อันนี้ปี59
0: 59
1: ใช่ครับ
0: เราอยากชื่นชมจริงๆใครจะมาลุกล้ำอธิปไตยเรานิ้วนึงเราก็ไม่ยอม
1: ครับ
0: พวกผมในฐานะกรรมธิการความมั่นคงแล้วก็ชายแดนผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วมีอะไรให้ทางกรรมธิการประสานงานนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเรายินดีเพราะเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานให้แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วต้องขอขอบพระคุณ
1: ครับ
0: แทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับขอขอบพระคุณมาก
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมีอะไร
1: ได้ครับ
0: ขอให้บอก
1: ขออนุญาตดูพื้นที่จริงเลยครับอันนี้คือพื้นที่ตัวกอเห็นภาพที่เป็นคลองตรงนี้ก็คือคลองตะเคียน
0: อ๋อนี่คลองธรรมชาติ
1: อันนี้คือฝั่งนู้นก็เป็นกัมพูชาแล้วครับอ
0: ันนี้คือตองตะเคียน
1: แล้วก็ไอ้ที่ถูกตัดเนี่ยก็คือบริเวณนี้ครับเนี่ยครับเราก็ตัดเข้าไปใน30 เมตรยาวประมาณ10แล้วก็ลึกประมาณ5 เมตรตรงนี้ก็ที่เราเอากระสอบทรายเก่าๆอยู่นะก็ถึงน้ำหน้าหลากมาก็เอาไม่อยู่ไปหมดตัดนี่หมดเลยครับจริงๆอ่ะธรรมชาติไม่ต้องไป
0: ใช่ครับ
1: จุดนี้ครับที่เราอยู่เนี่ยครับเนี่ยคือตัดไปเลยถ้าเราหายไปประมาณ3 ไร่
2: เราเอาตามคลอง
1: ก็คือตามธรรมชาติ
2: หลายไร่ใช่ไหม
1: สามไร่เศษครับ
3: ตอนนี้ข้างในเป็นอะไร
1: ก็ตามลูกก็จะเป็นป่า
3: แล้วเราตรงนี้เคลียร์ระบบอ
1: ันนี้เราเคลียร์หมดแล้วครับ
4: ถ้าใครไม่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่ทราบว่าปัญหา
5: แล้วขาดอะไรบ้างคะไฟ
4: ตอนนี้ก็ขาดหมด
5: ไฟไฟสายโซลาร์เซลล์
4: ใช่ครับ
5: แล้วน้ำอะคะ
4: น้ำตอนนี้ผมใช้น้ำถังอะชคก็มาส่งได้ที่290อย่างเงี้ยเพราะว่าการขึ้นทั้งด้านข้างบนเนี่ยมันยากลำบากฐานทั้ง5ฐานที่ได้มา4ฐานเนี่ยได้จากพี่น้องประชาชนหมดเลยนะครับที่เขาสร้างฐานขึ้นไปให้มันก็อำนวยความสะดวกต่อไฟเราและการรักษาพื้นที่ของไฟเรา
5: ขอบคุณมากมากว
4: ัน
5: นี้มารับฟังแล้วก็ไกลมากเส้นทาง
4: ครับเกิดมาใช่อื่นเพื่อพื้นแผ่นดินไทยคร
5: ับ คุณขอบคุณมากค่ะ
6: อันนี้ต้องขอบคุณกรรมาธิการเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่ชายแดนมาเนี่ยในเรื่องของการคิดที่จะทำรั้วอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการมากเราเนี่ยอยู่แนวชายแดนเราไม่อยากให้เกิดปัญหาซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่มีปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพราะจังหวัดเราไม่มีการสู้รบแต่ถ้ามันเป็นรั้วแล้วเนี่ยมันก็จะสงบกว่านี้ทุกคนก็จะพอใจแฮปปี้ฝั่งนู้นก็แฮปปี้ฝั่งเราแฮปปี้แล้วเราอาจจะอยู่กันอย่างมีความสุขกันเดิมก็ได้นะครับต้องขอบคุณที่กรรมาธิการมาแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องมาดูตัวยูและตัวกอไก่มันเกิดจากสภาวะสงครามที่ผ่านมาทำให้พี่น้องเนี่ยเกิดเราเจอปัญหาตัวตอไก่เราจะทำไงจะเข้ามาถกเพื่อที่จะเชื่อมแผ่นดินได้พลังมันก็เกิดจากพี่น้องประชาชนเริ่มต้นก็ใช้เทศบาลอบต.ใกล้เคียงใครมีน้ำมันใครมีรถเอามาทำก่อนแต่มันไม่พออบจ.ไม่พอก็พี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ประกอบการทั้งหมดของเขตอำเภอโป่งร้อนและจังหวัดจันทน์ด้วยมาช่วยกันเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเราจะทำไปถึงรูปตัวอยู่ได้แต่วันนี้มันเกิดความภาคภูมิใจจากพี่น้องประชาชนแรกเลยครับเราก็เดินเท้าเข้ามาดูเราก็อยากจะฝากว่าถนนที่เราทำไว้เนี่ยเราอยากให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลไม่อยากให้สูญเปล่านะครับ

0: ตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยได้รับข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและตราดทำถนนจากตรงรูปตัวกอไปถึงตัวยูนเป็นความยาวถึง15กิโลเราได้ทราบข่าวว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยราชการโดยการนำของท่านผู้ว่าจันทบุรีและก็ตราดกำลังร่วมปรึกษาหารือกันว่าท่านกับหน่วยงานใดเพราะการรับงบประมาณเนี่ยมันต้องมีหน่วยรับงบประมาณงบประมาณแผ่นดินถึงจะลงมาได้แล้วที่ผมยังมองไปแล้วก็ยังขาดอะไรอีกเราก็จะต้องทำให้มันเขตแดนของประเทศไทยนะอะไรเงี้ยเพื่อไม่เป็นภาระกับลูกหลานต่อไปนะครับแล้วที่เรามาวันนี้ก็เพราะจากที่ท่านชลัดเนี่ยเดรัญชรเนี่ยเป็นผู้แทนพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เอานำเรื่องพวกเนี้ยเข้าไปปรึกษาหารือกับทางกรรมธิการเราถึงได้ลงมาที่นี่เป็นครั้งแรก
1: ต้องขอบคุณที่ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับมาในพื้นที่บ้านผักกาดเพื่อที่จะมาดูสภาพจริงหลังจากที่เราได้สถาปนาอธิปไตยของเราคืนมาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรต่อเพื่อที่จะได้ในส่วนของตั้งแต่ตอนที่เริ่มก่อสร้างถนนเส้นนี้ผมร่วมนะครับก็มาร่วมกันสนับสนุนมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่ในพื้นที่ได้เห็นสภาพจริงว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยสัญจรสะดวกตลอดแนวคลองนะครับที่เราพยายามเข้าไปเอาพื้นที่เราคืนเนี่ยทางเราเนี่ยต้องใช้เวลาโดยการเดินเท้าเนี่ย8ชั่วโมงเขาไม่มีเส้นทางเข้าไปแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาสามารถลงจากรถแล้วก็โดยข้ามคลองมาก็สามารถเข้ามาที่ฝั่งเราได้แล้วแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นสำคัญที่จะเชื่อมนะครับทางด้านของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปถึงจังหวัดตราดที่จะทำให้เราเนี่ยมีเส้นทางลาดตระเวนชายแดนได้ครบนะครับทั้งแนวจันทบุรีตราดเลยป่าตรงนี้ก็อยากได้ใช้เวทีของกรรมธิการในการที่จะช่วยกันผลักดันเสียงเล็กๆจากในพื้นที่จากพี่น้องประชาชนจากพี่น้องทหารข้าราชการนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เสียงอาจจะยังไม่ดังพอนะครับในการที่จะเอาปัญหาตรงนี้ผ่านทางกรรมธิการนะครับโดยท่านประธานเนี่ยก็ท่านก็ได้เห็นภาพแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปให้เสียงเหล่านี้ไปถึงรัฐบาลนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยลงมาในการที่จะจัดสรรงบประมาณในอนาคตนะครับเพื่อที่จะลงมาพัฒนาถนนเส้นนี้ต่อไปนะครับ

ุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับการก่อสร้างรั้วกำแพงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่แห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะระยะทาง 1.3 กิโลเมตรก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะคะภายหลังจากที่ลงพื้นที่แห่งนี้แล้วนะคะในอนาคตค่ะก็จะมีการติดตามในระยะต่อไปทั้งเรื่องของความมั่นคงทางชายแดนรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วค่ะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะสสจากจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังนะคะระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะนายกรวีปิศานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้กล่าวถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนะคะว่าและแม่น้ำน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยก่อนหน้านี้ก็มีการระบาย

เมตรต่อวินาทีและล่าสุดเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งการประชุมวางแผนป้องกันกำหนดพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนทำให้หลายตำบลสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างแต่ตอนคุณเจริญสสจังหวัดสมุทรปราการนะคะพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจะเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยจึงต้องเตรียมรับมือทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนโดยหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมพื้นที่ระบายน้ำจัดทรายเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมและยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์หน้าเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดค่ะเริ่มมีแนวโน้มลดลงโดยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที4วันเพื่อที่จะพร่องน้ำบริเวณหน้าเขื่อนและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเพื่อเตรียมปิดเขื่อนภูมิพลนะคะในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้และก็เพื่อไม่ให้น้ำจากเขื่อนภูมิพลน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วยค่ะรัฐบาลเตือนภาคกลางรับฝนหนักนะคะในช่วง 11-14 ตุลาคมนี้นางสาวรณิดาเพิ่ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะคะกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือว่าพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านและเร่งดำเนินการควบคุมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบนางสาวรณิดาได้กล่าวนะคะว่าในส่วนของเรื่องสภาพอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่าในวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนมากขึ้นในภาคอีสานไล่ลงมาทางตะวันตกของประเทศและช่วงวันที่ 11-14 ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักหรือฝนตกแช่ในภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาปริมาณฝนอยู่ที่100มิลลิเมตรจากนั้นจะมีการเลื่อนไปทางตอนใต้ค่ะนางสาวรณิดาได้กล่าวนะคะว่าในส่วนของการบริหารจัดการภาพรวมปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในการควบคุมโดยภาพรวมน้ำขาเข้าก็มีแนวโน้มลดลงในส่วนท้ายเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขอให้เฝ้าระวังในส่วนของจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้สถานการณ์อยู่ในช่วงของการทรงตัวส่งผลกระทบปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะยังมีผลกระทบของที่ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์จะยังคงที่ในพื้นที่ริมตลิ่งอีกด้วยค่ะกลับมาติดตามค่ะท่านผู้ชมพร้อมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

วัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งส.ส.และก็ส.ว.นะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็น

0: ึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรจิตตพินันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมสสณภัทรจิตตพินันกันตานะครับเรียกว่าเขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุ
1: งเทพมหานคร
0: แล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่มั้ยคะ
1: สมัยแรก
0: สสที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีตนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ก็คือมีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่มั้ยครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทํากิจกรรมไปด้วยกิจกรรมที่ทําก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทําธนาคารโรงเรียนอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ความเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยเราก็จะอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองนะคะ
1: ผมว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรเงี้ยนะอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยมั้ยคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
0: ์ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
1: า
0: ะก็คือเข
1: ้
0: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแหละผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยคนกลุ่มว่าง
1: ครับ
0: แล้วพอเราเรียนจบม.6เลือกเรียนสาขาอะไร
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างนึงก็คือชอบดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวอย่าเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสมัยสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่
1: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องนึงก็ลองเอาตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่มัธยมที่ถ่ายหนังสั้นนะคะ
1: ค
0: ือชวนเพื่อนๆมาเล่น
1: ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิหนังไทยครับแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะเราทำเป็นแนวประมาณไหนอะคะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังเรื่องนึงเนี่ยที่ทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่พรบภาพยนตร์นะครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู่ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู
0: ่นะ
1: และกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่นะครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนังสมัยม.6 อะไรเงี้ยครับ
0: โอ้หนูลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทำกับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกไหมคะ
1: ส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิยังไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงก็เลยเลือกที่จะเรียนม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
0: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราก็คือทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
1: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่ทำเพราะรู้สึกว่า

0: สิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอๆในหนังทุกเรื่อง
1: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันนําเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยมั้ยคะ
0: ไปชุดมหาลัยไม่คุ้ม
1: ทําไมอ่ะคะ
0: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทําเนี่ยก็คือทําหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทําหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นําผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กํากับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตําแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กํากับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นําได้กับการด้านของการทํากํากับ
0: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลาย10คนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กํากับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําด้วยเรื่องของคิวถ่ายทําเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กํากับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทําหนังนี่แหละครับ
1: แล้วประเด็นอีกสําคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องนิสัยก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทํางานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนละ
0: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทําหนังอยากเป็นผู้กํากับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทําในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
1: ์
0: ผมไปทํางานที่หอจดหมายเหตุครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทํางานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35
1: แล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
0: ่อ
1: ผู้ชมเ
0: ป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทําหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทําหนังอย่างที่เราชอบเอ๊ะก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องมานะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย
1: ์สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
0: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสง
1: ค์
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทําไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
0: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการของเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะคนในอุตสาหกรรมนี่แหละนะที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทนึงแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
1: แสดงว่าน่า
0: ก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้

0: หนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแตกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องอย่างนั้นครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมันมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะถ้าจะไปดู
0: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
1: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวันวานไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ2 3เรื่องครับ
0: ค่ะ
1: เวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะครับก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวนะครับพอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อน
0: อ
1: ย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทําภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทําให้เราเห็นแล้วว่าสสพี่นัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมื
1: อง
0: ทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ต้องบอกว่าเหตุผลที่มาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์นะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงเลยครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทําเองสักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทําเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทําหนังสั้นที่โรงเรียนตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51 51ก็คือตอนที่ผมเข้าปี1พอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีครับต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันคร
0: ับ
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะค
1: ่
0: ะบางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้นะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเกรดแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยนะครับแล้วก็เรทค่อนข้างขี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมให้ดูครับผมเรททหารทั่วไปเรท13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงสุดแล้วแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
0: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
1: เสร็จครบหมดแล้ว
0: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
1: ัน
0: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
1: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
0: ้
1: ถ้าทำผิดกฎหมาย

0: จริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบางแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าเออจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพรบ51เนี่ยเป็นยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทําโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก็คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่มั้ยครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็มีข้อจํากัดที่ต่างกันมีเงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยนะก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่มั้ยครับไม่ต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทําอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กําลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วม
1: คณะกรรมการที่สสที่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างคะ
0: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: เก
0: ี่
1: ยวเนื่องกับภาพยนตร์ด้วยอ่ะแล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: อ๋อแล้วก็ตั้งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส
1: ์
0: ก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู
1: ่แล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปเลยคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมก็จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกรรมสั้นฝันก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็จะตะเวนหาว่าที่ร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก็จะกินหมด
1: แล้วถ้าไปเขตทางสสเนี่ยเขต24กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
1: ่
0: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงอ่ะไม่เหมือนร้านอื่น
0: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
1: ทำเอง
0: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเนาะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
1: ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
0: จริงๆผมทานได้หมดเลย
1: ทานได้
0: หมดเลย
1: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
0: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
1: เมนูที่สสแนะนำเมื่อกี
0: ้บะหมี่แห้งปูครับ
1: ปูนะคะ
0: ปูครับ
1: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
0: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
1: โอ้สามชามในวันเดียวกันเลย
0: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโอ้กินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
1: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
0: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
1: แสดงว่าประชาชนต้องรักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
1: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอด
0: ผมมักจะติดหนังสือได้อ่าน
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ย
0: คนที่ร้องเพลงแย่มาก
1: ถ้าร้องได้มีส่งใจ

0: จะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
1: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
0: ับ อ่ะเกรงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักส.ส.พิรัตน์มากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: Facebook ครับมี X นะครับIG ครับInstagram เนาะ
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตตพินันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็
0: เข้าไปดูกันได้นะคะจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของส.ส.มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้ถูกมั้ยคะ
1: ยินดีครับถ้ามีอะไรให
0: ้มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
1: ผมฝากของสามเรื่องแล้วกันครับก็คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของชาติของสำนักพิมพ์ Avocado Bookครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
1: โอ้ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างเราได้รู้จักส.ส.พินัทมากยิ่งขึ้นนะคะส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณส.ส.มากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของส.ส.ณภัทรจิตตพินันกันตานะคะส.ส.เขต24กรุงเทพมหานครนะคะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
0: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ช้าร
6: ับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP ชัย OS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถาน

0: ทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำนะครับค่ำนี้อยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันและผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณน้ำก็ลดลงแล้วแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ก็ยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำออกไปนะครับคุณ
0: ต้องบอกว่าแถวเคหะไม่ว่าจะเป็นคลองจันแล้วก็บางกะปินะครับตอนนี้ก็มีดีขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เคหะคลองจันบางกะปินะแล้วจะมีที่ร่มเกล้าด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์น้ำที่ในบางจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีขยะเริ่มแบบว่าลอยมาละกองขยะเริ่มมีเป็นจุดๆคุณสิทธิเดช
1: แล้วก็น้ำมีด้วยน้ำสะสมไม่ว่าจะเป็นจากทั้งขยะหรือว่าน้ำเน่าก็ตามนะครับซึ่งทางด้านหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องมีการเร่งเคลียร์พื้นที่เอาน้ำออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรอเตรียมรับมือกับน้ำระลอกใหม่จากฝนนะครับ
0: ก่อนที่จะเป็นน้ำระลอกใหม่วันนี้กรุงเทพฝนตกนะครับในหลายจุดด้วยกันเนี่ยมันไม่มาเติมน้ำของเดิมที่เหลืออยู่ให้มันมีปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อวานก็ตกในช่วงเวลาประมาณนี้วันนี้ก็ตกเหมือนกัน
1: เพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าช่วงประมาณ 5-8 ตุลาคมนี้แหละเดี๋ยวฝนระลอกใหม่จะมาฝนน้ำเหนือที่หลายคนกังวลเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วจะต้องมีการระบายผ่านแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพแต่ว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าแนวกั้นน้ำเราเนี่ยสูงแต่จะต้องไปดูพื้นที่ปลายน้ำอย่างสมุทรปราการ
0: อ
1: ันนั้นเป็นสถานการณ์น้ำที่ต้องเฝ้าระวัง
0: ถึงแม้ว่ากรมชลจะบอกว่าตอนนี้ปล่อยออกมาใน
1: คร
0: ับ 2,500 ลูกบาทเมตรแล้วก็ตามนะฮะแต่ก็สองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ของภาคกลางนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังกันหลายบ้านตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายจังหวัดนะที่อยู่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ท่วมกันไปละอยุธยาเนี่ยซ้ำซากอยู่ที่เดิมสิงห์บุรีชัยนาทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก
1: ็
0: ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำก็ว่าได้ที่จะต้องมีการรับมือเพราะว่าทางด้านสสในพื้นที่ที่เขาลงไปเนี่ยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังเตือนประชาชนแล้วให้มีการรับมือคือพื้นที่ที่เคยรับน้ำและเป็นพื้นที่น้ำท่วมเน
0: ี่
1: ยได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่จะต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดในช่วงที่สถานการณ์น้ำมีปริมาณเยอะแบบนี้
0: เชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปรับตัวกันได้อยู่แล
1: ้
0: วนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมที่ซ้ำซากนะครับแต่ว่าปรับตัวยังไงก็แล้วมันก็ไม่ชินเข้าของบางทีมันอาจจะขนย้ายไม่ทันจริงๆนะฮะก็ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็อันตรายต่างๆตามมาด้วยเหมือนกัน
1: ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมที่หลายพื้นที่ก็ประสบพบเจอนะครับ

0: เหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีประชาชนแต่ยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก็จำเป็นจะต้องมีอาหารแล้วก็การดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่องด้วยจึงได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดหาและสนับสนุนแล้วก็นำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาภาระประกอบอาชีพได้ตามปกตินะครับทั้งนี้คุณอัครนันท์ก็บอกว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่นั้นแต่ต้องมองไปถึงเรื่องปากท้องและอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้วสัตว์เลี้ยงก็ต้องกินอาหารเกษตรกรก็ยังต้องดูแลชีวิตของสัตว์เหล่านี้เราจึงต้องเข้าไปช่วยในจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนของอาหารสัตว์ตนก็ได้มีการประสานกับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางนำอาหารสัตว์เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ก็ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราไม่อยากให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นในช่วงที่รายได้จากการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอย่างไรก็ตามคุณอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือในระยะนี้ก็ต้องทำควบคู่กันทั้งการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการรักษาฐานอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้สำคัญของครัวเรือนในพื้นที่จึงต้องมีการเร่งสำรวจความเสียหายและส่งความช่วยเหลือให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงนะครับขณะที่หน่วยงานรัฐเองก็ต้องทำงานเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองท้องถิ่นหน่วยงานด้านการเกษตรปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็บอกว่าต้องเข้าไปช่วยพยุงให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปก่อนเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วก็จะมีการเดินหน้าฟื้นฟูทั้งชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องเกษตรกรให้กลับมาได้เร็วที่สุดครับ
1: จากรัฐมนตรีช่วยศึกษาไปดูการทำงานของรัฐมนตรีพม.กันหน่อยนะครับล่าสุดเห็นว่า350คนเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในกรุงเทพโดยเฉพาะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็ชุมชนเคหะคลองจันเห็นว่าก็มีคิวอยู่เหมือนกันนะครับคลองจันเขาจะลงพื้นที่ไปช่วยฟื้นฟูกันช่วงวันที่3ถึง5ตุลาคมส่วนเคหะร่มเกล้าเนี่ยจะไปกันที่6ถึง8ตุลาคมนี้ครับโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือรัฐมนตรีพม.นะครับร่วมมือพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ประธานมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอบรมแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้แทนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็เคหะคลองจันณอาคารสาธารณการชั้น3อาคาร5การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่เขตบางกะปิกรุงเทพคุณนิกรเนี่ยบอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจันทร์ซึ่งมีประชาชนและครัวเรือนจำนวนมากนะครับที่ได้รับผลกระทบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจึงได้กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและงานช่างเพื่อร่วมกันตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายความร่วมมือครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสากว่า350คนนะครับจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวิศวกรรมและงานช่างร่วมบูรณาการองค์ความรู้บุค

0: ทรัพยากรและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและคุณนิกรกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการรวมพลังของจิตอาสาและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญกว่า350คนครั้งนี้เป็นการนำศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาทำงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการช่วยเหลือหลังน้ำการตรวจสอบความปลอดภัยการซ่อมแซมฟื้นฟูไปจนถึงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับเพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันเขาจะไปกันเนี่ยคุณผู้ชมก็คือช่วงของวันที่3ถึง5ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ชุมชนการเคหะร่มเกล้าระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีรัฐมนตรีพม.ได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญรวมถึงประสานการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกรณีที่พบครัวเรือนหรือกลุ่มเปราะบางที่จำเติมนะครับเพื่อให้การฟื้นฟูครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการซ่อมแซมบ้านและระบบสาธารณูปโภคเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นคงด้านคุณทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็บอกนะว่าการเคหะแห่งชาติเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นอย่างเร่งด่วนโดยภารกิจหลังน้ำลดสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนการเคหะแห่งชาติจึงได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมการตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตระบบแสงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาตลอดจนการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะกลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจครับ
1: หลังจากที่ทางด้านกรมชลประทานมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำถึงขีดจำกัด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้จังหวัดโดยรอบที่อยู่ในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับลำโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำก็มีการบอกให้ประชาชนต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่จะมีการหนุนเข้ามานะครับขณะที่จังหวัดท้ายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการเองก็บอกให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังครับนายกรวีปริศนานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหลังจากเขื่อนจัดการระบายน้ำนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการระบายน้ำประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและล่าสุดก็มีการปรับเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับส่วนบริเวณแม่น้ำน้อยซึ่งไม่สามารถระบายน้ำออกได้ก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยคาดการณ์ว่าภายในช่วงเย็นวันนี้บางพื้นที่อาจมีความเสี่ยงน้ำไหลข้ามแนวคันวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วทั้งการกำหนดพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนทำให้หลายตำบลก็สามารถเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมการวางแผนป้องกันและระบายน้ำพร้อมกับทยอยแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือโดยขณะนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ในขั้นเฝ้าระวังนะครับพร้อมกับย้ำว่าในช่วงทองได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันน้ำท่วมโดยจุดที่เคยได้รับความเสียหายก็มีการ

0: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางด้านสส.กรวีก็บอกว่าก็เชื่อว่าจะช่วยควบคุมและจำกัดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำได้ดียิ่งขึ้นก็มีการฝากให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ทางด้านสส.ถาปกรณ์กุลเจริญสส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าจังหวัดสมุทรปราการอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนโดยหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมพื้นที่ระบายน้ำจัดทำแนวป้องกันและแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกับเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมและยกของขึ้นที่สูงนะครับเพื่อลดความเสียหายทางด้านของนายเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกรมชลประทานด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาในฐานะรองโฆษกกรมชลประทานการลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานที่อยู่ประมาณ 2,660 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปริมาณน้ำสูงสุดหรือว่าช่วงพีคของนครสวรรค์ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วและกำไรนาดและหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์หน้าเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงโดยกรมชลประทานก็ยังคงระดับระบายน้ำในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องอีกประมาณ 3-4 วันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะพร่องน้ำบริเวณหน้าเขื่อนแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำพร้อมกับเตรียมที่จะปิดเขื่อนภูมิพลในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้เพื่อไม่ให้น้ำจากเขื่อนภูมิพลลามเจ้าพระยาตอนล่างนะครับขณะที่ทางกรมชลประทานก็ย้ำเตือนประชาชนว่าอยากให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักด้วยเพื่อป้องกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้ก็คือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเป็นระยะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะสถานการณ์บางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดก็ได้นะต้องอัปเดตกันตลอด
0: ข้อมูลรวดเร็วนะครับประชาชนก็อยากได้ข้อมูลที
1: ่ยังดีกว่าต้องไปหาในโซเชียลนะแล้วต้องไปเชื่อตามโซเชียลแบบนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาสนับสนุนท่านนายกบอกว่าตอนนี้ท่านนายกโอ้โหต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ต้องเร่งลงไปช่วยเหลือประชาชนลุยน้ำไปแจกของประชาชนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นายกทำงานอย่างหนักเลยแก้น้ำท่วมเต็มที่นะครับก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยหยุดเล่นการเมืองนะครับขณะที่ก็บอกเหมือนกันว่าคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ตัดเกรดท่านนายกบอกว่าไม่ผ่านเนี่ยนะฮะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะเป็นคนให้คำตอบในเรื่องนี้เองครับโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าวันนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงไทยพร้อมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคให้ปลอดภัยรัฐบาลกำลังเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่ท่วมขังทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วที่สุดด้วยคุณธนกรย้ำด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยตนอยากจะเรียกร้องนะครับให้ฝ่ายค้านลดเรื่องของการเมืองลงบ้างแล้วมาช่วยกันนะแก้ปัญหาให้กับยืนยันว่ารัฐบาลกำลังลุยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เพราะนายกสั่งการชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดหน่วยงานราชการที่ถูกน้ำท่วมขังในขณะนี้จะต้องไม่สูบน้ำแต่ต้องเร่งระบายก่อนเป็นอันดับแรกพื้นที่ราชการจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะระบายน้ำนะครับส่วนกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลเนี่ยสอบไม่ผ่านทำงานล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำเรื่องนี้คุณธนกรก็บอกนะว่าถ้าคนที่ตัดเกรดผลงานรัฐบาลคือใครเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนนี่แหละเขาเห็นว่าใครที่จริงใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใครที่ฉวยโอกาสหยิบเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองยืนยันนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำเพื่อพี่น้อง

0: ประชาชนครับ
1: ขณะที่ทางด้านสสพักรวมไทยสร้างชาติมีการเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการทบทวนการบรรจุโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับเข้าสู่ร่างฉบับใหม่ของผังเมืองนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ทางด้านกรุงเทพภาคตะวันออกไม่จมน้ำอีกต่อไปครับนายอัธวิศวรรณภักดีสสแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมีการแถลงถึงกรณีที่นายชัชชาติสิทธิพานนท์มีการออกมาชี้แจงโครงการบึงรับน้ำคูบอนตามแนวที่9นะครับที่หายไปจากร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่โดยก็บอกว่าต้องใช้งบ1ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ว่ากรุงเทพมหานครพูดไม่หมดโครงการบึงคูบอนเป็นบึงรับน้ำหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อปกป้องกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกซึ่งก็มีการดำเนินการและติดตามมาตั้งแต่ปี2560นะครับโดยทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ปี60และผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ24กันยายน2562ตลอดจนมีการออกแบบแบบแปลนแล้วก็ปิดประกาศร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2564เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านคุณอัธวิทย์บอกว่าเอกสารแผ่นพับของกทม.ในการทำประชามติเมื่อปี2560ระบุชัดเจนว่างบประมาณในการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ที่254ล้านบาทไม่ใช่หมื่นล้านบาทสิ่งที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องทำเมื่อรับตำแหน่งในปี2565คือการอนุมัติเดินหน้ากระบวนการเวียนคืนต่อนะครับแต่ว่ากลับไม่ดำเนินการจนทำให้โครงการนี้หายไปจากแผนปฏิบัติงานไม่ถูกบรรจุในร่างผังเมืองใหม่นะครับทั้งนี้คุณอัธวิทย์ยังตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันส่วนหนึ่งกลายขอตั้งคำถามไปยังผู้ว่ากทม.ว่าสาเหตุที่ไม่ดำเนินโครงการต่อเป็นเพราะว่าเกรงใจซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเอกชนหรือไม่นะครับพร้อมกับบอกว่าการยกเลิกโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรโดยรอบต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมจึงขอวนและบรรจุโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับเข้ามาในร่างให้กรุงเทพภาคตะวันออกไม่ต้องจมน้ำอีกต่อไปครับ
0: จากกรุงเทพขยับไปที่ชลบุรีกันหน่อยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่แพ้กันนะครับยิ่งถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยจะเห็นน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากนะแล้วก็ในหลายอำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็ที่พานทองด้วยล่าสุดสสในพื้นที่อย่างสสสิทธิพัฒน์เนี่ยนะฮะพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะเสนอ4มาตรการในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชลบุรีครับโดยร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุสสชลบุรีพักภูมิสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่อำเภอเมืองชลบุรีอำเภอบ้านบึงและอำเภอพานทองซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุ่นได้ร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือและงบประมาณทางในการจัดสรรงบประมาณโดยขอให้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหน่วยงานท้องถิ่นจัดหาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่คอขวดและคลองสายหลักเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกทางทะเลโดยเร็วรวมทั้งเพิ่มเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองเปิดทางระบายน้ำขณะเดียวกันต้องยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบวัดระดับน้ำแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับรวมทั้งการเยียวยาหลังสถานการณ์ให้ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สสพรรคประชาธิปัตย์มีการเรียกร้องรัฐบาลนะครับให้เร่งออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้มีทุนในการฟื้นกิจการนะครับพร้อมกับมีการเสนอให้ใช้ข้อมูลผู้ประสบภัยเชื่อมต่อกับธนาคารออมสินนายกรจาติกาวานิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยดร.การดีเลียวไพโรจน์ร่วมกันแถลงข่าวเสนอแนวทางเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอาชีพรายย่อยที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็

0: ในการกลับมาประกอบอาชีพนะครับโดยทางด้านคุณกรณ์บอกว่าขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มจะลดลงแล้วประชาชนกำลังเตรียมกลับไปประกอบอาชีพแต่จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบความเสียหายจำนวนมากนะครับทั้งร้านค้าร้านอาหารรถยนต์ซึ่งก็ล้วนเป็นทรัพย์สินและเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่หาเช้ากินค่ำนะครับซึ่งก็สั่นมาทำให้เงินออมที่มีอยู่ถูกนำมาใช้จนแทบไม่เหลือขณะที่การกลับมาเปิดร้านค้าหรือว่าประกอบอาชีพก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนทั้งการทำความจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็สต็อกสินค้าใหม่นะครับทางนี้คุณกรณ์ก็บอกว่าประชาชนไม่สามารถรอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกวันที่ผ่านไปหมายถึงโอกาสในการหารายได้ที่สูญเสียไปด้วยจึงขอให้รัฐบาลประกาศมาตรการช่วยเหลือผ่านสถาบันการเงินของรัฐโดยเฉพาะธนาคารออมสินนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างรวดเร็วก่อนจะต้องหันกลับไปพึ่งหนี้นอกระบบนะครับทั้งนี้ก็บอกว่าจากบทเรียนมหาอุทกภัยปี2554ที่ประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาตนเองตามมานะครับรัฐบาลจึงควรจะใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำโดยเสนอให้ธนาคารออมสินซึ่งก็มีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้พิจารณาปล่อยสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอเงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนปรนได้นะครับได้แก่การปลอดดอกเบี้ย3เดือนระยะเวลาชำระคืน2ปีและอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพโดยก็มีการยกตัวอย่างว่าหากกู้เงิน 200,000 บาทภาระชำระคืนก็จะอยู่ที่ประมาณ 210,000 บาทซึ่งก็แตกต่างจากการกู้เงินนอกระบบที่อาจจะมีภาระดอกเบี้ยสูงถึงเดือนละหลายหมื่นบาทนะครับจึงต้องมีการเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้เข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบครับขณะที่ดร.การดีบอกว่าจากการหากินของผู้ประกอบการรายย่อยและแหล่งค้าขายในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยบางพื้นที่เช่นคลองจันล่มเกล้าต้องปิดกิจการต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์ส่งผลให้ผู้คล่องอย่างรุนแรงนะครับโดยข้อมูลจากสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าร้านอาหารรายย่อยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อวันเมื่อกิจการต้องหยุดชะงักประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องเผชิญปัญหาสินค้าราคาก็แพงและรายได้ไม่เพียงพอก็ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการต่อวันได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ก็มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งทำมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนโดยไม่ควรเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดแต่ควรนำข้อมูลจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งมาเชื่อมโยงกับธนาคารออมสินนะครับเพื่อระบุตัวผู้ประกอบการและพื้นที่ประสบภัยช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนและความยุ่งยากด้วยครับอย่างไรก็ตามก็บอกว่าแม้จะมีผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า1ล้านรายอยู่ในโครงการต่างๆแต่รัฐบาลต้องไม่ละเลยผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโดยควรเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างพร้อมกับนำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดร.การดีบอกว่ามาตรการหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนทั้งรูปแบบการช่วยเหลือและวงเงินเยียวยาโดยเฉพาะความเสียหายต่อเครื่องมือประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งเป็นทรัพย์สินจำเป็นต่อการทำมาหากินไม่ควรถูกละเลยนะครับโดยก็ย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และการจ่ายเงินเยียวยาต้องทำได้ง่ายรวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุดโดยนำบทเรียนจากหาดใหญ่มาปรับปรุงการทำงานและไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ซ้ำเติมผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากไปกว่าเดิมครับ
1: ช่วงนี้พักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันหน่อยมีเครือข่ายคนหรือกับประธานรัฐสภานะครับให้มีการยกเลิกคำสั่งคณะรัฐประหารในช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันครับ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่าไซส์สเต็ปสควอท
2: ท่านี้แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่าไซส์ลันจูนีอัพ
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
2: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอ
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ท่าน
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
7: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
8: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
9: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
10: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
11: สัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม.1555

เรียกได้ว่าเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองต่างๆในประวัติศาสตร์มากมายนะครับล่าสุดก็มีกลุ่มคณะคนเดือนตุลาเนี่ยเขามาคณะรัฐประหารกับประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนายสุพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยรับยื่นหนังสือจากนายณัศรีพุ่มเกื้อเครือข่ายคนเดือนตุลาคมพร้อมนำรายชื่อผู้ริเริ่มประมาณ30คนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์119นะครับและองค์กรภาคประชาสังคมมาขอยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับโดยนายณัศรีก็บอกนะว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทางคณะผู้รณรงค์ระบุนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวราวครึ่งเดือนได้มีการปกครองแผ่นดินหรือคำสั่งคณะรัฐประหารในการเพิ่มโทษคดีอาญาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นประมาทหมิ่นศาลและความผิดในตระกูลหมิ่นอื่นๆทางคณะผู้รณรงค์จึงต้องการเชิญชวนประชาชนฉบับนี้เพื่อปลดเปลื้องผลกระทบทางกฎหมายที่เกิดขึ้น

0: จากเหตุการณ์ในอดีตทางนี้ที่ปรึกษาประธานสภานะครับก็บอกว่าตนจะนำเรื่องนำริหนังสือและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ที่คณะกรรมการดีสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการออกมาวิพากษ์เรื่องของการใช้งบประมาณรัฐบาลโดยเฉพาะการลงทุนระบบดิจิทัลที่ซ้ำซ้อนนะครับยกตัวอย่างกรณีไทย AI Passport ที่บอกว่ามีระบบ e-learning ที่ภาครัฐมีระบบอยู่แล้วแต่กลับทำใหม่ครับพานุพร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรจน์รองประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกรรมการดีอีสภาผู้แทนราษฎรนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานถึงปัญหาการลงทุนพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐที่มีความซ้ำจัดทำระบบใหม่ทั้งที่มีบริการหรือว่าแพลตฟอร์มที่ภาครัฐพัฒนาไว้แล้วนะครับทั้งนี้คณะกรรมการบอกว่าต้องการผลักดันให้เกิดการบูรณาการบริการดิจิทัลของประเทศโดยให้มีการตรวจสอบระบบหรือบริการที่มีอยู่ก่อนในการจัดทำโครงการและของบประมาณใหม่พร้อมเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐโดยก็ยกตัวอย่างโครงการไทย AI Passport ซึ่งก็มีการจัดทำระบบ e-learning ด้วยงบประมาณ10-20ล้านบาทนะครับทั้งที่สำนักงานพัฒนาระบบดิจิทัลองค์การมหาชนก็มีระบบ e-learning อยู่แล้วจึงเห็นว่าควรนำระบบที่มีอยู่มาใช้ร่วมกันเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนนะครับขณะที่ทางจากการพิจารณารายละเอียดโครงการพบว่าบางโครงการใช้งบประมาณสูงทั้งที่สามารถใช้กลไกหรือระบบที่ภาครัฐมีอยู่แล้วได้การจัดทำงบประมาณให้ตรวจสอบบริการเดิมก่อนพร้อมเสนอให้ภาครัฐได้สนับสนุนสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เติบโตนะครับนอกจากนี้ก็ขอให้มีการติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทยโดยเฉพาะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ยังมีคุณสมบัติด้านนวัตกรรมรวมไปถึงป้องกันการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะที่จำกัดการแข่งขันและกรณีราคาสูงกว่าตลาดเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริงครับ
0: พูดถึงเรื่องงบประมาณเงินทองแบบนี้นะฮะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาที่สุรินทร์ต้องบอกว่าตอนนี้ปิดด่านชั่วคราวนะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปมาระหว่าง2ประเทศกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็สุรินทร์ก็มีรายได้ทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีคุณสิริเดชล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าทางสสสุรินทร์เองนะฮะก็มีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยสุรินทร์เนี่ยอันดับที่เขาเคยสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหล่นลงมา อยู่อันดับที่73
1: ครับ
0: ก็มีปัญหาพอสมควรนะครับก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีคุณพระดอนปิศนันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็มีคนมาตอบเรื่องของกระทู้นี้นะครับก็ให้คำมั่นว่าเตรียมที่จะหนุนงบประมาณปี2570นะครับให้คำมั่นว่าที่สุรินทร์น่าจะต้องสร้างแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆครับโดยคุณปฏิดาตันติรัตนานนท์สสสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาทำให้มูลค่าการค้าขายชายแดนที่เคยสูงกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีต้องหยุดชะงักประกอบกับภาคการเกษตรที่สะดุดนะครับสุรินทร์ตกลงจากอันดับที่64ในปี2567สู่อันดับที่73นะครับในปี2568พร้อมกันนี้ก็ได้ชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเช่นเมืองช้างปราสาทของโบราณผ้าไหมและแลนด์มาร์คใหม่อย่างเช่นเนิน350และปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลักพันคนต่อวันในช่วงเทศกาลแต่งบประมาณจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2570กลับถูกปรับลดลงนะครับเหลือเพียง60กว่าล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้สุรินทร์เยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติเมืองช้างเกมในปี2570จึงต้องการการสนับสนุนพิเศษในการงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรกรรม SME และเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยโดยเฉพาะแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรใน7จังหวัดชายแดนด้านคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชี้แจงว่าครม.ภายใต้การ

0: คำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพื้นที่ชายแดน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะในรอบเกือบ1ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในศูนย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่าการทำภารกิจซ้ำซ้อนกับส่วนกลางเน้นการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆรวมถึงรับทราบความพร้อมของสุรินทร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินเข้าพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลจะนำข้อเสนอเพื่อการเกษตรไปประสานงานแล้วก็หาแนวทางสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ผู้แทนราษฎรนะครับมีการเปิดเผยผลการหารือเรื่องแนวทางถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้มีการถ่ายโอนแล้วกว่า 30,000 เส้นทางครับนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะนะครับมีการร่วมกันแถลงผลการประชุมกรรมธิการในการพิจารณาถ่ายโอนถนนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ประชุมได้เชิญส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดตราดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดกระบี่ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับจนกระทั่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันมีถนนที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจำนวน 3,818 สายทางซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาทั้งประเด็นเรื่องถนนที่ท้องถิ่นได้รับจากการถ่ายโอนมาจะสามารถถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการได้หรือไม่ประเด็นเรื่องของหักถ่ายโอนกลับไม่ได้จะมีการบำรุงรักษาถนนท้องถิ่นหรือไม่กรณีการจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่นส่วนประเด็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนมาจะสามารถถ่ายคืนให้ส่วนราชการได้หรือไม่นั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีและขั้นตอนในการถ่ายโอนภารกิจที่สามารถถ่ายโอนได้ถนนจะมีลักษณะยาเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมท้องถิ่นของโครงข่ายหากกรณีถ่ายโอนกลับไม่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเรื่องร้องขอให้องค์กรบริหารจังหวัดช่วยเหลือราชการและรวบรวมจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจครับ
0: มาดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามจากรัฐบาลอ้อยปลูกอ้อยต่างๆเนี่ยลดเรื่องของการเผานะ
2: ครับ
0: เพื่อจะลดฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาก็อัดใบอ้อยสดเนี่ยเห็นว่าจะต้องส่งโรงไฟฟ้าทีนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าก็มันมีมากเกินไปอ่ะเขาก็ไม่ได้รับทุกเคสหรือว่าทุกตันที่ชาวบ้านส่งโรงไฟฟ้าไปนะฮะกรณีรัฐบาลบอกว่าให้ตันละ300บาทชาวบ้านก็ออกมาร้องนะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ลงทุนนะครับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออัดใบอ้อยสดเพื่อลดของเรื่องของฝุ่นนี่นะฮะแต่ตลาดเนี่ยรองรับไม่แน่นอนตอนนี้เห็นว่าแบกรับภาระหนี้สินเป็นปัญหาอยากให้รัฐบาลกลับมาช่วยเหลืออีกครั้งนึงนี่นะครับคุณทวีทรัพย์ตัดสมัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยทวีทรัพย์ในฐานะคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้ถือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการอัดใบอ้อยและเกษตรกรชาวไร่อ้อยจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดและก็เลยเพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินจากการลงทุนเครื่องจักรและขอความชัดเจนกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2568/2569 ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติเพิ่มรายได้จากใบอ้อยและยอดอ้อย300บาทต่อตันตัวแทนชาวไร่อ้อยแล้วก็ผู้รับเหมาอัดใบอ้อยก็เปิดเผยนะว่าขณะนี้เกิดปัญหาว่าโรงงานผลิตไฟฟ้ารับซื้อน้อยลงอันเนื่องมาจากบางส่วนไม่ได้ต่อสัมปทานผลิตไฟฟ้ารวมถึงโรงงานให้ราคารับซื้อน้อยกว่าเดิมทำให้ชาวไร่อ้อยและผู้รับเหมาได้รับผลกระทบเพราะได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรอัดใบอ้อยมาแล้วนะฮะอีกทั้งยังมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งค่าแรงงานค่าน้ำมันจึงประสบปัญหาความกังวลนะว่ารายได้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อต้นทุนจึงได้มาร้องขอความช่วยเหลื

0: กับคณะกรรมการการพาณิชย์พร้อมขอสอบถามว่ามาตรการสนับสนุนใบแล้วก็ยอดอ้อยในอัตรา300บาทต่อตันโดยต้องการทราบสถานะของงบประมาณหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์แล้วก็กรอบระยะเวลาการดำเนินการด้านคุณทวีทรัพย์ตัดสมัยกรรมการก็บอกนะว่าจะนำเรื่องดังกล่าวแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มไร่อ้อยต่อไปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงอุตสาหกรรมครับ
1: กรรมธิการการเงินการคลังมีแนวทางกำกับธุรกิจ Data Center โดยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนพร้อมกับมีการเสนอเรื่องของการวางแผนจัดสรรไฟฟ้าให้เพียงพอและรองรับการลงทุนในระยะยาวด้วยครับนายจุตินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครและการลงทุน Data Center โดยเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครและก็กระทรวง DE เข้าให้ข้อมูลณอาคารประชุมมีการตั้งข้อสังเกตถึงมูลค่าการลงทุน Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากระดับแสนล้านบาทสู่ระดับ700ล้านบาทสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่ก็มีตอบยังมีข้อกังวลเรื่องกฎระเบียบกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะ Data Center ในเขตเมืองที่ใช้พลังงานจำนวนมากและอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนจากการใช้ไฟฟ้าและการสำรองน้ำมันนะครับทั้งนี้กรรมธิการเสนอให้กระทรวง DE เร่งพิจารณาใช้กฎหมายโรงงานเป็นเครื่องมือกำกับดูแลในระยะเร่งด่วนเพราะเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและก็ควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะครับทั้งนี้ก็มีการเรียกร้องให้กระทรวง DE ประสานจัดลำดับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการ Data Center ตามระยะการลงทุนแทนการปล่อยให้นักลงทุนแข่งขันกันขอโควต้าไฟฟ้าพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชัดเจนของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP ที่ลงทุนด้วยนะครับขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องมียุทธศาสตร์รองรับการลงทุนเป็นระบบด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่รับเงินต่อยอดให้เกิดการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคการเงินตลาดทุนและก็เทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นภายในประเทศด้านผู้แทนกระทรวง DE ก็ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีแนวทางกำกับ Data Center ที่ชัดเจนครอบคลุมทุกด้านเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะครับทั้งการประกอบกิจการการก่อสร้างและการขอใช้ไฟฟ้าโดยรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการบูรณาการการทำงานพร้อมรับข้อเสนอของกรรมการไปหารือกับผู้บริหารกระทรวงรวมไปถึงพิจารณาใช้กฎหมายโรงงานสำหรับสถานะของทางการเงินกรุงเทพมหานครเองผู้ชี้แจงว่าหลังชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่งผลให้เงินสะสมส่วนที่ไม่มีภาระผูกพันเหลือระดับหลักพันล้านบาทไม่ถึงหมื่นล้านบาทเหมือนในอดีตนะครับขณะที่แนวทางการกู้และผู้บริหารกทม.ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินการนะครับทั้งนี้กทม.ก็มีรายได้ของตนเองเฉลี่ยกว่า 90,000 ล้านบาทต่อปีและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยโครงการขนาดใหญ่เช่นอุโมงค์ระบายน้ำก็จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเนื่องจากกทม.ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ด้วยตัวเองครับสำหรับกรณีอุที่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานผู้แทนกทม.ก็บอกว่ามีการซ่อมแซมแล้วและเข้าใจว่าเปิดใช้งานได้แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าข่าวที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำหรือโครงการส่วนต่อขยายเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
0: ไปกันที่เรื่องของธุรกิจต่างด้าวในประเทศไทยกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้สว.ก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันมีการตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐมนตรีนะครับในการแก้ปัญหาธุรกิจต่างด้าวในประเทศไทยนะครับก็หวั่นว่าเรื่องของการปราบนอมินีเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องของการลงทุนแบบสุจริตเสนอเกณฑ์คัดแยกเป็น3ระดับด้วยกันครับคุณเอกชัยเรืองรัตน์สมาชิกวุฒิสภานะครับตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อคุณสุภาชัยมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรื่องแนวทางยกระดับระบบตรวจสอบธุรกิจต่างด้าวและการป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อคัดแยกการลงทุน

การแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับโดยคุณเอกชัยก็บอกนะว่าการตรวจสอบและปราบปรามนอมินีเป็นเรื่องจำเป็นต่อการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยและผลประโยชน์แต่จากการหารือกับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจริงมีเทคโนโลยีมีการจ้างงานและต้องการการลงทุนในระยะยาวกลับพบว่านักลงทุนบางส่วนมีความกังวลว่าเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่สุจริตหากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าประเทศไทยมีท่าทีต่อต้านการลงทุนจากต่างชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐจากหลากหลายหน่วยงานติดต่อผู้ประกอบการเพื่อแจ้งว่าบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายโนมินีหรือไม่โดยมีการกล่าวอ้างถึงการเรียกรับเงินจำนวนหลักแสนถึงหลักล้านบาทซึ่งเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างนักลงทุนบางรายแสดงความกังวลและเดินทางกลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้หากภาครัฐสื่อสารหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนอาจจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะการลงทุนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการจ้างงานทักษะสูงและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานจึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์จะทำแนวปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดเข้าข่ายความเสี่ยงเป็นนอมินีและธุรกิจต่างชาติที่ดำเนินการโดยสุจริตควรเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลใดแท้จริงแหล่งเงินทุนอำนาจลงนามและความสัมพันธ์ทางธุรกิจนอกจากนี้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาระบบคัดแยกการลงทุน3ระดับได้แก่กลุ่มที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนกลุ่มที่ต้องการปรับโครงสร้างหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่มีพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตขณะเดียวกันสามารถตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงได้อย่างเข้มข้นพร้อมขอให้จัดทำแผนและก็เสนอวุฒิสภาภายใน90วันนะครับทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ชี้แจงนะว่าต้องการแยกให้ชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการที่กระทำผิดกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตโดยภาครัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังขณะเดียวกันต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากการลงทุนจากต่างประเทศมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบคุณสุภจีกล่าวนะครับว่าตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบโดยออกหุ้นส่วนบริษัทกลาง5ฉบับและประกาศ2ฉบับเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนไปเป็นบัญชีม้าโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและลดความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนมาตรการดังกล่าวกำหนดให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเช่นกรณีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกลุ่มบุคคลที่ต้องตรวจสอบต้องมาแสดงตัวต่อนายทะเบียนพร้อมยื่นแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนและงานรวมถึงการตรวจสอบกรณีใช้สถานที่ตั้งบริษัทซ้ำกันหลายแห่งเพื่อป้องกันการนำบุคคลหรือสถานที่มาใช้จดทะเบียนโดยมิได้ประกอบธุรกิจจริงคุณสุภาจีกล่าวอีกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้ลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเมื่อวันที่29เมษายน2569ภายใต้แนวคิดลบรอยร้าวเศรษฐกิจร่วมพิชิตนอมินีโดยมุ่งเน้นงาน3ด้านด้วยกันนะครับได้แก่การบูรณาการฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและดำเนินคดีการและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการตรวจสอบบัญชีและก็งบการเงินของบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีจำนวน 3,294 รายโดยในช่วงวันที่1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณสุภาจีบอกเพิ่มเติมนะว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน

0: าะในการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว

0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่ออ๋อสิลูก
2: ลูกแอมโก้นัทมิตรอยู
0: ่ใช่นัทมิตรยูโก้สำเนียงดีนะ
1: สำเนียงดีมากเลยครับไม่ทราบว่าโรงเรียนมีนโยบายอะไรไหมครับ
0: ทางโรงเรียนเราเนี่ยตอนนี้มีนโยบายมาก
1: คนละครึ่งเหรอครับ
2: ครึ่งจริงครับแม่หนังสือก็ครึ่งเล่ม
3: เรียนรู้แบบสมัยใหม่นี่ EQ มากกว่า IQ หนู
2: คีย์บอร์ดก็มีครึ่งอัน
3: ประหยัดไฟค่าไฟแพงนะตอนนี
2: ้นมก็มีครึ่งกล่องอย่างเงี้ยเขาจะสอนหนูเต็ม 100% เหรอครับแม่
1: ดิฉันขอจ่ายค่าเทอมสักครึ่ง
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่จองโตแล้วจ้ะว่าเย็นๆดีๆที่เธอชอบไงเจอตอนเย็นนะจ๊ะจ้าไปว่าจ้าไม่ได้หรอกคุณอย่าว่าแต่ค่าเทอมเลยฐานที่แป๊ดเจี๊ยก็ต้องจ่ายเต็มกันทั้งนั้นมีทีละครึ่งซะหน่อย
1: งั้นพอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกแล้วกันค่ะหนูกลับบ้านผู้อำนวยการเปลี่ยนนะคะเป็นผู้อำนวยโกง
4: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
5: ไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันของการวิ่งไทยเฮลเดรัน

กลับมาช่วงนี้ไปติดตามการแจ้งเตือนจากนี่ครับที่มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและก็กรุงเทพมหานครให้ระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากกรมชลประทานก็มีการปรับระดับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครนะครับเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังกรมชลประทานเตรียมจะระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตอนนี้ก็อยู่นะครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 ถึง 0.70 เมตรเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลแล้วก็รถปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองใหญ่ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่30กันยายน2569ว่าวันที่2ตุลาคม2569สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอ

0: วิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอสันพยาทั้งนี้ก็จะไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำทั้งนี้ได้มีการประสาน10จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้เตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการสั่งการศูนย์ป้องกันธานีเขต2สุพรรณบุรีและเขต16ชัยนาทติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์รุนแรงหรือว่าขยายวงกว้างรวมไปถึงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครมีการประสานให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าฝั่งให้ติดตามระดับน้ำแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ด้วยครับ
1: สถานการณ์ฝนต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ผู้ว่ากทมก็ออกมาเตือนชาวกทมนะว่าตอนนี้เนี่ยกทมก็เร่งที่จะพร่องน้ำนะครับบริเวณสะพานสูงแล้วก็ลาดกระบังด้วยแล้วก็ย้ำเตือนนะว่ารับมือฝน5ถึง8ตุลาคมส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยออกมา2,500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิเศษกิจรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและนายคุณานพเลิศไพรวันเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำบอกว่าอาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยลักษณะฝนก็อาจจะตกเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะนี้คลองหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งนี้กทมได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำซึ่งสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับหากเราพร่องน้ำให้มากที่สุดหากวันที่5ตุลาคมมีฝนตกเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมมากสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณด้านใต้คลองแสนแสบได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็สูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ก็ติดตั้งท่อซิ่งนะครับจำนวน4ท่อแล้วอยู่ระหว่างการเร่งทำแนวคันกั้นน้ำบริเวณคลอง1อีกประมาณ100เมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับขณะที่ฝนตกเมื่อวานนี้ก็ผู้ว่าเรื่องของพื้นที่เนี่ยฝั่งธนบุรีมีฝนสะสมเกือบ90มิลลิเมตรส่วนเขตลาดพร้าวมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรแต่สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าส่วนการจัดการขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่กทมได้ใช้ระบบจับคู่เขตหรือว่าบัดดี้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนการจัดเก็บขยะในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาขยะจากน้ำท่วมนะครับผ่านทัฟฟี่ฟองดูโดยเลือกหัวข้อเจอกองขยะน้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าดำเนินการ

0: วันนี้ส่วนใหญ่ก็ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มมขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเคหะร่ม9ซึ่งก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทมก็ได้มีการนำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับมีการเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยก็จะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนที่จะมีการผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์นะครับส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงก็ดีขึ้นนะครับทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพสรวมไปถึงหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งก็เชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่ม9เหลือน้ำท่วมขังบางจุดนะครับกทม.ก็มีการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนะครับขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงจนเห็นพื้นแล้วนะครับสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยขณะที่คุณชาชาติเองก็บอกว่าภารกิจสำคัญของกทม.วันนี้คือการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมกับมีการเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงเร่งที่จะกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กทม.ก็เพิ่งจะมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านสวนสนนะครับเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยครับ
1: มาดูแคมเปญที่น่ารักน่ารักจากทางสภาของเรานะครับล่าสุดก็มีการจัดโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรเคลื่อนที่ครั้งที่3นะครับไปให้น้องๆที่มีความพิการทางสายตานะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านหนังสือโดยที่เขามองไม่เห็นน่ะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐสภากับประชาธิปไตยกับหลักคิดที่ว่าห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: างการเห็นจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้สัมผัสกับแบบจำลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับสมุดไทยที่มีขนาดเท่าฉบับจริงผัดนอกจากนี้ยังมีค้อนประธานสภาผู้แทนราษฎรสัญลักษณ์ในการควบคุมการประชุมด้วยตามของโครงการหอสมุดรัฐสภาสัญจรครั้งที่3ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยหลักคิดสำคัญว่าห้องสมุดมีไว้สำหรับทุกคนการเข้าถึงความรู้ไม่ควรมีข้อจำกัดจากสถานที่หรือข้อจำกัดทางร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้เต็มที่จึงมุ่งนำองค์ความรู้การปกครองสังคมเศรษฐกิจรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและประชาธิปไตยมาสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กพิการทางการเห็นผ่านการฟังการสัมผัสการลงมือปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน
1: หนึ่งเราก็จะมีกิจกรรมสถานีการเรียนรู้ต่างๆโดยที่เราจะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาเอาของใช้ที่เกี่ยวกับรัฐสภาโดยเฉพาะอุปกรณ์การประชุมสภาในอดีตมาให้น้องได้สัมผัสได้เห็นว่าเรามีกระบวนการทำงานกันอย่างไร
0: เด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมใน4สถานีการเรียนรู้คือ1เปิดโลกรัฐสภาให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่รัฐสภาเกิดความรู้พื้นฐานด้านประชาธิปไตย2ถ้าฉันเป็นผู้แทนจำลองสถานการณ์สวมบทบาทเป็นผู้แทนประชาชน3

0: หอสมุดรัฐสภาแหล่งความรู้ของทุกคนรู้จักหอสมุดรัฐสภาและช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 4. สัมผัสเรื่องราวจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของรัฐสภา
1: เรามีเรียนกันในวิชาสังคมศึกษาเนาะเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่น้องๆได้สัมผัสจากกิจกรรมจริงวันนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้นอกตำราเรียนซึ่งน้องๆก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความสำคัญของประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการครับ
2: โรงเรียนของเราอะค่ะก็ได้มีการเลือกสภานักเรียนในทุกต้นปีการศึกษาแต่พอวันนี้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเป็นพรรคการเมืองตั้งสโลแกนพรรคสีพรรคนโยบายพรรคซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่เราได้ทำสภานักเรียนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาได้เข้าใจในกระบวนการแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยได้ลึกซึ้งมากกว่าที่ทำอยู่ค่ะ
0: หลังเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วเด็กพิการทางการเห็นได้มาสัมผัสบรรยากาศในสถานที่จริงเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเครื่องยอดอาคารรัฐสภารับฟังการบรรยายถึงความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งเพื่อเปิดประสบการณ์โดยตรงสื่อสารแนวคิดว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน
3: ก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างจากทางรัฐสภาที่มาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วก็การจัดการประเทศครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศครับ
4: เรียนรู้มากขึ้นเลยค่ะได้รู้ของการทำงานที่รัฐสภามีหน้าที่ทำอะไรบ้างค่ะแล้วก็ได้รู้ว่ารัฐสภาเป็นออกกฎหมายเป็นตรากฎหมายนิติบัญญัติอะค่ะได้รู้เยอะแยะเลยค่ะ
0: หอสมุดรัฐสภามุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องขยายช่องทางการเข้าถึงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะแบบดิจิทัลที่ให้บริการได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่เป็นบทบาทเชิงรุกในการเข้าถึงคนทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศและส่งเสริมถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลและเป็นการแสดงพันธกิจของสถาบันนิติบัญญัติในการส่งเสริมให้พลเมืองทุกกลุ่มมีความรู้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพ็ญพรพิพัฒน์โนไทยโทรทัศน์รัฐสภารายงาน
5: ช่วงนี้เราจะพักไปกับการเช็คอินของผู้แทนราษฎรนะครับไปดูสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่แนะนำพักกันไปกับเช็คอินถิ่นผู้แทนช่วงหน้าติดตาม

สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับว่าจะเป็น 3,000 โบผาแต้มนะครับอุพร้าวแล้วที่สำคัญอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่วัดเยอะนะครับก็คืออุบลราชธานีเป็นจังหวัดวัฒนธรรมแล้วก็เป็นจังหวัดที่จะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญได้ง่ายอุบลราชธานีที่ชื่อดังจริงๆนะครับก็คือหมูยอนะครับก็ไปกินที่ไหนมาแล้วก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่หรอกครับก็มีหมูยอแล้วก็มีแหนมเนืองนะครับแหนมเนืองอุบลเนี่ยจะต่างกันกับอุดรอุดรนี่จะเก็บได้เป็นเดือนแต่ของอุบลนี่ทำสดเก็บได้แค่7วันครับต้องกินให้เสร็จนะครับอุบลอาหารอร่อยกับทุกอย่างครับ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ต่างประเทศช่วงนี้ไปเริ่มต้นที่รัสเซียนะครับที่ทางด้านผู้นำรัสเซียมีการเตือนการยกระดับมาตรการตอบอาจจะนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้พร้อมกับมีการเตือนตะวันตกนะครับว่าอย่าคุกคามคารินินกราดครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวบนเวทีเสวนาของสโมสรวันใดในกรุงมอสโกว่าโลกกำลังเผชิญว่าช่วงอันตรายที่เกิดขึ้นโดยก็มีการเตือนชาติตะวันตกว่าอย่ายกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับยูเครนด้วยการคุกคามดินแดนคารินินกราดของรัสเซียโดยปูตินบอกว่ารัสเซียไม่มีแผนโจมตีประเทศใดในยุโรปและต้องหากแคว้นคารินินกราดซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกที่ตั้งอยู่ระหว่างโปแลนด์และก็ลิทัวเนียถูกโจมตีรัสเซียก็พร้อมจะใช้อาวุธทุกเครือนะครับโดยผู้นำรัสเซียกล่าวอีกว่าหากเกิดการโจมตีรัสเซียโดยตรงประเด็นเรื่องการใช้อาวุธทั้งหมดที่รัสเซียมีอยู่จะถูกนำมาพิจารณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทันทีนะครับซึ่งปูตินบอกด้วยว่ารัสเซียตระหนักองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งก็มีกำลังมากกว่ารัสเซียถึง2เท่าโดยก็ย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นข้อได้เปรียบสำคัญของรัสเซียและการยกระดับมาตรการตอบโต้ระหว่างประเทศอาจก็จะนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้นะครับพร้อมกับเตือนดังกล่าวก็บอกว่านาโต้ยืนยันว่าหลังจากได้หนังสือทางการทูตจากรัสเซียซึ่งก็เตือนว่ารัสเซียมอสโกพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้พยายามปิดกั้นคารินินกราดด้านนาโต้ย้ำว่าเป็นพันธมิตรเพื่อการป้องกันและการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกยังคงตึงเครียดจากสงครามในยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามปูตินบอกว่าพร้อมจะเข้าร่วมการประชุม3ฝ่ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหากมีกำหนด
1: ไปกันที่แคลิฟอร์เนียกันหน่อยนะครับโดยผู้ว่าแคลิฟอร์เนียมีการลงนามกฎหมายคุมเข้มว่าด้วยการใช้ AI ในที่ทำงานเพื่อควบคุมในเรื่องของสิทธิแรงงานครับนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามกฎหมายใหม่รวม4ฉบับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในสถานที่ทำงานโดยมุ่งเน้นการกำหนดให้มีมนุษย์ร่วมกับการกำกับดูแลขั้นตอนการลงโทษและการเลิกจ้างแรงงานตลอดจนการจำกัดขอบเขตการสอดส่องพนักงานในสถานที่ทำงานสำหรับรายละเอียดของกฎหมายสำคัญที่947ที่ระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวในการลงโทษหรือเลิกจ้างพันจ้างใช้ระบบดังกล่าวเป็นหลักจะต้องมีมนุษย์เข้ามาตรวจสอบและข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอส่วนร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่951กำหนดให้นายจ้างต้องระบุเกี่ยวกับข้อมูลของ AI นะครับเพิ่มเติมในหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนการเลย์ออฟหรือการปิดกิจการซึ่งเดิมเป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้แล้วแต่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้กรณีที่เทคโนโลยี AI หรือระบบอัตโนมัติเป็นสาเหตุทั้งหมดหรือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการทดแทนตำแหน่งงานหรือการเลิกจ้างกฎหมาย

0: ไอ้ทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่หอการค้าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาคัดค้านโดยชี้ถึงภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นนอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอดส่องในสถานที่ทำงานอีก2ฉบับนะครับราษฎรฉบับที่1883จำกัดการใช้ AI สอดส่องที่มุ่งวิเคราะห์หรือคาดเดาอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบประสาทของพนักงานขณะที่ร่างกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่1331ห้ามใช้เทคโนโลยีสอดส่องและติดตามภายในห้องน้ำในสถานที่ทำงานโดยทั่วไปทั้งนี้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุในแถลงการณ์นะครับว่า AI ควรเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสไม่ใช่การสร้างผลกระทบต่อแรงงานและครอบครัวพร้อมกล่าวด้วยว่าในขณะที่เทคโนโลยีนี้กำลังเข้ามาพลิกโฉมสถานที่ทำงานรัฐแคลิฟอร์เนียจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
1: จีนมีการระงับการส่งออกน้ำมันในเดือนตุลาคมนี้นะครับหวั่นว่าสต็อกในประเทศจะไม่เพียงพอครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์นะครับว่าข้อมูลจากแวดวงในอุตสาหกรรมระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันของจีนระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันในเดือนตุลาคมต้องการรักษาปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศนะครับโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจยิ่งทำให้ตลาดผลกระทบจากสงครามอิหร่านเผชิญภาวะตึงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจีนก็เป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกเคยจำกัดการส่งออกเชื้อเพลิงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังสงครามในอิหร่านกระทบต่อการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางนะครับก่อนจะมีการผ่อนคลายมาตรการในเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังไม่มีการอนุมัติให้โรงกลั่นรายใหญ่ส่งออกน้ำมันดีเซลเบนซินแล้วก็เชื้อเพลิงอากาศยานไปยังตลาดแล้วก็มาเก๊านอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจีนจะมีการกลับมาอนุญาตการส่งออกหลังวันหยุดยาวสิ้นสุดในวันที่7ตุลาคมนี้หรือไม่โดยอาจขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันสำรองแล้วก็กำลังการกลั่นภายในประเทศด้วยนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าการระงับการส่งออกสะท้อนว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานต่างประเทศและคาดว่าการขาดหายไปของน้ำมันส่งออกจากจีนจะหนุนราคาน้ำมันดีเซลในเอเชียโดยส่วนต่างราคาสัญญาดีเซลเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ขณะที่แหล่งข่าวก็ระบุด้วยนะครับว่าปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์ของจีนลดลงโดยสต็อกก๊าซโซลีนแล้วก็ดีเซลยังต่ำกว่าระดับก่อนจะเกิดสงครามประมาณ9ล้านบาเรลและ20บาเรลตามลำดับจีนก็มีการส่งออกน้ำมันดีเซลประมาณ1ล้าน4แสนตันน้ำมันเบนซิน5แสนตันและเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างน้อย2เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
0: เป็นทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาชนพักค่ำนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เส้นนี้มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของ
2: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังมัดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้ล้างมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
5: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง

0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณ
3: ตามปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที
6: ่เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
7: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
8: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
9: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
10: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
12: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
2: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
14: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
15: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
14: ตรงนี้เนี่ยนะ
15: ใช่นี่ไง
16: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถสถาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เล็กค่ะเทวดา

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อย
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่าง
3: ๆแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

0: จากรายงานล่าสุดโดยกรมควบคุมมลพิษในปี2569ระบุว่าปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เผยแพร่ในช่วงกลางปี2569รับรวมของประเทศพุ่งสูงถึง 27.76 ล้านตันต่อปีแต่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์10หรือคิดเป็นสัดส่วนการรีไซเคิลและการแปรรูปประมาณ38ทั้งนี้มีการแยกกำจัดอย่างถูกต้อง 11.10 ล้านตันต่อปีและการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้อง 6.04 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นขยะที่ยังคงเทกองหรือเผากลางแจ้งสูงถึง 17,000 ตันต่อวันและปัจจุบันปริมาณขยะตกค้างสะสมสูงถึง 25.09 ล้านตันและขนถ่ายขยะรวมกันหลายแห่งแต่ทว่าก็มีสัดส่วนสถานที่ที่จัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการสูงกว่าแบบที่ถูกต้องมากปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการบริหารจัดการขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่พื้นที่เกือบทุกแห่งของประเทศไทยเผชิญอยู่ณขณะนี้ค่ะโดยเรายังคงเห็นหลุมฝังกลบขยะแบบเทกองที่ไม่ได้สุขลักษณะกระจายอยู่มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศและเรื่องการบริหารจัดการขยะก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างไรก็ตามคนในชุมชนหลายที่พวกเขาไม่ได้ต้องการให้มีบ่อขยะโรงคัดแยกขยะ RDF หรือโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนมากระบบการตรวจสอบของภาครัฐไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ค่ะในเกือบทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมักจะมาพร้อมกับแพ็กเกจด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1: สถานที่ตั้งของเรามันคือสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอาชีพเราอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วอยู่ๆทางโครงการอบต.หนองสลายทำไมต้องเอาโรงงานไฟฟ้าขยะมาตั้งกลางชุมชนเราเราเลยไม่เห็นด้วยที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นเราไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วค่ะว่าเขาเทคนิคอะไรต่างๆนานาที่มากำจัดมลพิษทั้งอากาศทั้งเสียงทั้งทรัพยากรใต้ดินมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะจากที่เราไปดูโรงงานแม่มามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราไปศึกษาดูมาเราไม่ใช่ว่าแบบค้านอย่างเดียวโดยที่ไม่หาข้อมูลมันจะเป็นไปได้หรอคะที่มันจะอยู่ได้กับชุมชนของเราม้าฟาร์มวัวนมวัวเนื้อไก่ชนพื้นเมืองฟาร์มหมูฟาร์มแพะฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ไข่คือตรงเนี้ยอยู่ของเราแบบงานนรกตรงนี้มาเกิดกลางหมู่บ้านของเรา

0: ้าสุทินซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการจะมีโครงการสร้างบ่อขยะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้มากประมาณ200 เมตรเองค่ะเพราะว่ามันใกล้เกินไปไม่อยากมีใครอยากได้เนาะชุมชนเราก็เดือดร้อนกันเยอะและแหล่งน้ำที่มีอยู่ก็แทบจะไม่พออ่ะแล้วจะมามีโครงการใหญ่ๆไม่ต้องการเนาะไม่มีใครอยากได้แค่ขยะในอำเภอก็แย่แล้วขยะจากที่อื่นมาไม่รู้ว่ากี่อำเภอมันไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องเอามาทิ้งให้เราทิ้งอย่างอื่นก็พอไหวทิ้งขยะมันไม่มีใครรับได้มองว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่ในปากช่องเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยมีโครงการเนาะโครงการนี้มารู้สึกโอ้คิดไปเลยว่าอนาคตแย่ที่สุดแล้วมันก็จะทำลายทุกสิ่งอย่างซึ่งอำเภอปากช่องมันเป็นอำเภอที่โซนเขาใหญ่มันก็มีคนท่องเที่ยวเยอะแล้วชุมชนก็ค่อนข้างหนาแน่นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะคิดดีเนอร์เซอรี่ข้างหลังก็เป็นชุมชนอีตรงมุมนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมันป้าว่ามันไม่เหมาะที่จะมาตั้งที่อื่นมันไม่มีดีกว่านี้หรอ
1: แทนชุมชนตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีโรงไฟฟ้าขยะขนาด 9.9 เมกะวัตต์มาตั้งในพื้นที่โครงการนี้ได้รับอนุญาต61โดยกระทรวงมหาดไทยในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะและนำไฟฟ้าที่ได้จำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งแต่เดิมโครงการนี้ปักหมุดที่เทศบาลเมืองปากช่องเป็นที่อบต.หนองสาหร่ายจากนั้นได้ทำประชาพิจารณ์ซึ่งมีเพียงฝ่ายปกครองที่เข้าร่วมประชุมแล้วมีมติให้สร้างโรงไฟฟ้าโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ทราบเรื่องเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อต้านมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันเนื่องจากมองว่าอำเภอปากช่องเป็นเมืองโอโซนและปอดของประเทศไม่เหมาะสมกับการตั้งโรงไฟฟ้าขยะขยะหนองสาหร่ายนะคะชาวบ้านยังพบข้อพิรุธที่น่ากังวลอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ตั้งของโครงการซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงและเป็นเขตชุมชนหนาแน่นค่ะชาวบ้านกังวลว่าน้ำเสียจากกองขยะและสารเคมีอาจจะไหลซึมลงสู่ระบบน้ำใต้ดินไหลทับเส้นทางน้ำธรรมชาติและไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนโคราชในหลายอำเภอที่สำคัญนะคะยังอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำในพื้นที่สำหรับใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงงานด้วยค่ะหลายฝ่ายอาจมองว่าชาวบ้านวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพราะด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในปัจจุบันการเผาการกำจัดขยะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่คือเมื่อมีบ่อขยะโรงคัดแยกขยะหรือโรงไฟฟ้าขยะขึ้นมาคนในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าวนั่นจึงทำให้คนปากช่องกลัวจนไม่อาจยอมให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ค่ะโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบของภาครัฐไม่เข้มแข็งหลังตรวจพบว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการไม่ตรงกับที่แจ้งไว้และก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตใดๆทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535โดยมีการรับขยะเข้ามาดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุญาตจนสร้างผลกระทบต่อประชาชนทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
2: ก็คือจะมีกลิ่นเหม็นทั้งวันเลยค่ะใช่ค่ะมีกลิ่นเหม็นตลอดเลยใช่เหม็นขยะเปียกขยะเหม็นเน่าอะไรเงี้ยค่ะขยะบ้านเรือนเงี้ยค่ะถ้าอยู่ข้างบนกลิ่นไม่แรงเท่า

0: ใช่แต่ว่าถ้าน้องๆที่เขาทำงานในไลน์ก็คือเขาจะเหม็นมากใช่เดินออกมานี่ก็คือเหม็นเลยมันก็คือมีการคุยกันในกลุ่มด้วยว่าเราจะจัดการเราจะทำยังไงเราจะร้องเรียนยังไงใช่ก็มีการร้องเรียนไปที่อบต.จนเขามีการนัดประชุมชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะคือชุมชนเนี่ยคือไม่ต้องการลงคัดแยกหรือว่าต้องการขยะก็คืออยากให้ปิดอยากให้ปิดไปเพราะว่ามันผลมีผลกระทบมากเรากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนที่แพร่กระสาค่ะสุขภาพย่ำแย่สุขภาพจิตคือมันเหม็นจนแบบแบบมันบรรยากาศมันไม่น่าอยู่แล้วก็เผื่อมีแขกมีอะไรเข้ามามันก็ดูไม่ดีอะค่ะ
1: ขณะที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นรุนแรงสุขภาพก็พังไปแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายกลับเชื่องช้าจนทำให้เกิดไฟไหม้กองขยะภายในโรงงานคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26และหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบและมีมติให้อบต.บางปลาระงับการประกอบกิจการจัดทำเชื้อเพลิงจากขยะชุมชนโดยทันที
2: สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่บริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการตรงนี้ก็มาขออนุญาตเป็นลานคัดแยกวัสดุชุมชนซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายในส่วนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเราควบคุมและดูแลอยู่เราก็อนุญาตให้ไปแต่การใช้พื้นที่ปรากฏว่ามีเพื่อเป็นการคัดแยกซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นทางการและตามระเบียบและกฎหมายนะครับซึ่งผลกระทบจากโครงการดังกล่าวเนี่ยประชาชนในพื้นที่เราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นของขยะเพราะปริมาณขยะไม่ว่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับมันมีกลิ่นอยู่แหละเท่าที่ตรวจสอบแล้วเข้าไปดำเนินการในตามอำนาจหน้าที่เนี่ยณภาวะปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูตามระเบียบและกฎหมายสั่งปิดไปแล้วแล้วอยู่ในขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมการของระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เราถืออยู่อย่างเช่นการขออนุญาตก่อสร้างถ้าหน่วยงานหรือภาคเอกชนนะครับขออนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารขอถูกต้องหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ที่ตรวจสอบถ้าถูกต้องเราก็อนุญาตแต่ขณะเดียวกันถ้าการใช้อาคารตั้งแต่ต้นเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ตอนแรกปัจจุบันนี้ตรงเนี้ยสถานีขนถ่ายขยะเนี่ยเราสั่งปิดและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับตามหลักเกณฑ์

บทเรียนเอกสารไม่ตรงปกและการทำประชาพิจารณ์แบบผักชีโรยหน้าของท้องถิ่นหลายแห่งกลายเป็นแผลที่ทำให้คนตำบลขนงพระและตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องไม่มีวันยินยอมที่จะให้มีการตั้งโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาใครอาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ภาครัฐไม่สามารถจะควบคุมหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาให้ได้เลยค่ะที่สำคัญพวกเขามองว่าชุมชนของพวกเขาไม่ได้มีปัญหาขยะล้นเมืองค่ะโดยมีการนำออกไปแต่ถ้ามีโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณขยะอย่างน้อย400ตันซึ่งนั่นก็แปลว่าต้องมีการนำเข้าขยะมาในพื้นที่อีกจาก4อำเภอใกล้เคียงค่ะได้แก่สีขี้น้ำเขียวรวมถึงมีความพยายามที่จะซื้อขยะจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกชาวบ้านตั้งคำถามนะคะชุมชนของพวกเขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อมีขยะปริมาณมหาศาลเข้ามากองอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขา

เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เลยครับเพราะว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถประเมินหลานผมที่กำลังหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนอยู่ขนาดนี้เขาไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาถ้าลูกหลานผมไม่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยใครจะมาต่อสู้ครับก็มีแต่ชาวบ้านตาดำๆเนี่ยฮะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้

0: เราไม่รู้เรื่องเลยเหรอเราไม่อยากได้โรงไฟฟ้าเหรอเปล่าครับไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยเราเห็นด้วยกับที่จะมีโรงงานไฟฟ้ากำจัดขยะเหล่านี้แต่คุณต้องไปตั้งให้ไกลอย่างน้อยก็20กิโล30กิโลคุณไปเถอะคุณจะไปตรงไหนก็ได้คุณมีความสามารถอยู่แล้วถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะไปตั้งได้ไกล20 30กิโลทำไมคุณมีความสามารถที่จะขนขยะมา130กิโลมาลงที่นี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นครับผมอยากจะบอกท่านสื่อมวลชนว่าให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นณที่นี้เนี่ยขยะตำบลหนองสลายนี่ก็20กว่าตันเศษๆบวกลบทั้งหมดปากช่องประมาณ120ตันเศษๆแต่ขยะทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้บริหารจัดการไปส่งยัง TPI มานานแล้วครับแต่ขยะที่จะต้องผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์นี้เนี่ยมันจะต้องใช้ขยะอย่างน้อย500ถึง700ตันเมื่อ500 700ตันแล้วขยะอำเภอปากช่องมีแค่100กว่าตันต่อให้ไม่เอาไปที่อื่นมันก็ไม่พอจะต้องนำขยะเหล่านั้นเข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงความเป็นห่วงนี้มันฟ้าแห่งนี้มันเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับว่าชาวบ้านเนี่ยถูกกดดันสารพัดเพราะเล่นกับอิทธิพลอำนาจของรัฐเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางเลือกทางที่เราจะพออุ่นใจได้เราก็หวังพึ่งสื่อเพราะสื่อจะได้ตีแผ่สิ่งที่มันไม่เหมาะสมเหล่านี้ให้คนทั้งประเทศได้รับรู้และให้หูตาสว่างขึ้นในอำเภอปากช่องเพราะคนอำเภอปากช่องนี่ผมบอกว่า 90% ไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งที่มันจะเกิดขึ้นพอเขาเห็นเราต่อสู้เขาก็ร้องอ๋อมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อขยะเราไม่มีจำเป็นด้วยหรือที่จะเอาปากช่องมาเป็นพื้นที่เผาขยะให้กับอำเภออื่นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมลพิษที่จะมาจะปล่อยตลอด24ชั่วโมงอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่าลืมว่าพื้นที่อำเภอปากช่องเนี่ยภูเขาล้อมรอบนะครับมันเป็นอ่างกระทะแล้วอากาศเหล่านี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงความเป็นห่วงนี้หนีไม่พ้นจากความเป็นจริงอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดนะครับขยะเราจริงๆเราก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วเอาจัดการได้แล้วยังจะมาตั้งโรงไฟฟ้าขยะแต่นั่นมันเป็นผลประโยชน์ผลิตแสงไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์คุณก็หลีกเลี่ยงกฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วลองเป็นพันเมกะวัตต์คุณก็ต้องทำสิ่งแวดล้อมคุณเอาแค่ 9.9 เมกะวัตต์คุณทำประชาวิจารณ์โดยจัดคนของคุณมาโดยชาวบ้านไม่ได้เข้าร่วมอย่าลืมนะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคการเกษตรแทบจะอาศัยไม่ได้เลยตอนนี้เพราะเราได้จากการท่องเที่ยวลูกหลานได้ไปทำงานรีสอร์ทโรงแรมสถานที่ประกอบจ่ายใช้สอยได้จากลูกหลานแล้วได้มีเงินเหล่านั้นอยู่ดีๆเขาจะมาทุบการท่องเที่ยวมาทุบอาชีพของเราทิ้งโดยผลประโยชน์ของเขาผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์แต่ถึงจะเป็นผลประโยชน์ของเขาเล็กๆแต่มันใหญ่มากอย่าลืมนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะบอกว่า 9.9 เมกะวัตต์นี่มันยังไง 9.9 เมกะวัตต์นี่คือต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงนึงเขาจะได้เกือบ4ล้านบาทนะฮะแล้วคุณคิดไปที่คูณตลอด24ชั่วโมงเขาจะได้เท่าไหร่2ปีเขาถอนทุนได้หมดเลยนี่คือเขาลงทุนเขาจะลงทุน 3-4 พันล้านเขาก็สามารถถอนทุนได้สิ่งเหล่านี้เองแต่ชาวบ้านจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดลูกหลานผมไม่นานก็ตายแต่ลูกหลานผมสิที่เขาไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพวกเราจึงลุกขึ้นมาต่อสู้
1: เดือดร้อนนี้ทำให้ชาวบ้านตำบลขนงพระและตำบลหนองสาหร่ายเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาเมื่อวันที่21เมษายน2569เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการโรงไฟฟ้าขยะของอบต.หนองสาหร่ายจนล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เมืองวุฒิสภาต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้รวบรวมข้อกังวลของชุมชนประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายสำนักงานจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนฝ่ายผู้ร้องมาหาข้อยุติที่เป็นธรรมโดยยังไม่มีการตัดสินชี้ขาดในทันทีเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้วทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยลงมาตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิ์ว่า 1. พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวปากช่องเขาใหญ่ซึ่งตามข้อกฎหมายทั่วไปมักจะไม่ประกาศอนุญาตนี้ 2. เส้นทางการขนส่งขยะค่อนข้างแคบอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวโดย

0: ตรงอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์นะคะที่อบต.บางปลาชาวบ้านลุกขึ้นสู้ในวันที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องค่ะชาวบ้านเลือกเปลี่ยนความกลัวเป็นอาวุธลุกขึ้นมาตรวจสอบคัดค้านตั้งแต่โครงการยังไม่ทันตอกเสาเข็มคำถามคือชาวบ้านจะต้องเหนื่อยลุกขึ้นมาประท้วงแบบนี้อีกกี่ชุมชนเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะกลายเป็นข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนแบบไม่มีวันจบสิ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ปัญหาขยะจะวิกฤตมากกว่านี้ฝ่ายการเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่อย่างร่างพรบการจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรที่จะบังคับใช้หลัก EPR ให้ผู้ผลิตสินค้าต้องมาร่วมกันรับผิดชอบขยะของตัวเองรวมไปถึงการผลักดันร่างพรบการบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากรพุทธศักราชที่เสนอโดยส.ส.พูนศักดิ์จันจำปีพรรคประชาชนซึ่งขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกาโดยส.ส.พูนศักดิ์ชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาปฏิรูปและปลดล็อกความหวาดระแวงของชุมชนได้อย่างตรงจุดเนื่องจากจะบังคับใช้หลักการ EPR คือเป็นการบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าสร้างขยะของตัวเองตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ปล่อยให้ขยะพลาสติกหรือขยะย่อยสลายยากนับล้านตันไหลบ่ามากองรวมกันที่ปลายทางจนท้องถิ่นรับไม่ไหวที่สำคัญกฎหมายนี้จะจัดการขยะอย่างเข้มงวดปิดช่องโหว่กลลวงเอกสารไม่ตรงกับงานขยะเถื่อนและควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยีเตาเผาขยะปลายทางสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อเยียวยาชุมชน
1: ซึ่งไอ้ตัวร่างบริหารจัดการขยะเนี่ยจริงๆมันมี2ขาขาหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นร่างในการบริหารจัดการขยะอีกขาหนึ่งเรียกว่าเป็นร่างในการจัดการทรัพยากรซึ่งคำว่าทรัพยากรนี่ก็คือการหมุนเวียนเอาวัสดุกฎหมายได้อย่างเช่นที่เรารู้จักในชื่อรีไซเคิลครับก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้แต่มันก็ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ที่มาบังคับหรือที่มาบริหารจัดการให้มันทำได้อย่างถูกต้องครับมันก็เลยกลายเป็น2ขาในร่างกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดเรียกว่าการปฏิวัติการบริหารจัดการขยะใหม่ทั้งหมดตีโครงสร้างก่อนถ้าสมมติว่าร่างผมผ่านการรับรองมาเนี่ยการบริหารจัดการขยะเราจะทลายไซโลของกระทรวงต่างๆออกทั้งหมดซึ่งตอนนี้มี6กระทรวงนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอยู่แค่กระทรวงเดียวที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะซึ่งถ้าเรามองเรื่องของโครงสร้างของกฎหมายของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีพรบ.อากาศสะอาดที่กำลังจะจ่อจะเข้าสภาอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะมีองค์กรใหม่เฉพาะขึ้นมาทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของอากาศขยะก็เช่นกันถ้าร่างฉบับนี้ออกมาแล้วก็จะมีองค์กรที่ทำการเรื่องบริหารจัดการขยะซึ่งหน่วยงานเฉพาะหน่วยงานนี้ครับก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการกำกับดูแลการออกใบอนุญาตที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ท้องถิ่นก็จะทำหน้าที่เดิมก็คือจัดเก็บและก็ขนส่งนะครับการขออนุญาตของสถานที่กำจัดขยะอย่างเช่นเตาเผาก็จะต้องมาขออนุญาตผ่านทางหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้จะเป็นผู้กำกับดูแลถ้าเตาเผาทำไม่ดีหรือว่าในช่วงจะกำลังก่อสร้างทำประชาพิจารณ์แล้วบอกว่าไม่ผ่านหรือมีผลกระทบอะไรหน่วยงานนี้จะต้องไปแฮนเดิลตัวนี้นะครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะทำหน้าที่อนุญาตเป็นเรกูเลเตอร์ใช่ครับ
0: ขณะที่สว.นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาชี้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากภาคประชาชนนั่นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา58ให้อำนาจประชาชนมีส่วนร่วมเพียงความคิดเห็นเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วประชาชนต้องการมากกว่าแสดงความคิดเห็น

0: การต่างๆของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชากรรมทุกๆการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบ.อันนี้ความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนการที่เขาได้เข้ามาเป็นการตัดสินใจในโครงการต่างๆซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าภาครัฐจะทำอะไรเนี่ยประชาชนก็จะมารู้หลังมาแล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีพรบ.การมีรัฐจะต้องนำเสนอทุกเรื่องที่รัฐจะดำเนินการหรือโครงการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคระดับชาติจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลให้กับภาคประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนี้เราจะเห็นได้ว่าในบ้านเราเนี่ยกระบวนการโครงการใหญ่ๆที่บอกว่ามีการทะมักจะพบว่าเป็นประชาพิจารณ์ที่ไม่ได้เป็นประชาชนอย่างแท้จริงมันเหมือนกับมีบริษัทที่รับจากคนเข้ามาคนที่เข้ามาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแล้วเสร็จแล้วผลการทำประชาพิจารณ์ก็ออกกลุ่มผู้จัดเนี่ยเขาต้องการให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าคนในท้องถิ่นเขาต้องการอะไรได้สิ่งแสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็จะได้เป็นไปกระทบกับชีวิตของเขาสุดทางแล้วเขาไม่ต้องการเนี่ยการไปฟุ้มชนก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพราะฉะนั้นพรบการมีส่วนร่วมเนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้ภาคประชาชนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุดท้ายประโยชน์มันก็จะตกอยู่กับทุกคนค่ะ
1: ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเรื่องการหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั่นเพราะกลัวการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแม้ว่าการบริหารจัดการขยะจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายอยากให้รีบดำเนินการค่ะแต่จะมองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเลยความจริงแล้วชาวบ้านไม่ได้คัดค้านโครงการนี้นะคะเพียงแต่อยากให้หาที่ตั้งของโครงการใหม่ที่มีความเหมาะสมห่างไกลจากชุมชนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการที่ถูกสุขลักษณะเพราะก็คงไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากที่สุมกลายเป็นที่กองของขยะปริมาณมหาศาลค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับรายการ Talkative ได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณ Android

0: คล็ดลับขับ1เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้อง2ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่80เลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
1: แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับครูเขครูมวยใต้ทางด่วน
2: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
3: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
2: คิดว่าอยู่เท่าไหร่ครับ
3: ยังวันถึงวันสุดท้ายก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการเพื่อคนพิการ

0: เจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจังหวัดเสี่ยงท้ายเขื่อนจะรับมืออย่างไรท่วมในมองรัฐสภา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดมองรัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 9:00 นวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการได้อีก 8:30 นาทีนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดต้องการรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับเว็บไซต์ TP Channel แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาก็สามารถร่วมแสดง022066102-3นะครับประเด็นพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสถานขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังสถานการณ์น้ำโดยรวมอาจจะคลี่คลายลงแล้วแต่มวลน้ำสิ่งที่ทำให้หลายคนก็กังวลว่าในการรับมือน้ำจะทำอย่างไรกรมชลประทานเองก็มีการจำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อน100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็

0: จะต้องมีการบริหารจัดการให้ไม่ท่วมพื้นที่ประชาชนแต่ว่าจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาในฐานะรองโฆษกกรมเราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับสสในพื้นที่อย่างพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนอ่างทองสอชัยนะครับแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการประกรณ์กุลเจริญสสสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้ต้อนรับท่านที่อยู่ในสายกับเรารองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิเดชครับ
0: นี้สถานการณ์น้ำก็น่าจะเริ่มคงตัวแล้วนะครับการจัดการต่างๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภาพรวมการบริหารเป็นอย่างไรแล้วก็พื้นที่ C2ในพื้นที่นครสวรรค์ตอน
1: ครับผมขออนุญาตนะครับผมจะเล่าให้ฟังในลักษณะรวมของลุ่มน้ำเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแต่ตอนนี้นะครับสถานการณ์อยู่ที่จุดแรกนะที่ C2 นครสวรรค์นะครับมันอยู่ที่ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ย 2,610 นะห้องน้ำสูงสุดของนครสวรรค์เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้ทยอยมาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับที่เขื่อนใจนะจนตอนนี้ระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
0: อนุมัติจากรองนายกไว้แล้ว
1: ถูกต้องครับแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์เราจะเริ่มเห็นว่าระดับน้ำที่หน้าเขื่อนจะเป็นแล้วเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเริ่มจะมีแนวโน้มที่จะลดลงและเป็นข่าวดีนะฮะเราก็จะคงการระบายอยู่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบอีกสักประมาณ 3-4 วันครับร่องน้ำหน้าเขื่อนให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะเกิดจากฝนในวันที่4-5-6ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับ
0: ครับ
1: ประกอบกับนะฮะจะปิดเขื่อนภูมิพลนะช่วงในวันที่3ถึงวันที่4ตุลานี้ครับเสร็จเข้ามาสมทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของเรานะครับ
0: การรับมือของมวลน้ำเหนือแต่อันนี้ยังไม่นับรวมไปที่ระลอกใหม่ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนออกมาถูกไหมครับ
1: ครับห้องน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ต่ำเพื่อจะมีพื้นที่ที่จะหน่วงน้ำอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้ที่ผ่านมาในช่วงโอเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยหน่วงน้ำคำว่าหน่วงน้ำนี่หมายถึงว่ารักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงนะฮะสูงกว่าที่เคยเป็นปกติเราจะประมาณเก็บไว้ที่ประมาณบวก 16.5 ปานกลางนะ
0: คร
1: ับ ที่ผ่านมาเราเก็บไปถึงเกือบ18-17 จุดนะครับจะเริ่มกระทบกับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีบางพื้นที่ริมตลิ่งนะครับ
0: ซึ่ง
1: ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พร่องไว้เนี่ยถ้าเกิดฝนรอบหน้ามาอีกนะน้ำมาเท่าไหร่จะต้องไปเท่านั้นครับเพราะช่วงเวลา 2-3 วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าเขื่อนลงไปเพื่อจะรองรับครับผม
0: คือถ้าดูจากคือเหมือนกับว่ามีแผนในการปิดเขื่อนภูมิพลในการระบายน้ำก่อน2นครสวรรค์เนี่ยก็จะลดลงด้วยการแต่ว่าในการระบายน้ำลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่มีแนวทางที่จะขอปรับเพิ่มในการ
1: ยังไม่มีความจำเป็นครับ
0: ครับครับแต่ปริมาณของกรมอุทกศาสตร์ที่มีการออกมาว่ากับเรื่องของปริมาณฝนที่ตกเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่ำอย่างนี้ครับ
1: ถ้าเป็นของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับ พื้นที่ที่ได้รับผลอิทธิพลถึงเนี่ยก็คงจะเป็นพระนครนนทบุรีปทุมธานีจนถึงบางส่วนของ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กันครับระหว่างน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับกับน้ำทะเลหนุนวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แต่คิดว่าปริมาณขนาดนี้ยังไม่สูงกว่าตลิ่งหรือคันกั้นน้ำของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแต่จะมีบ้างนะครับในช่วงที่ใช่ไหมครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยประมาณช่วง2-3ชั่วโมงระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีล้นเข้าไปในตลิ่งที่ยังต่ำเช่นอย่างข้าวปากเกร็ดก็จะเป็นกอเกร็ดชุมชนท่าอิฐนะฮะตักเบ็ดนะครับแล้วก็ปทุมธานียังมีตลิ่งที่ยังต่ำอยู่ครับผม
0: อาจจะต้องเฝ้าระวังในจุดนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แต่ว่า

0: แน่นอนใช่ไหมครับ
1: ณรอบนี้ยังไม่ท่วมครับ
0: ไม่ท่วมแน่นอนแต่พื้นที่อยุธยารับน้ำจากทั้งเขื่อนเจ้าพระยาจากทางด้านของเขื่อนป่าสักตรงนี้ที่พื้นที่ตรงนี้จะมีการเตือนประชาชนไหมครับเพราะดูเหมือนว่าจากข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องได้
1: ใช่ครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเขื่อนป่าสักคนที่รายงานทางป่าเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะร้อยเศษ100%เขื่อนเล็กก็มีการระบายน้ำออกมาจากเขื่อนอยู่ในอัตรา400 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยตั้งแต่ช่วงเขื่อนป่าสักลงมาบรรจบอ่าวไทยเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ที่รับผลกระทบมากนักอาจจะมีบ้างตรงอำเภอท่าเรืออะไรนะที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6เล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เกาะอยุธยานะตัวเกาะอยุธยาเองยังไม่มีผลกระทบครับแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบเช่นเดียวกันครับผม
0: ครับแปลว่าการน้ำกรมชลประทานรับมือได
1: ้อยู่แบบมีผลกระทบบ้างนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ
0: จุดที่จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ของจังหวัดอยุธยานะครับที่อำเภอแล้วก็อำเภอผักไห่นะครับผักผักกั้นน้ำครับได้รับผลกระทบมานานสักระยะหนึ่งแล้วก็คงได้รับผลกระทบต่อไปแล้วก็ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากนี้อีกประมาณ20-30 เซนติเมตร
0: เกินนี้20-30 เซนติเมตร
1: ใช่จากที่เคยท่วมอยู่นะครับ
0: ระหว่างแผนการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำครั้งนี้จะ
1: พื้นที่จุดสุดท้ายนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็คือประมาณชุมชนหัวเวียงเนี่ยครับที่จังหวัดอยุธยาจะต้องลงไปถึง700เนี่ยก็คงใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ก็จริงๆลดต่ำกว่า 1,000 เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นในภาพรวมแล้วในหลายอำเภอก็จะลดต่ำกว่าตลิ่งนะฮะก็เรียกว่า 100% เลยคือดูเขื่อนเจ้าพระยาที่700ครับผม
0: ก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีการปรับฝนระลอกใหม่ไม่น่าจะมีผลเรื่องของการเพิ่มปริมาณการระบายใช่ไหมครับ
1: อันนี้ยังไม่มั่นใจครับเพราะว่าฝนนี่ถ้าเกิดว่าอาจจะยังความแม่นยำของการคาดการณ์ฝนอาจจะยังไม่มากพอที่เราจะรับปากปริมาณน้ำที่จะเข้ามายกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับหนักในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็โอเคเราก็ระดับหนึ่งนะครับเต็มที่ละเต็มที่แต่ว่าปริมาณที่ตกอย่างที่เห็นนะครับตกเป็นประวัติการเลยนะครับ ในกุฏิการเลยรวมถึงภาคตะวันออกเองนะจะเห็นว่าหลายๆที่น้ำท่วมหนักเลยทุกๆกระจายไปหมดเลยอันนี้เรื่องปริมาณเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คาดการยากนะครับซึ่งทำให้ทางเราต้องมีนะครับทั้งอาคารชุมชนต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เต็มศักยภาพก็แล้วกันครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเกือบจะถึงด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อคือในหลักการของการบริหารจัดการทั้งผันน้ำไประบบกรมชลประทานลำน้ำสาขาต่างๆก่อนจะมีการเข้าสู่เขื่อน
1: ถูกต้องครับ
0: คือปลายที่ประชาชนได้รับจุดแล้วถึงต้องมีการระบายเข้ามาอันนั้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดให้ท่านประเมินนะครับเรื่องของจังหวัดโดยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาผลกระทบที่ได้รับจากการที่กรม500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมพิเศษ
1: มีเพิ่มไปอ่างทองเพิ่มไปครับต้องเฝ้าระวังครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงอยู่เรื่องของอายุของการกั้นน้ำและความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยหรืออาจจะมีไปกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้ระวังครับผม
0: ครับที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนแบบนี้ไหมครับที่ประชาชนก็อยากเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการออกจากพื้นที่เพื่อระบายไปที่อื่นแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เข้าใจว่ากรมชลประทานเนี่ยก็มีวิธีการบริหารจัดการนะครับ
1: คือกรมชลประทานนะครับมีการบริหารน้ำนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคนที่อยู่ทางด้านเหนือน้ำเองก็ตามคือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยครับเป็นเขื่อนที่

0: ทดน้ำนะครับตัวเขาเองมีศักยภาพไม่มีไม่ใช่เป็นเก็บกักน้ำใช่ไหมครับก็ต้องใช้ทั้งตัวการทดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะก็อาจจะเพิ่มน้ำเข้าระบบได้อีกแต่ไม่มากนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างเราเพิ่มเข้าทางแม่น้ำท่าจีนนะครับเท่าทางประตูยังเหมือนดูที่ปากคลองเหมือนจะไปได้อีกแต่จริงๆทางตอนล่างเนี่ยตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมนะฮะได้รับผลกระทบจากฝนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากทางตัวสุพรรณบุรีนครปฐมเนี่ยก็เข้ามาสมทบกับตัวแม่น้ำเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าทางกรมชลประทานทั้งกลุ่มที่กระทบอยู่ก่อนแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะครับรวมถึงทางตอนล่างที่แม่น้ำท่าจีนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจังหวัดสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครด้วยก็จะพยายามจะบาลานซ์น้ำเนี่ยให้ได้รับผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดครับผม
1: เรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับเกี่ยวกับเขื่อนบางพื้นที่เนี่ยที่มีการปลายตรงนี้ท่านได้รับทราบข่าวเรื่องนี้ไหมครับ
0: ครับก็ตามที่ได้รับรายงานและข้อมูลนะครับก็ทางที่การตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะครับ
1: ครับ
0: ทางเรื่องความใช้งานได้นะครับแต่บางประตูนะฮะที่จริงๆมีหลายประตูระบายน้ำที่มีข่าวนะฮะ
1: ครับ
0: ระหว่างการใช้งานมันก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกนะเร่งซ่อมแซมโดยรวดเร็วนะฮะพยายามไปให้ไม่ให้เกิดที่เรื่องของชำรุดระหว่างการใช้งานนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะครับ
1: ครับกรมชลประทานเนี่ยมีเรื่องของระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีแต่จะไม่ให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะน้ำเหนือใช่ไหมครับ
0: ณตอนนี้คง
1: ก็อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนไม่น่าจะเกิดให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าไม่น่าจะมีน้ำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้ว
0: อันนี้ไว้กับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าฝนจะหมดหรือยังครับก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวครับถ้าเราอย่างนั้นครับผม
1: ครับพูดถึงเรื่องของการสอบถามข้อมูลจากกรมอุตุนักบูรณาการหน่วยงานนะครับกรมชลประทานกับกรมอุตุมีการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับเพื่อทั้งเรื่องของการเตรียมรับมือน้ำที่จะมีทั้งฝนระลอกใหม่การคาดการปริมาณน้ำฝนในแต่ละ
0: แล้วเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานในกรมป้องกันภัยด้วยแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเรามีบูรณาการข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ณวันนี้รัฐมนตรีก็ประชุมอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการประชุมกันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาประชาการเองครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกๆด้านครับแล้วก็ร่วมตัดสินใจครับผม
1: ครับถ้าเกิดให้เทียบกับช่วงปีที่ภาคกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าก็อาจจะมีการท่วมบางพื้นที่หลายคนบอกว่าท่วมมากกว่าปี54ด้วยซ้ำนะครับหากให้ท่านมองภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปีมันเยอะกว่ากันไหมครับท่าน
0: ปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยหลายคนถามบ่อยๆนะครับคืออยากจะชี้แจงว่ามันอาจจะตัวชี้วัดมันจะไม่เหมือนกันครับถ้าไปอยู่กรุงเทพเนี่ยมันท่วมกว่ามากกว่าปี54นะปีคลองจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางน้ำเหนือปริมาณน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับปริมาณฝนที่ตกนะครับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่ปี2นครสวรรค์ซึ่งโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าดูเป็นจุดๆนะครับกรุงเทพก็ฝนตกหนักกว่าที่เคยมีกว่าปีมากกว่าปี54ก็ต้องตั้งตัวชี้วัดคนละจุดกันนะครับคนพิธีเดชครับอาจจะพูดรวมๆได้ยากครับคนพิธีเดช
1: ครับก็คือดูที่ตัวชี้วัดพื้นที่เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมีพื้นที่เศรษฐกิจชั้นไหนด้วยถ้าเกิดปริมาณเรื่องฝนที่บอกว่าเป็นตัวแปรไม่อาจจะคาดการณ์ได้มามากน้อยแค่ไหนมันต้องไปดูประเมินอีกครั้งนึงตรงนี้มีแผนรับมือไหมครับว่าจะทำให้น้ำไม่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในครับ
0: ครับ

0: ว่าดูแลแบบจัดการน้ำโดยสำนักการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครเองนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเขตกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปริมณฑลขึ้นไปเนี่ยก็จะดูแลโดยกรมชลประทานนะซึ่งเราเนี่ยประสานงานก็ตรงนี้ก็เรียกว่าทางกรมชลประทานได้ไม่นำน้ำจากตอนบนเนี่ยเข้ามาในเขตกรุงเทพชั้นในอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาน้ำจากเหนือเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพครับ
1: ครับท่านครับถ้าพูดกันตามโซเชียลที่สังคมเขาก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่ให้พูดจริงๆคือความเตือนหรือเวลาบอกอะไรเนี่ยคนอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นกับประชาชนยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนปริมาณน้ำที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ท่วมหรอกแต่ว่าประชาชนเขาอาจจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้ครับก็ดีเดี๋ยวนี้ของการเรื่องของข้อดีเนี่ยในการที่มีโลกโซเชียลเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเร็วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสามารถโพสต์ภาพเพราะสถานการณ์ต่างๆแทบจะทุกจุดในการลงทุนในระบบติดตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระบบโทรมาสใช่ไหมครับแต่สเกลเนี่ยก็ได้แต่สเกลหยับกว้างๆในภาพไปถึงทุกจุดที่จะรู้หมดนะครับซึ่งในจุดระหว่างจุดต่อจุดเนี่ยนะครับที่รัฐบาลไม่ได้ติดตั้งจุดวัดพวกนี้อาจจะมีพื้นที่น้ำท่วมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้การที่ประชาชนในโลกโซเชียลถือว่าเป็นการปิดแก๊ปของตรงนี้ได้ดีทีเดียวนะครับ ภาครัฐเองก็ใช้ข้อมูลตรงนี้มาร่วมบริหารจัดการน้ำด้วยเหมือนกันเราใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำเนี่ยแต่ปัจจุบันเราใช้ภาคประชาชนช่วยเป็นเซ็นเซอร์วัดน้ำด้วยนะครับ ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีการนำไปคาดเคลื่อนบ้างนะฮะอาจจะแบบเรียกแบบว่าอาจจะวิเคราะห์คาดเคลื่อนนะครับน้ำไปแล้วในความเป็นจริงมันได้ไหลมาหากันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนสื่อหลัก
1: ครับ
0: ทางนี้รู้จักสภานี้เป็นต้นหน่วยราชการเป็นหลักครับผม
1: ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวกรมชลประทานเองก็เดี๋ยวจะมีดูเรื่องของปริมาณไม่ตกลงมาที่สื่อถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะคาดการไม่ได้เนี่ยที่ลุ่มต่ำต่างๆก็อาจจะปริมาณน้ำลดลงแล้วก็ไม่ได้รับผลมากนะครับท่านรองโฆษกกรมชลประทานท่านเลอบุญอุดมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะครับท่าน
0: ครับสวัสดีครับคุณเดชเดชครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับก็เห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับที่หลายคนก็กังวลเกี่ยวแล้วบรรจบกันอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำไปยังอ่าวไทยนะครับที่ตอนนี้กรมชลประทานเองก็เพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 หลังจากนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะไปขออนุมัติการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปัจจัยเรื่องฝนเพราะกรมชลประทานเองก็บอกว่าต้องเดาได้แต่ว่าเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนั้นเนี่ยก็มีเรื่องระบบบริหารจัดการกันได้นะครับเดี๋ยวเรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็การช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับส.ส.ในพื้นที่พร้อมกับติดตามเสียงสะท้อนของพรรคกันสักครู่ครับ

0: ากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู
0: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: กฎหมายสร้างกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชา

0: นะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับกรมชลประทานต่างที่ต้องเร่งระบายไปสู่อ่าวไทยเพื่อให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามานั้นไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับแต่พื้นที่ที่ได้รับเขื่อนเจ้าพระยาอย่างพื้นที่ท้ายเขื่อนรับน้ำจังหวัดอ่างทองก็ถือว่ามีและการน้ำท่วมณขณะนี้เป็นอย่างไรต้องไปพูดคุยกับสสในพื้นที่ตอนนี้สสกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านสสครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นเติมยังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ตอนนี้ถ้าระดับแม่น้ำทั้งก็มีแนวโน้มที่จะยังสูงขึ้นครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจาก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็ริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกระทบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าท้ายแม่น้ำน้อยไม่ได้เนาะมันก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น
0: ตอนนี้สสอยู่ในพื้นที่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่ผมกลับมา
0: พื้นที่ที่สสอยู่คือพื้นที่ไหนแล้วได้รับผลกระทบขนาดไหนครับ
1: ต่อเขตผมเนี่ยเป็นเขต2นะครับก็คืออำเภอแล้วก็อำเภอโพทองที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝั่งในจังหวัดนะครับแต่การระบายน้ำมา 2,500 เนี่ยภายในเย็นนี้ผมคิดว่าจะน่าจะต้องมีบางจุดแล้วล่ะที่มันน่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่น้ำจะไหลข้ามคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ทุกหน่วยงานเลยของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าท่านปภ.ท่านท้องถิ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ระดับน้ำยังไม่ถึง 2,000 เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเป็นน่าจะต้องถึงสัก2อาทิตย์แล้วนะครับ เพื่อที่จะประชุมแล้วก็แจ้งเตือนนะครับท่านรัฐมนตรีพลดอนเนี่ยท่านก็ให้แนวทางเอาไว้จังหวัดมันก็เลยทำให้หลายจุดในหลายตำบลเนี่ยเราเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆและเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมประชุมสภาประชุมนะครับเพื่อเชิญหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยได้มาผ่านทางซูมทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ได้เห็นป้องกันนะครับของปภ.เนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเรื่องต่างนะครับกำหนดจุดเสี่ยงพื้นที่ระบายน้ำเข้าทุ่งเข้าท่าต่างๆของทางชลประทานแบบนี้นะครับก็หลั่นในการป้องกันอย่างเต็มที่นะครับเขตผมเนี่ยอย่างเราก็ป้องกันนะครับแต่เขตหนึ่งเนี่ยท้ายๆตรงแถวบริเวณที่ท่วมไปแล้วในอำเภอเมืองบางจุดที่คันกั้นน้ำเนี่ยก็ได้พื้นที่ความเสียหายบางส่วนนะส่วนแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยตอนนี้เนี่ยในช่วงแถวตำบลบางจากซึ่งมันติดเขตติดต่อครับจังหวัดอยุธยานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ท่วมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเป็นน้ำท่วมที่อยู่บ้านที่เนี่ยก็ท่วมแล้วก็ได้รับผลกระทบครับ
0: ครับแม้ว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทาน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบกับพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าอ่างทองในพื้นที่การแจ้งเตือนภัยประชาชนตอนนี้คือให้มีการอพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือระบายมา 2,000 เนี่ยนะครับมันก็คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเพิ่มการระบายท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้

0: น้ำเนี่ยตอนนั้นมาประมาณ 2,000 นะฮะท่านผู้ว่าก็บอกเฮ้ยอย่าเตรียมที่ 2,500 ไปเลยหมายถึงระดับ 2,500 เคยล่วงหน้า
1: ครับ
0: มันก็เลยเกิดการเตรียมการขึ้นนะครับ ทีนี้ช่วงก่อนหน้านั้นแหละครับที่ประมาณ2อาทิตย์ที่พยามาอย่างรวดเร็ว600 700แล้วก็เพิ่มขึ้นมามันบางพื้นที่มันก็เลยเตรียมรับมือไม่ทันครับแต่เราคุยกันเรื่องของการแจ้งเตือนก็ได้รับข้อมูลต่อเนื่องครับของปอพอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าในช่วงหลังเนี้ยเขาก็จะมีเซลบอร์ดแคสเนี่ยเป็น SMS เตือนเข้ามาสำหรับคนที่ประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะครับผมไปลงพื้นที่เนี่ยสัปดาห์ก่อนผมไปลงพื้นที่บริเวณนั้นพอดีก็ได้รับ SMS ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะแจ้งเตือนให้กับประชาชนตรงรอบนี้เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยในพื้นที่นะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนชาวบ้านหลายคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเขาก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เตรียมกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วครับ
2: ครับแต่เรื่องการสื่อสารการบริหารจัดการให้ประชาชนรับมือทันอันนี้อ่างทองเตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสียงชวนท่านส.ส.ได้ติดตามจากชาวบ้านนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็ชาวบ้านใต้สะพานป่าพร้อมประชาชนครับ
0: ครับ
3: ลายเส้นประมาณ3เซนบ้าง4เซนบ้างขึ้นอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่า3-4 วันเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นมา 40% เนี่ย 80 กว่าเนี่ยผมมีไอ้ที่วัดน้ำเนี่ย
4: กังวลไหม
3: ไม่ผมไม่กังวลครับเพราะสบายแล้วก็ของก็เก็บหมดพอเราวันนั้นตีสักมีแค่เนี้ยครูพ่อแม่สิบกว่าเซน
5: แต่หน่อยที่ป่าโมกเนี่ย
6: ครับ
5: น้ำจะเข้าแล้ว
6: ครับ
7: ให้มาร
6: ีบเร่งแก้ไขไม่ใช่แบบว่าน้ำมาแล้วขึ้นมา
5: อ้ําลงแล้วก็รีบมาแก้ไขผมหน่อยผมเดินลําบากไปตลาดเนี่ยผมเดินลําบากปากไม่แค่
2: ก็เป็น1เสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่อ่างทองนะครับนอกเหนือจากนี้สสประสบภัยน้ําท่วมแล้วมีเสียงสะท้อนนอกเหนือจากนี้มั้ยครับ
0: ผมต้องคนไม่ได้ยินเสียงทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับก
2: ็
0: เลยไม่แน่ใจว่าเสียง
2: บ้านบอกว่าอยากให้เร่งฟื้นฟูถ้าเกิดหลังน้ำลดนะครับแล้วก็เรื่องของจากนี้ท่านสสเห็นปัญหาที่ชาวบ้านมีการสะท้อนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
0: ไม่ผิดเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่ป่าโมกใต้สะพานป่าโมกนะครับ
2: ครับ
0: หน่วยอันนี้เขาท่วมมาตั้งแต่น่าจะท่วมถึงเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับพื้นที่แถวนี้เนี่ยถ้าเป็นประจำทุกปีนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเขตภัยพิบัตินะครับความช่วยเหลือต่างๆจากทางท้องถิ่นเองเราก็ได้อย่างเต็มที
2: ่
0: นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยที่ในเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นยังเป็นก็เตรียมรับน้ำแต่ยังไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบท่วมทางป่าโมกกับทางบางจักนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ลุ่มนะครับส
2: ่
0: วนใหญ่ที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันเหตุน้ำท่วมต่างๆในระยะยาวครับในจังหวัดอ่างทองเนี่ยทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งแม่น้ำน้อยเนี่ยเราได้รับงบประมาณน้ำท่วมนะครับจุดเดิมที่มันเคยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายในป่าโมกแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยหลายจุดครับที่ได้รับงบประมาณแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาในระยะยาวนะครับอันนี้เราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ครับครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เหมือนกับว่าก็รับมือขึ้นได้

0: แต่ละปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการท่วมซึ่งสสเห็นปัญหาในพื้นที่งบประมาณต่างๆในการแก้ปัญหามันควรจะเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือผมคิดว่าพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจากครั้งที่แล้วจากปีที่แล้วหรือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณในการสร้างเขื่อนสร้างแนวป้องกันใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่ที่บางอย่างไม่ได้รับงบประมาณนะครับบางพื้นที่เนี่ยได้รับงบประมาณแล้วแต่ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องเร่งรัดนะครับให้ทั้งกรมขับแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยได้เร่งในการลงมือแล้วก็ป้องกันในระยะยาวนะครับ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าถ้าโดยปกติเนี่ยระดับน้ำมา 2,500 เนี่ยข่าวความเสียหายนะครับมันจะเกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้เยอะมากซึ่งปีนี้ในการสร้างแนวเขื่อนแนวป้องกันน้ำในระยะยาวเนี่ยมันก็อย่างการเตรียมความพร้อมของพื้นที่เนี่ยมาล่วงหน้าก่อนน้ำมาขนาดนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีความเสียหายเลยนี่โกหกครับแต่ความเสียได้ไหมพื้นที่ของความเสียหายเราจำกัดมันได้หรือเปล่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องช่วยกันทำซึ่งที่ถึงความพร้อมนะครับเราทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้กำกับให้แต่ละหน่วยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำล่วงหน้า
0: ก็คือได้รับผลกระทบแหละแต่สำคัญคือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะแต่ว่าอ่างทองมีเรื่องการบริหารจัดการที่ดีที่มีการแจ้งเตือนภัยให้ถ้าเกิดมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ครับท่านส.ส.มองว่าถ้าเกิดไม่มีฝนระลอกใหม่หรือมีมาเพิ่มเติมเข้ามาอ่างทองจะอยู่ใน
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันท่วมกันแล้วเนี่ยมันท่วมจากน้ำฝนเนื่องจากพื้นที่อ่างทองเนี่ยมันเกิดฝนตกหนักครับมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเกิดจากฝนนี่น่าจะวันที่3หรือวันที่4แล้วนะครับไอ้น้ำที่มันเคยท่วมขังอยู่จากวันนี้สิ่งที่กังวลคือน้ำท่าแหละนะครับนะวันที่น้ำฝนมาเนี่ยมายังไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระบายนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอ้ก่อนหน้านี้เราท่วมเพราะน้ำฝนแต่รอบนี้เรากำลังจะเจอปัญหาแล้วเรากำลังจะท่วมจากน้ำท่า
0: ครับ
1: ถ้าและคาดการณ์นะครับตอนนี้ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสั่งที่ 2,500 วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้บอกว่าตัวเลขเนี่ยต้องการเอาไว้สำหรับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่กรมอุตุเขาคาดการณ์นะครับวันที่5 6 7เนี่ยมันก็น่าจะมีฝนตกมาเพิ่มอีกซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะตกมากน้อยแค่ไหนนะ
0: ครับ
1: และระดับน้ำเนี่ยมาแบบไหนนะครับคือถ้ายืนพื้นอยู่ที่ 2,500 นะครับแล้วพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยมันมีเวลาประมาณสัก15ชั่วโมง20ชั่วโมงในการเสริมคันต่างๆเนี่ยก็พอไปได้นี้ฝนนะครับที่กำลังจะลงมาเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคงไม่ได้แบบมากมายเหมือนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: สออยากฝากอะไรถึงประชาชนที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแต่หลากหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ก็ให้กำลังใจนะครับหลายพื้นที่เนี่ยผมติดตามจากภาพชาวบ้านเขาต้องจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับก็เข้าใจความรู้สึกที่รับน้ำมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะครับและในหลายพื้นที่ในปีนี้เนี่ยนะครับอย่างภาพอย่างในกรุงเทพที่เกิดความเสียหายจากฝนที่มันถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในบางพื้นที่ที่พยายามเหมือนกันนะครับก็ส่งกำลังใจแล้วกันครับแล้วก็คิดว่าในฝนในช่วงสัปดาห์หน้ามันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยให้ทางหน่วยงานราชการทั้งหมดแหละนะครับทั้งทางสทนช.ทั้งกรมชลประทานนะครับแล้วก็

0: ุกจังหวัดนะครับทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือหลังจากน้ำลดเนี่ยจะทำยังไงให้มันฟื้นฟูแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับครับนี่ก็ถือทองนะครับขอบคุณมากนะครับท่านสสกรวีปริศนานนท์คุณครับขอบคุณครับสสในพื้นที่ที่ก็ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะที่ประสบเหตุอยู่เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งเรื่องทรัพย์สินสภาพจิตใจต่างๆที่จะทำให้มวลน้ำเพิ่มเติมเข้ามานั้นหน่วยงานในพื้นที่อพยพประชาชนหรือว่าแจ้งเตือนสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเพื่อเตรียมบอกว่ามีความพร้อมในการรับมือแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท้ายคือชนให้พร้อมรับมือเพื่อสร้างความเสียหายในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับขณะที่อีกหนึ่งสายเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากสสในพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับจากสสถาปกรณ์กุลจะสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ท่านสสครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขนาดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะมีการระบายลงสู่อ่าวไทยตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่สมุทรปราการการรับมือมวลน้ำเหนือที่จะมาถึงยังไงบ้างครับ
2: ผมขออำเภอพระประแดงเป็นหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างอ่าวไทยฮะแล้วก็ตอนนี้ทางเราทางหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมการแล้วก็มีการทำแนวขึ้นแล้วก็มีการแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อรองรับน้ำ
1: ครับครับก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยก็คืออยู่ในใต้ก็มีการแจ้งเตือนมีการรับเตรียมความพร้อมว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ครับนักจัดการเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าน้ำเหนือยังไม่มาถึงคือพื้นที่ต้องยอมรับว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงเนี่ยจะได้รับพื้นที่ปลายน้ำถ้าเกิดช่วงจังหวะที่เหนือมาชนกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยล้นออกข้างแต่กังวลกันอยู่ฮะแล้วทางนายอำเภอหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมการรับ
1: ตอนนี้กังวลเรื่องมวลน้ำเหนือมากกว่า
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำทะเลปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงกับฝนที่ตกของจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับ
2: คือตอนนี้ฮะที่อำเภอพระประแดงเป็นหลักเนื่องจากมันอยู่ปลายปากแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็กังวลในเรื่องของพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นผ่ากลางอำเภอพระประแดงฮะอำเภอพระแดงนี่จะขนาบไปจะแม่น้ำเจ้าพระยาจะขนาบไปด้วยอำเภอพระประแดงเหนือเนี่ยฮะรวมถึงน้ำทะเลหนุนมาจากเนี่ยมันมาชนกันแล้วก็ทำให้น้ำล้นเข้ามาเนี่ยที่ริมตลิ่งเนี่ยได้รับผลกระทบหนักแน่นอนครับแล้วตอนนี้เราก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานของรัฐโพนะฮะที่จะเป็นทางรัฐของน้ำรวมถึงเราก็มีการตรวจเช็คพร้อมเปิดปิดในช่วยหนุนน้ำเหนือมาเราก็จะปิดประตูถาวรถ้าน้ำล้นมามันก็จะมาเติมน้ำในคลองก็อาจจะช่วยบรรเทาได้ครับ
1: ครับครับมวลน้ำเหนือที่กังวลอยู่ในกรมชลประทานอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้คือมีพื้นที่ของสมุทรปราการถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำจะอยู่
2: คือเราก็ไม่เคยขนาดนี้นะฮะคือจังหวะที่น้ำมาเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งถ้าเป็นช่วงจะมันรับมือได้สบายครับเพราะว่ายังไงน้ำมันเหมือนไหลมาแล้วก็ไหลออกไปเลยครับเพราะว่าเราอยู่ปากอ่าวแต่ว่าจังหวะตอนนี้ฮะเป็นถ้ามันจะมีเวลาม
1: ีฝนตกลงมาอีก

0: ว่าน้ำทะเลจะมาหนุนสูงในช่วงเวลา10โมงนะ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงจังหวะน้ำทะเลน้ำเหนือไหลมาปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องจังหวะที่น้ำหนุนดันขึ้นมาเนี่ยผมว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิ่งนะฮะควรเป็นอย่างมากๆนะฮะแล้วก็ได้เตรียมการตลอดเฝ้าระวังตลอดครับนะตอนนี
1: ้เมื่อสถานการณ์ยังไม่ได้เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่น้ำเหนือประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงหรือว่ามีการอพยพไหมฮะ
0: เรายังไม่ประชาสัมพันธ์ให้ยกของสูงครับรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่เราเนี่ยก็มีการแจกจ่ายเนื่องจากเราประกาศเป็นการแจกจ่ายกระสอบทรายสำหรับพี่น้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมารับกระสอบทรายจากเทศบาลต่างๆแล้วก็เทศบาลเราก็มีไปส่งให้ในบางที่เขาก็ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได
1: ้ครับการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยสมุทรปราการก็คือมีการบอกให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วแล้วก็พยายามหาจุดที่จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะว่าจะขึ้นมาก่อนถูกไหมครับที่น้ำจะมาจากทั้ง3ปัจจัยแบบนี
0: ้ก็แต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาอิงเข้ามาด้วย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะเป็นทั้งก็เรียกว่าน้ำสามน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนผมก็เลยยังไม่เคยเราจะรับมือไหวมาที่เกิดขึ้นก็คือเรารับทราบล่วงหน้าจากแล้วปล่อยน้ำมาในช่วงเวลาน้ำหนุนรวมถึงน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รับรู้ครับในหลายๆรัฐบาลเราก็ไม่ทราบน้ำเหนือมาตอนถึงตอนไหนหรือว่าน้ำฝนมากแค่ไหนอะไรอย่างก็จะเตรียมการรับมือได้รวมถึงที่ผมบอกพอเราทราบเราก็จะเตรียมการไม่ให้เยอะที่สุดรวมถึงการป้องกันพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ครับถ้าเกิดมองเองก็ลงพื้นที่ไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับประชาชนมีการสะท้อนข้อกังวลอะไรไหมครับว่าไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่ปีต่อๆไปหลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะของการระบายน้ำมันจะต้องแก้ไว้ครับ
0: อย่างนี้ก็ต้องขอฝากรัฐบาลนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าผมทราบมาครับรัฐบาลที่จะทำฝักเวทำหลายๆโครงการที่จะร่วมการผันน้ำไปหลายๆสายเพื่อไม่ให้มาตอนนี้นะฮะอย่างยุทธยาเนี้ยก็กำลังจะสร้างเหมือนเป็นที่จะรองรับน้ำผมว่าพอน้ำจากเหนือเนี่ยมันไม่ท่วมอ่ะก็จะไม่ท่วมเช่นกันครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการตานิดนึงส่วนในพื้นที่ของผมเนี่ยอำเภอพระประแดงเนี่ยผมก็อยากจะดูแนวเขื่อนให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะครับสูงเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีน้ำเหนือเนี่ยหลายๆครั้งก็ท่วมบ้างมันเขื่อนมันชำรุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะประตูน้ำมีเสียหายบ้างแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอฮะก็อยากจะฝากเดี๋ยวอาจจะมีการไปพูดคุยกับทางรัฐบาลอีกทีให้ได้ลง
1: ในอนาคตที่จะต้องมีการป้องกันเอาไว้ดีกว่าจะมาแก้ไขในภายหลังนะครับวันนี้ขอบคุณมุมมองมากนะครับท่านสสถาปกรณ์กุลเจริญสสสมุทรปราการพรรคภูมิใจไทยที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับ ก็จะเห็นมุมมองสสในพื้นที่นะครับที่ก็มีการใกล้ชิดเห็นผลกระทบที่น้ำที่มีมาจากปัจจัยน้ำเหนือฝนที่กำลังจะมาทันที่มีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็มีการกังวลแหละครับเพราะว่าเป็นเคยมีการรับมือลักษณะแบบนี้มาก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับกรมชลประทานอัตราเรื่องการระบายน้ำยังคงเอาไว้อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่เพราะว่าจากการคำนวณเรื่องของการบริหาร

0: ขื่อนภูมิพลก่อนปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์ก็จะลดน้อยลงตัวอยู่ที่ 2,500 แต่แน่นอนครับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะคลองพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบสำคัญคือพอได้รับผลกระทบต้องรับมือให้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประเด็นต่างๆได้ในรายการมองดีครับ
1: ทัศน์รัฐสภากดช่อง TP Channel
2: ถามตอบที่ถามการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: หากคุณลุกตอนนี้ความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้น
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก
8: อมรินทร์ทีวี

ครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมถูกอนุรักษ์แล้วก็เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับและสำหรับผู้ชมครับไปสัมผัสกับความเป็นไทยแล้วก็ไปทำความรู้จักในกาลครั้งหนึ่งลพบุรีครับ

0: ที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัยครับเดิมเรียกเมืองละโวนับตั้งฐานที่สำคัญก็คือพระปางสามยอดเป็นศิลปะเขมรสมัยบายนอายุราวพุทธศตวรรษที่18ครับโดยลพบุรีเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยกรุงธรายมหาราชได้มีการสถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่นิเวศครับหรือที่ชาวลพบุรีเรียกกันติดปากว่าวังนารายชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมถึงเป็นที่สวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มารเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์งานใหญ่เป็นประจำทุกปีของจังหวัดลพบุรีนั่นก็คืองานและวันนี้ครับผมจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่จริงกันครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ชุดของผมนะครับไปสัมผัสบรรยากาศของชาวละโวกันครับแล้วก็ไปลำสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับพี่ธวัชครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไหนๆก็มาถึงเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังแห่งนี้หน่อยไหมครับ
2: ถ้าย้อนไป300กว่าปีหลักฐานตำประวัติศาสตร์เนี่ยระบุว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2209รูปแบบผสมเป็นการผสมระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะว่าในแผ่นดินสมเด็จพระรายเป็นยุคทองหลายด้านต่างชาติ
1: คร
2: ับเนี่ยที่เรายืนตรงนี
1: ้ตรงนี
2: ้ครับผมถือเป็นเขตรัฐตรงนี้
1: ครับ
2: นี่คือพระคลังสินค้า
1: ครับ
2: ไอ้การแต่งกายแบบนี้นะก่อนมีงานแผ่นดินที่16กุมภาพันธ์นะครับวันนั้นเป็นวันคล้ายวันและจุดประสงค์หลักคือการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระราย
1: ครับ
2: มีขบวนการ
1: กรรมมีการให้ความรู้กันมากมาย
2: ให้ความร
1: ู
2: ้นะครับในงานนี้เต็มไปด้วยความรู
1: ้
2: นะครับนะครับแล้วได้ความรู้ไปด้วยในยามปกตินะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะมีการจัดนิทรรศการถาวรเล่าเรื่องความเป็นมาคือเมืองลพบุรีแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน
1: แวะเวียนมาที่วังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได
0: ้นอกจากงานแล้วอีกหนึ่งประเพณีที่โด่งดังของชาวลพบุรีนั่นก็คือประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตไตรที่วัดไหลครับ
1: คุณผู้ชมครับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับว่าพระศรีอาร์เนี่ยในเมื่อที่ได้มาจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับท่านได้มาบวชเรียนอยู่ที่ท่านได้ดับขันแล้วก็กลับขึ้นสู่สวรรค์ครับชาวบ้านก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากครับก็เลยได้มีการสร้างรูปเหมือนขึ้นมาเพื่อกราบไหว้จนทุกวันนี้นะครับจึงได้มีประเพณีอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือประเพณีชักพระศรีอาร์นั่นเองครับ
0: ควรพลาดเมื่อมาที่วัดไหลนั่นก็คือฐานเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและด้านหลังมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติและเรื่องปฐมสมโภชซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติเลยล่ะครับ

0: ุณผู้ชมครับที่ตรงนี้นะครับมีดินสีขาวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับทำให้ถูกเป็นดินสอพองผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่ครับโดยบ้านหินสองก้อนหมู่บ้านดินสอพองที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพที่สุดแห่งนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับให้กับคนที่สนใจครับสอพองโดยมีเป้าหมายหลักครับเพื่อจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เอาไว้อีกด้วยครับ
1: แล้ววันนี้ครับผมก็มีนัดกับป้าน้อยประธานกลุ่มพัฒนาดินสอพองจังหวัดลพบุรีผู้ซึ่งจะมาเป็นคุณครูสอนผมทำดินสอพองนั่นเองครับ

0: ตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ลูกมีมานานแล้ว400กว่าปีตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยก็จะมีคนที่ทำอยู
1: ่ ครับ
0: คือจะเป็นภูมิปัญญาเด็กได้ศึกษาดูต่อๆไปอยากให้เด็กได้มาสืบสานอันนี้ภูมิปัญญาต่อยอดไปเรื่อยๆลูก
1: ใครอยากเรียนรู้ก็สามารถได้มาเจอป้าน้อยมาให้ป้าน้อยช่วยสอนทำได้ใช่ไหมครับ
2: สำหรับขั้นตอนการทำดินในเวลาความใส่ใจและความประณีตครับก่อนอื่นครับก็คือการแยกสิ่งสกปรกออกจากเนื้อดินจากนั้นครับก็สูบขึ้นมาผ่านดินไว้ในบ่อกรองจนดินตกตะกอนเป็นน้ำสีใสๆแล้วคอดจนได้โคลนดินสอพองสีขาวเต็มบ่อแล้วก็ตัดมาหยอดในแม่พิมพ์แล้วเอาไปตากแห้งหรือว่าใส่แม่พิมพ์ดินดอกแล้วหยอดให้ได้เป็นรูปทรงคล้ายกับขนมอลัวที่เราคุ้นตาก็ได้นะครับแต่ผมว่าอย่างหลังเนี่ยหยอดให้สวยแบบป้าน้อยทัก

0: ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันละครั้งหนึ่งที่ไหนกันนั้นต้องติดตามเดี๋ยวผมขอตัวไปหยอดพิมพ์ดินสอพองให้เสร็จก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับพระธาตุริบุญชิงเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์
2: ทอเนี่ยของคนยองจริงๆ
3: ครับ
2: คือลักษณะของผ้าทอเนี่ยจะเป็นต่อตีนนะฮะแล้วก็ต่อเอว
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหา

ทางการแพทย์ตลอดจนความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐ555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาชนเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่กลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้ง

0: งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
1: พอได้แล้วครับกับผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเรา
2: ทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมา
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐ
9: นี่ถนอมเด็กดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: ้ยน้องกาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดน
0: เก็บตังค์
3: 3แก้วครับเมีย
0: แก้วเดียว
3: เมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
3: ไม่ตะกี้บอกมาไหม
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อป
4: เอาของมาส่งครับ
5: โอ้ยขอบคุณครับ
6: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยไม่เห็นคนโก
1: งหนักเอาให้สุด
2: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริตไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคม

0: นับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
2: ค่ะ

0: มแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: อุ้ยนมแม่
3: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
0: ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
5: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
4: ที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
5: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
6: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
7: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
6: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
7: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
8: ใครว่าค่ายมวยต้องอยู่แค่ในยิมรายการต่อวัย Continue Age สัปดาห์นี้รู้เขรู้มวยใต้ทางด่วน
9: ที่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของน้อง
10: ใช่เลยใช่เลยผมก็คอยเติมความรู้สึกสิ่งดีๆที่เราให้
9: คิดว่าจะสอนมวยแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ครับ
10: ยังวันเหมือนกัน
8: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
11: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
12: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
13: เข้มทุกประเด็น
14: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
15: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของ
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
13: ครบทุกความเคลื่อนไหว
16: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
17: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคน

0: ให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
1: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความ
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
3: ่นี่ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
4: เองปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: แต่ความรู้สึกที่เสียไปซ่อมไม่ได้และติดค้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสนิทยุติความรุนแรงในครอบครัวมรดกที่ไม่ควรส่งต่อ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
2: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
3: นี่คือวิธีง่ายช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
4: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
5: ท่านี้
4: อ่ะ Alternate Knee Auto Tap
5: แล้วท่านี
4: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
5: จำไม่ได้ขออีกที
4: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
5: อย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมนนิ่งจากสสส
6: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
7: เข้มทุกประเด็น
8: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
9: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
10: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
7: ครบทุกความเคลื่อนไหว
11: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
12: ้ประเทศไทยและทุกที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
13: เป็นความที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
7: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
14: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัด

0: ฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูฟื้นฟูทางจิตใจ
1: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: จะรู้หลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่างๆ
4: เราจะหยิบมาเล่าให้คุณนักวันเสาร์8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ
5: ๆนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
6: ท่านี้เรียกว่าไซด์สเต็ปสควอท

0: ย่อฮั่นแน่สนุกล่ะสิท่า
1: เยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
0: ท่านี้เรียกว่า

0: ยังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมันขยับอย่างน้อย3นาที

0: ลูกค่ะ
1: ลดเนดดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบยิบคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาหนาเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย

ขนวลคำตอนรามายณะรามายณะมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ของอินเดียเดิมเชื่อกันว่าเป็นนิทานเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานโดยผู้รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบคือฤาษีวันมีกี่เมื่อ 2,400 ปีมาแล้วและได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคของเอเชียโดยเนื้อหาแตกต่างกันไปยังในประเทศลาวเรียกว่าพลักพลามหรือในประเทศไทยก็นำมาปรับปรุงเป็นรามเกียรติ์ถึงแม้เรื่องราวของรามายณะในแต่ละภูมิภาคของเอเชียจะแตกต่างกันแต่เนื้อเรื่องหลักยังคงเป็นเรื่องราวการสู้รบทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและฝ่ายของทศกัณฐ์ที่ฝ่ายทศกัณฐ์แย่งชิงนางสีดาไปจากพระรามโดยกองทัพฝ่ายพระรามมีหนุมานเป็นทหารเอกจนท้ายที่สุดฝ่ายทศกัณฐ์ก็กลายเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้

0: รราชบุรีคือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีเพราะดินเหนียวสีแดงของที่นี่เมื่อเผาจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแข็งแรงและคงทนองค์มังกรราชบุรีมีภูมิปัญญาและความชำนาญอย่างมากตั้งแต่การเตรียมดินการปั้นการเขียนลายการเคลือบและการเผานิยมตกแต่งลวดลายเป็นรูปมังกรที่แฝงความหมายอันเป็นมงคลตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีนที่ว่ามังกรเป็นเทพแห่งพลังความดีและชีวิตการเขียนรูปมังกรลงบนโอ่งออกจำหน่ายจึงได้รับความนิยมอย่างมากปัจจุบันโอ่งมังกรไม่มีความจำเป็นกับวิถีชีวิตผู้คนเหมือนเช่นอดีตภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาจึงเสี่ยงต่อการสูญหายไปได้องค์มังกรราชบุรีได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2558ร่วมส่งวัฒนธรรมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้ล้างมือแต่ก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบยิบคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัยเปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนเวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
2: นี่ถนอมเด็กส่วนนี่ดำเกิดทั้งคู่ดำเกิร์กเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: กาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิกก็ยังโดนถนอมเดชโกงเหมือนเดิม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเนี่ย
2: แก้วเดียว
1: 3แก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: 3แก้ว1 2 3เก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยเมื่อเห็นคนโก
1: งให้หนักเอาให้สุด
0: คมไทยปลอดภัยจากการทุจริต
1: yes.
0: คนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น
4: กูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: ดวงพรอัวพิรัตค่ะวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้มาหลายถ้วยทุกๆเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโตจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
6: แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งวันนี
5: ้ฝันนะคะแต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่าน้องเขาเป็นมะเร็งค่ะ

0: จริงๆการวิ่งมันทําให้อาการเค้าหนักขึ้นขอร้องแต่เค้าก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็จับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมไหมลูกบ่ายตื่นคนเป็นแม่เนาะลูก
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้สบายใจหรอกหมอเขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้
3: ออกกำลังกายได้ครับ
2: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อให้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ติดต่อหมอเขาได้ตลอดเวลา
4: ว่าไงบ้างลูก
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำในสิ่ง

0: ันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันคือสิ่งที่แม่อยากเห็นด้วยเหมือนกันได้เห็นเขาทำตามความฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว
1: ้มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: อาชีพอิสระมีเฮแก้ตัวไปมีสิทธิ์ได้บางนาน
3: แต่จะออมที่ไหนยังไงวันนี้น้องเก็บออมมีคำตอบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้หลากหลายช่องทางเลยครับก็พร้อมส่งเงินได้ทันทีเริ่มออมวันนี้ก็มีเงินใช้หลังเกษียณออมสูงสุด 30,000 บาทต่อปีรับเงินสมทบสูงสุด 1,800 บาทต่อปีคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญครับ
4: ไอรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฝรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
5: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
5: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น
6: กลุ่มพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,100 คนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตรพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจากนั้นพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการ

0: เป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่กลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงดำเนินพันธกิจสำคัญ4ด้านได้แก่ผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกสาธารณะมุ่งเน้นสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้เพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศมีแนวคิดในการบริหารงานคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้อาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม
1: นางสาวปฏิภาสาลีนายนัทรพลนพโค
0: นะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์หวังขวัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวงศ์เพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหามีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างขวัตกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ทรงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปลากวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นระหว่างโครงการ To Be Number 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ถึง 21:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จ

พระมหาจิรราชเจ้าณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติวันนี้เวลา 13:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาจิรราชเจ้าประจำปี2569โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดประมน้ำพุรูปสุกรเป็นปฐมฤกษ์การเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิเพชรหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดงานนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าประรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรชินีนาถพระบรมราชชนนีนำเสนอเรื่องงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นการพระราชพิธีครั้งนั้นเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามลักษณ์หน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในริ้วกระบวนพระบรมศพในพระฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาซึ่งจนปัจจุบันในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือการเสวนาวิชาการและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์วันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวภรมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกรมการสัตว์กองทัพบกทหารบกและกรมปศุสัตว์ถวายหญ้าอาหารสัตว์ 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระมอบหญ้าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย45คนครอบคลุม3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำหลากน้ำท่วมขังกระทบประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ราชสีมาประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนลงพื้นที่แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์

พระราชทานตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามที่รับรัตนาพรวัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัท Marcotto จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดประมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Place จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมวลชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพก่อเกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุง

เทพมหานครวัดบ้านหนองฮายวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจะเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิอาสาไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังบางขุนเทียนเขตสะพานสูงและเขตคลองสามวาด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นห้องหนุนพักดีอาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้สา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครกาชาติศิลปินดาราและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรจุถุงยางชีพถุงเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน150ถุงรวมสิ่งของจำเป็นเช่นสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร

ถือหัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมหาวชิรราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายมากและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์ตั้งใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปฤตยารัตนาชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
1: ับ ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปลูก AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
2: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย

0: ฉันยังไม่ชอบเลยนั่นหนึ่งคนเนี้ยไร้มารยาท
1: แล้วนี่คุณไม่รังเกียจผมเหรอ
2: พระเจ้าในครูเป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังบ้างดิ
3: แจ้งตำรวจดีไหม
1: ผมว่าอย่าพึ่งดีกว่าครับแม
4: ่นี่ใช่ไหมที่นายหาอยู
5: ่หวังว่ามึงจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกครูที่ว่านะแล้วกูว่าเราสองคนอ่ะวัวสันหลังหวะทั้งคู่อ่ะ

0: ฮัลโหล
1: ยังไม่ว่างแค่นี้นะ
2: สายเฉยโอ้ยไม่มีใครว่างเลยสักคน

0: รู้ไหมในตัวคนเราเนี่ยนะมันมีทั้งความคิดที่ดีและก็ไม่ดีเวลาจะตัดสินใจทำอะไรนะบ้าง
1: ทำไมแกคิดว่าฉันจะใช้ไอ้นี่มาทำลายชีวิตฉันหรอแกคิดผิดแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ฉันอยากจะลองทำอะไรดีๆดูบ้างน้ำหมดแล้วนะป้า
2: ค่ะอยู่ตรงนี้เองค่ะซอยข้างๆตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วก็อยู่สุดซอยค่ะ

0: ังไง
1: เอามาจากไหน
0: ห้องคุณบิ๊ก
1: ถ้าเขาถามถึงนะเอากับครูนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขาไม่ถามถึงก็แล้วไป
0: ค่ะ
1: จ้ะขอบใจนะ

0: ผมว่าเขาไม่ใช่คนติดยานะแต่การที่เขามีมันไว้ใช้ก็เพื่อหาความสุขให้กับตัวเองผมว่าบางทีเขาอาจจะพยายามเยียวยาบาดแผลในใจถ้าเราไปประมันก็เหมือนกับเราไปจิ้มแผลให้มันเวิร์กเดี๋ยวรู้ว่าเราเงียบๆไว้ดีกว่าม
1: ันทำให้เขาคุ้มดีคุ้มร้ายใช่ปะ
0: มันก็มีส่วนแต่ผมว่าที่มาของการเริ่มต้นใช้ของสิ่งนี้สำคัญกว่าถ้าเรารู้เราก็น่าจะช่วยเขาได
1: ้แล้วถ้าเขาไม่เลิกอ่ะ
0: ก็ตัดเขาออกจากชีวิต
1: เลิกประชดฉันสักทีได้ไหมคุณซอฉันเบื่อ

0: นายครูบอกว่าทําอะไรดีๆแล้วจะมีความสุขไงนี่ผมก็พยายามจะไปขอบคุณเค้าแต่ไม่มีใครฟังผมเลยอ่ะผมมาตามหาคนรู้จักแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านเค้าอยู่ตรงไหนเค้าก็ไม่ฟัง
1: ก็เธอผู้ใช้อารมณ์อย่างเนี้ยใครก็จะไปฟังนี่สงสารคุณตํารวจเค้าบ้างสิเค้าต้องรับมือกับเรื่องร้ายๆทั้งวี่ทั้งวันเนี่ย
0: แล้วผมอ่ะผมก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันน่ะมีใครสงสารผมใครอยากจะฟังเลย
1: จะให้คนเค้าฟังเราอ่ะต้องหัดฟังคนอื่นก่อนรู้มั้ยไปเปลี่ยนคนอื่นนะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนตัวเธอเองเนี่ยมันง่ายกว่านะลูกนะ
2: เท่าไหร่พี่
3: 90ครับ
1: แอกเหมือนละ
2: ไม่ต้องทอนนะ
3: ขอบคุณครับพี่หมวก
2: ครับ
3: ครับผม
2: เฮ้ยมิกมึงดูดิเนี่ยเรื่องที่มึงโดนจับอ่ะเขาแชร์ไปทั่วแล้ว
4: เลยอ่ะชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าคุณจะไปป้วนเปี้ยนแถวบ้านเขาโอ๊ยชาวบ้านไหนวะผมแค่จะไปขอบคุณเขา
0: คอมเมนต์ตอบด่านไปเลย
1: เฮ้ยรู้จักฟังคำวิจารณ์มั้งสินี่ถ้าหาคำสวยๆดีๆไปขอบคุณเขาไม่ได้เนี่ยนะก็นิ่งๆซะ
0: ก็มันด่าผมอ่ะทำไมผมต้องไปขอบคุณไอ้พวกนั้นด้วยอ่ะ
1: อ้าวก็ต้องติดตามผลงานจุเล่จุเล่ของเธอด้วยเนี่ยหืมเพียงแต่แต่ละครเขามีวิธีการเขียนอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเราไม่ชอบแล้วก็นิ่งนิ่งซะไม่ต้องตอบโต้
2: โทรมาอีกแล้วเบอร์เดิมนะครับครูผมละกลัวพวกสื่อนี่จริงๆเลย
1: ไปกลัวก็ทำไมหืมก็ให้สัมภาษณ์ตอบไปตรงๆว่าเขามาเดินหาคนที่เคยช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะขอบคุณเผชิญหน้าความจริงอย่างกล้าหาญน่ะมันผิดตรงไหนฮะ

0: ผมแค่มาตามหาคนที่มีบุญคุณเคยช่วยเหลือผมไว้อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนรู้แค่ว่าอยู่ในซอยเนี้ยคือต้องขอบคุณคุณลุงคุณป้าเพื่อนบ้านคุณรินนะครับที่ไปถูเป็นตาให้บ้านเธอก็ผมอาจจะแต่งตัวหรือว่าท่าทางดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือท่านก็เลยไม่ไว้ใจยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ทำอีกตั้งใจหน่อยมิกนั่นแหละต่อไป
2: ว้าย
1: มีปัญหาอะไร
2: ผมทำไม่ได้จริงๆอ่ะผมกลัว
1: กลัวอะไร
2: กลัวมือผม
1: ไปกลัวมันทำไม
2: มือผมมันชอบพาผมไปทำเรื่องที่ผมเดือดร้อนเสมอเลยอ่ะ
1: มือเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะมิจิตต่างหากที่มันจิตเป็นนายกายเนี่ยเป็นบ่าวเคยได้ยินไหมแต่เราฝึกจิตให้เป็นนายที่ดีได
2: ้ทำยังไงอ่ะ

0: เริ่มจากการคิด
1: คิดยังไงอะ
2: มิก
1: ริน
2: ขอโทษค่ะครูหนูรอได้ค่ะ
1: รินครับครูคนที่ช่วยผมไว้วันนั้น
3: ครูไม่ใช่ครู
1: ขอโทษครูครับ
0: เป็นมิตรรักแฟนเพลงเขาด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: รู้จักคำนี้ด้วยหรอ
2: ก็คำภาษาไทยนะไม่เคยได้ยินหร
0: องั้นเชิญหนูไปอธิบายให้เขาฟังเลย
2: ไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้ค่ะขอโทษนะคะที่หนูมาผิดเวลาเองค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามิกเขาแค่ถามครูว่าคิดบวกคิดยังไง
2: ยากไปไหมคะ
0: ไม่อยากหรอกดูหน้าเขาสิครูว่าบวกไปหลายสมการแล้ว
1: ดีใจจังนึกว่าจะไม่ได
2: ้มือหายเจ็บหรือยัง
1: หายแล้วดูเปล่า
2: ดูสิเป็นของวิเศษที่พ่อกับแม่ให้มามือเสกให้เราทำสิ่งดีๆสิ่งสวยงามได้ทุกอย่างที่ใจปรารถนาเลยแต่เราต้องตอบแทนเขาด้วยกันดูแล
1: ว้าวรินพูดได้ไงอ่ะฟังแล้วสบายใจจัง
2: ก็คิดดีสิยายสอนว่าถ้าคิดดีก็พูดดีมันอยู่ที่คิด
1: โหมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
2: ใช่ลองทำดูสิมันอยู่ที่คิดจริงๆนะ
1: ว่าแต่รินรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะ
2: เสิร์ชไงเห็นในข่าวก็เลยมาให้มิกขอโทษแล้วก็ขอบคุณด้วยตัวเองไง
1: ครูเคยบอกว่าถ้าเราทำสิ่งดีๆจะมีเรื่องดีๆตามมาไปหาครูกันไหม
2: ครูไหน
1: จิวาไง
2: ไปสินี่เราเอาบะหมี่มาฝากด้วยอันนึงของมิก
1: อ
2: ันนึงของครู
1: ขอบใจ

0: กำลังจะเคาะประตูใจตรงกันเลยนะคะ
1: ผมก
2: ็ถ้าอย่างนั้นไปด้วยได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับ

0: เพราะว่าปกติที่เนี่ยคุณครูที่ว่าแกจะแบบซีเรียสเรื่องภาษาไทยมากอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแก้ให้แต่ก็ไม่ได้ดุขนาดนั้น
1: ปกติพี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมคะ
2: ครับไม่ค่อยได้กินครับ
1: อ๋อแล้วพวกโอมากาเสะก็ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นกินแบบเป็นคำๆไง
2: ไม่รู้จักเลยครับ
1: จริงเหรอเคยกินได้ไงไอ้นั่นใครอ่ะ
2: ผมก็ไม่เคยเห็นที่นี่นะครับ

0: อะ
1: FC ผมอะ
0: แล้วคนตัวสูงๆล่ะ
1: เบอร์เบด
2: น้ำต้นไม้เนี่ยนะเธอต้องรดให้เขาเหมือนเขาได้อาบน้ำเขาจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชื่นใจเหมือนเวลาเราอาบน้ำสระผมไหมเราก็ชื่นใจ
3: ครูครับรินมาหา
0: สวัสดีค่ะ
2: อยู่ที่นี่
0: อาร์ตโน้ตเซ
3: อร์ชครับ
2: นิกอารมณ์ดีมีความสุขจริงนะนี่เวลามีทุกข์ก็ยิ้มได้นะจ๊ะร่างกายจะได้นำไปสู่พลังบวกนะ
3: รินเข้าบะหมี่มาฝากครับปู
2: ขอบใจกำลังหิวเลยขอบใจมากจ้ะ
0: โรหาตัวสูงสูงเดินมากับผู้หญิง
3: อ๋ออมิตาเอฟซีผมกับเจ้าเติร์ดอะ
2: ลูกศิษย์ครูจ้ะครูเคยเข้าไปสอนเข้าในสถานพินิจเขาติดอยู่ในนั้นหลายปีทีเดียว
4: เฮ้ยนายนาย
5: ขึ้นไป
4: เฮ้ย
5: อ๋อรถคุณยังไม่ตามมารับแล้วนี่ครับ
0: เปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่ว่างแล้วแหละงั้นไปกินข้าวด้วยกันไหม
5: ไม่เป็นไรครับผมนัดกับเพนพักไว้นะครับ
0: เที่ยวกันเหรอ
5: เปล่านะครับผมนัดกับเพนพักไว้ว่าจะมาเข้าคลาส
0: ก็เลื่อนไปก่อนก็ได้
5: ไม่สมควรเลยครับนัดแล้วก็ต้องเป็นนัดสิครับเขาอุตส่าห์สละเวลามาเพื่อสอนให
0: ้งั้นก็ไปละ
5: บ๊ายบายครับ
0: ไม่ชอบหรอ
5: ไม่ชินมากกว่าครับผมเป็นคนหัวโบราณมั้งครับ
0: เขินนะสิจริงๆอ่ะเราก็ชอบนะคนหัวโบราณอะไปแล้วเจอกัน

0: ย้อย
1: ท่านไปธุระที่สุราษฎร์ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะกลับ
2: เอ
0: ๊ขอบใจ
2: กลับบ้านเลยไหมครับ
0: ไม่ขอไปด้วย

0: ขอบใจจ้า
1: เฮ้คุณเทพเขาจะไปปลูกบ้านที่ไหนของเขากันนะ
2: ฮัลโหลอมิตาอยู่ไหนอ่ะไหนหน้าบ้านเหรอไหนอ่ะมองทางขวาเหรอไหนอมิตาอยู่ไหนไม่เห็นเลยอ่ะไหนอมิตาหน้าบ้านเหรออมิตาอยู่ไหนอ่ะอมิตาอยู่ไหน
3: ยูนิต
2: อมิตาเฮ้ยดีใจที่สุดในโลกเลยอมิตาอมิตาดีใจ
4: เบบี้จังยังกินนมอยู่อีกเหรอ
5: นมที่เนี่ย
6: อร่อย
4: วันนี้เราสวยไหมเอ้าว่าแต่ยิ้มวันนี้เราสวยไหม
5: วันนี้ไม่มีงูเกงกองบนหัวแล้วไม่น่ากลัวแล้ว
4: นี่นายกลัวอะไรบ้างเนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกแมลงสาบกลัวแม่โชคดีเราไม่มีแม่เขาทิ้งเราไปแล้วเขาอยากมีอิสระเราก็เลยอยากมีอิสระแบบเขาบ้างนายชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างเทนนิสฟุตบอลสเก็ตบอร์ดไม่ชอบสักอย่างเลยเหรออย่ามัวแต่ก้มหน้าสิตอบก่อน
5: ก็มิตาถามตั้งเยอะไม่รู้ว่าจะต้องตอบอันไหนก่อน
4: นายนี่ตลกดีนะเราชอบ
7: แต่ฉันไม่ชอบพูดฉันโดยที่ไม่ได้รับคำอนุญาตจากฉันต่อกลับบ้านไม่ต้องกินแล้ว
8: ลบวางมันลงไปแม่บอกให้วางลงไป
7: ป๊อ
8: ไปเดินไปนำหน้าหันไปมองทำไม
7: มองทำไมเดินเร็วๆ

0: ไงวะว่าเราอยู่ที่นี่ทุกร้านในละแวกนี้ไว้ค่ะว่าถ้าลูกเขามาให้โทรบอกด้วย
1: ฮะแม่พันไหนเนี่ย
2: ทีนะที่แม่ทิ้งเราไปอ่ะ

0: ตัวอย่างคอร์ดไมเนอร์
1: เสียงมันดูเศร้านะครับ
0: จริงๆทุกคอร์ดมันก็มีความพร้อมของมันน่ะจะเศร้าหรือจะสดใสจริงๆก็อยู่ที่เราเลือกเล่นด้วยนะ
1: มันก็จริงนะไม่มีอะไรไม่ดีใช่มั้ยอาจารย์มันอยู่ที่เราเลือก
0: เราว่าเสียงเสียงกลองเลยเนี่ยมันมีเสียงกลองเยอะอยู่นั้น
2: อยู่ในนี้อ่ะ
0: เออใช่หมดไงตรับเสียงแต่ถ้าเราเพิ่มรีเวิร์บอีกก็จะหมดกล้องขึ้นเฮ้ยยังไม่ต้องทิ้งยังไม่ต้องทิ้งเรากินอยู
3: ่เหลือแต่น้ำแข็ง
0: เออน้ำก่อนเ
3: ถอะเจอเอาน้ำไหม
1: อ๋อยังครับไม่เป็นไรครับ
3: นายยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครูบอกว่าให้จิบน้ำบ่อยๆคอจะได้ไม่ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาให
1: ้เฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยิบเองก็ได้ครับ
0: อะไรฮะ
1: มีนี่อะไร
3: ขนมพวกนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวมดเดี๋ยวแมลงสาบก็มาแม่ยกเยอะจริงๆอังเลยของเส้นเพียบ
1: เดี๋ยวผมเก็บให้ครับถ้าผมจะเอาสิ่งที่มันกล้องพ่อครับ
3: พิซซ่านี่จะกินอีกไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวผมกินเองครับไม่เป็นไรก็บอกว่าเดี๋ยวผมเก็บ
3: ทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยอ่ะ
1: ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
3: ทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่าง
4: พอดีเลยขอกินด้วยนะอ่ะขอซ้อมต่อหน่อยนะ

0: เอ๊ะไอ้กายศาสตร์อะไรนี่มันขนมไม่ใช่ครับ
1: เฮ้ยๆอย่าไปหัวล้อเขาดิไม่เอาไม่มีมารยาท
2: ขอโทษขอโทษโมซาร์ทอ่ะเขาเป็นนักแต่งเพลงคลาสสิกชาวออสเตรียขนาดตายอายุยังน้อยอ่ะยังมีผลงานทั้ง600กว่าชิ้นเลยนะ
0: ดูรู้จักไอ้นายศาสตร์ศาสตร์อะไรนี่กันทุกคนเลยครับ
3: เฮ้ย
0: ไม่ทุกคนหรอกเนี่ยเดี๋ยวนายเข้าไปเรียนอ่ะได้รู้จักอีกเพียบเลย
4: ลองปรับดูครับลอง
5: เขียนว่าสวัสดีซ้อมกันดีกว่าไม่มีเรียนอีกแล้วเหรอเราอ่ะ
2: สนใจด้วยเหรออ
5: ้าวพูดด้วยดีๆมาที่นี่ก็ทำตัวดีๆด้วยครับ
2: ว้าวเจอคุณหนูคนใหม่แป๊บเดียวอ่ะกลาย
5: นี่ถ้าจะกวนตีนแบบเนี้ยมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยปะ
2: ที่นี่ไม่ใช่บ้านนายซะหน่อย
5: แต่ที่เธออยู่ที่เนี่ยไม่ใช่เพราะเราเหรอ
4: ไปดีกว่า
5: เราว่าที่เราเป็นคนไม่ดีก
2: ็มีคนใหม่แล้วก็ยังมาดูถูกกัน
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น
0: เฮ้ยมิกมาซ้อมก่อนดีกว่าว่าพรุ่งนี้มีงานแล้ว
5: ไม่มีอารมณ์ว่ะ
2: ฉันก็ไม่มีอารมณ์แล้วไปเติร์ดไปเที่ยวกัน
6: เติร์ดเขามีงานต้องทำเขาไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดให้เธอนะ

0: ว่าแม่มาปกป้องซะแล้วไปไม่เติร์ดเดี๋ยวเราเลี้ยง
1: คือเติร์ดยังไปไม่ได้อ่ะเขาต้องซ้อมจริงพรุ่งนี้มีงานแล้ว
0: งั้นเราไม่ไปก็ได้ซ้อมเสร็จค่อยไป
2: มันก็ได้ครับ
3: เชน
1: บันเทิงว่ะวงนี้แม่งบันเทิงแน่
4: ยิงนั่นมันเลิศเนาะปล่อยผู้ชายไปรอบวงเลยเริ่มจากเจ้ามิกไปเจ้าปอเจ้าเติร์ด
5: ยังเก็บไม่หมดเหลือเจ้าเฟียนแล้วก
4: ็ขอบายค่ะฉันน่ะผู้ชายออนไลน์เข้าแถวรออยู่เยอะเลย
5: แกคิดว่าฉันจะสู้มันได้ไหม
4: สู้กับใครสู้กับยายนั่นน่ะเหรอก่อนแกสู้กับคนอื่นสู้กับใจของตัวแกเองก็สู้ไม่ให้หน้ารำคาญไงเราอยู่ใกล้ใครแล้วเขาสบายใจ
6: เขาไม่ไปไหนหรอก
5: อันตรงไหน
6: พูดไปเธอก็เธอต้องรู้ด้วยใจของเธออ
5: ืมไปกินอะไรมา
6: ไม่ได้กินฉันน่ะไปเรียนสมาธิกับคุณชมัยพรมาโล่งโปร่งสบายสติมาปัญญาเกิดนะแก
5: อืมแล้วทำไมไม่ชวนฉัน
6: ก็มัวแต่เฝ้าผู้ชายอยู่นั่นกลัวหาย
4: แล้วไงขนาดเฝ้าทุกวันยังตกไม่ได้เลยแก
6: ไปนั่นแหละกวาดไป

ใจเข้าสบายสบายหายใจออกผ่อนคลายอย่าบังคับลมหายใจนะคะหายใจเหมือนกับเรากำลังดมดอกไม้หอมหายรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังหายใจอยู่เราหายใจได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือนอนค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมยังคงมีลมหายใจเป็นเพื่อนประคองลมหายใจไว้แผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่รักเราและให้กับคนที่แม้ว่าเขาไม่รักเราก็ตามขอมอบความรักของฉันแด่ทุกสิ่งพลันในโลกนี้พ่อแม่คุณครูเพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักแด่แผ่นดินต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งขอแผ่เมตตาสิ้นปุ๊บสุขเทินค่อยๆเหยียดมือออกนะคะผ่อนคลายได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะเป็นไงมีคำถามอะไรบ้างไหมคะ

0: อ๋อมีเหรอคนนี้มีคำถาม
1: หนูไม่ค่อยชอบสวดมนต์นะคะ
0: เมื่อก่อนป้าก็ไม่ชอบสวดมนต์นะเพราะป้าไม่รู้จะสวดไปทำไมแต่พอป้าไม่สบายแล้วถึงได้รู้ว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่ามันตายมีออกซิเจนเข้าไปในปอดเยอะบริหารปอดบริหารหน้านวดหน้านะแล้วก็ยังบริหารระบบเลือดให้ไหลเวียนดีสมดุลในร่างกายก็จะเกิดขึ้นที่สำคัญนะมันทำให้เราฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วก็เข้าสมาธิได้มากขึ้นวันนี้เพ็ญพักรู้สึกดีขึ้นไหมล่ะ
1: สบายขึ้นมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะเราจะต้องทำวันละ 5-10 นาทีก็พอแต่ถ้าเพ็ญพักมาทำพร้อมๆกันเนี่ยกับคนเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้มีพลังของกลุ่มช่วยให้เราได้ทำสมาธิได้ดีขึ้นด้วย
1: ค่ะ
2: คุณป้าช่วยไปทำให้ที่บ้านครูทิวาทิวากำลังปวดหัวกับหลายๆคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หนูคิดว่าวิธีนี้น่าจะช่วยให้เขาสงบลงบ้างค่ะ
0: ช่วงเนี้ยป้าไม่ค่อยสบายนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยแต่เอาเป็นว่า

0: คิดถึงสบายดีไหม
1: ก็สบายดีตามอัตภาพ
0: ท่านประหลัดสบายดีไหมคะ
1: ฉันไม่ชอบการเปิดหลังบ้านริดฉันก็เลยขอยาจากท่านโสดมาหลายปีแล้ว
0: ขออภัยไม่ได้ติดตามข่าวสารงานยุ่งไหม
1: สอนสมาธิแล้วก็เปิดบ้านให้เพื่อนๆ เข้ามาจัดงานกันจะได้ไม่เหงา
0: ขอบคุณค่ะฉันอยากจะมาชวนเธอไปช่วยสอนเด็กๆใช่ไหม
1: ฉันไม่มี
0: สิ่งที่เธอรู้อ่ะมีประโยชน์มากนะมันทำให้คนอ่ะรู้จักตนเอง
1: ฉันไม่ค่อยสแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่ปีอดีตมันก็ไม่ได้สวยงามนะกว่าจะคิดได้โรคร้ายมันก็กินฉันซะจนงอมอย่างนี้เลย
0: เธอจะนอนรอความตายเหรอฮะเราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆตั้งยาวไกลให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ดีกว่าเหรอนุ ถ้าสะดวกเมื่อไหร่จะนัดมาได้เลยนะยังยึดติดกับความโกรธเคืองสมัยที่เราเป็นสาวๆยังคิดอะไรไม่เป็นเออใช่ไหมทำไมเราไม่มาร่วมมือกันทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ดีกว่าไหมอืม

0: ิไปช่วยเขาจัดอาสนะสิไป
1: ครูครับผมไม่นั่งสมาธิได้ไหมอ่ะผมไม่ชอบนั่งกับพื้น

0: ตั้งเยอะแยะก็จะมานั่งเก้าอี้สิจ๊ะนี่อยากรู้เลยว่าความสุขอยู่ที่ไหน
1: เข้าเรียนคลาสนี้จะรู้เลยเหรอครับ
0: ก็ไม่เชิงนะมันก็เหมือนกินข้าวอ่ะกินข้าวเนี่ยเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดใช่ไหมจิตก็เหมือนกันนะต้องทำให้มันสะอาดก่อนที่จะรับความสุขของชีวิตได้ไปนะลองดูไม่ชอบไม่เป็นไรนะ
1: จัดไงอ่ะ
0: ครูซอมาเรียนนั่งสมาธิกันไหมครับเดี๋ยวกันนะคือสอนมิกเขานั่งขัดสมาธิลูก
2: ยังไงเราขาลูก
3: เอาขวาซ้าย
2: ใช่
3: อันนั้นหลังตรงจ้ะ
2: ขวาซ้าย
3: เหยียบแล้วก็สบายๆ

คือซอหรือยังไม่ให้อภัยตัวเองอีกหรอคะตายเธอหน่อยไหมหืมไปทักทายเธอหน่อยไหม

0: ันว่าเราเคยเจอกันที่ไหนสักที
1: ่ความรักเนี่ยนะคือการแบ่งปันต้องให้ด้วยใจที่เป็นอิสระ
2: บอกจะไปวัดอะไรก็ไม่รู้กับคุณชมัยพร
3: ถ้าหากว่าผมมีแฟนนะผมก็อยากจะมีแฟนแบบครูชมัยพรนี่แหละครับ

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังดีสคริปชั่นที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโคสแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: ลักไฟไปใช้เงินก็ต้องมาจ่ายยังจะมาเอาความผิดกับผมอีกเหรอเอาความผิดกับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการ The Clip อีกแล้วครับต้องมาพบกันนะครับไม่พบกันไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจอยากจะเอาเรื่องเล็กๆในสังคมขึ้นกับมาพูดให้กับแฟนรายการได้เห็นกันครับวันนี้ผมในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งในสังคมของไทยเรานะครับผมดีใจมากวันนี้ผมเห็นพี่ๆนะครับในสาขาวิชาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นทางท่านทนายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พิพากษาท่านอดีตผู้พิพากษาหรือใครก็ตามแต่นะครับได้มีโอกาสมาให้ความรู้มาให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอะไรเพราะสังคมเราเนี่ยมันเดินได้ถึงก็คือกฎหมายสมัยผมเรียนกฎหมายครับท่านอาจารย์ก็จะบอกว่านักกฎหมายอย่างเรานั้นเปรียบเสมือนวิศวกรทางสังคมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรก็ตามแต่ครับเราจะถูกกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายนี่ไม่รู้จักใครนะครับกฎหมายจึงเป็นกลางกฎหมายไม่รู้จักผมไม่รู้จักท่านไม่รู้จักแฟนรายการไม่รู้จักใครนั้นแหละครับแต่พอเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมาปั๊บก็ต้องเอากฎหมายมากางไว้แล้วก็ต้องว่ากันในหลายเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับในหลายเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางคนไม่ชอบใจเอาซะทีเดียวสำหรับเรื่องของการตัดสินหรือคดีของท่านผู้พิพากษาหรือของฝ่ายตุลาการต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้พิพากษาทุกท่านนะครับหรือกระบวนการทางตุลาการนะครับเรายึดมั่นในหลักการทางกฎหมายนะครับในข้อเท็จจริงนะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนึงแต่เมื่อข้อเท็จจริงไม่สามารถนำสืบหรือหักล้างกันได้ด้วยพยานเอกสารพยานหลักฐานต่างๆก็ต้องว่าไปตามนั้นที่เกริ่นอันไว้นี้ครับเพราะว่าอยากให้รู้ตัวกฎหมายนะครับแล้วก็พอรู้แต่ต้นทางปั๊บเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันระวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เอาละครับรายการ The Clip ซึ่งออกครับทางช่อง10ทีวีรัฐสภาวันนี้ผมจะพาท่านไปดูคดีไปดูบ่อยและก็บ่อยจริงๆบ่อยยังไงไปดูกันครับ

ดูแล้วท่านผู้ชมคือจะบอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มันก็คงพูดไม่ได้เพราะว่าในทางกฎหมายน่ะกรณีอย่างนี้การไปแอบใช้ไฟเขาเนี่ยมันมีถึงคำว่าสาริกาไปแล้วนะครับแสดงว่าไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันมีอยู่เยอะแล้วล่ะมันมีอยู่บ่อยแต่ว่าที่มันยังคงมีอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปทำอ่ะคนที่ไปแอบใช้ไฟบ้านเขาหรือที่เรียกว่าไปลักใช้ไฟบ้านเขาเนี่ยคงไม่รู้ว่าปลายทางของท่านเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนเอาละวันนี้มันก็คงต้องมาบอกกันจนสุดทางของมันว่าคงจะไม่ได้บอกแต่ว่าผิดหรอกท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้เรื่องผิดนะครับมันผิดอยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องมีรายการเดอะคลิปหรอกครับไม่ต้องมีนักกฎหมายคนไหนมาบอกก็คงจะรู้ว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะว่าไฟที่เอาไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราก็ไปเอาของบ้านข้างบ้านมาแล้วเอามาใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ผิดแต่ถ้าผิดแล้วมันผิดยังไงหรือแค่ผิดแล้วก็ผิดครับขอโทษครับอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่รายการนี้ถึงได้บอกครับว่าเราเอาคลิปนั้นน่ะมาพูดมาคุยกันจนให้มันสุดปลายทางว่าจริงๆแล้วผลของมันคืออะไรพอเราเห็นผลของมันแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะไม่กล้าทำ

บ้านตัวเองถูกตัดแล้วก็ไปต่อไฟมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็เอาไปใช้ในบ้านตัวเองถ้าดูเผินๆนี้ใครเป็นผู้เสียหายบ้านเพื่อนเป็นผู้เสียหายเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องไปจ่ายค่าไฟใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ค่าแล้วนะครับวันนี้จะได้รู้ทั้งเจ้าของบ้านที่เป็นคนใช้ไฟนะกับเพื่อนที่มาแอบใช้ไฟไปนะครับใครจะผิดมากผิดเราก็จะเข้าใจว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนผิดมั้งเป็นผู้เสียหายมั้งเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายค่าไฟการไฟฟ้าแล้วแทนที่เราจะจ่ายเตารีด3ตัวสมมุตินะครับเรามีเตารีด3ตัวตัวละ100บาทควรจะจ่ายแค่300บาทกลายว่าเพื่อนบ้านเอาของเราไปใช้เตารีดบ้านเข้าอีก1ตัวเราต้องจ่าย400บาทนี่เราเป็นผู้เสียหายสิไม่ใช่บอกเลยครับว่าไม่ใช่คนที่เสียหายคือการไฟฟ้าก่อนเลยอันแรกเพราะการไฟฟ้าเป็นคนผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะนั้นเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ในกระแสไฟฟ้าแต่ที่เขาเอาให้เราใช้เพราะอะไรครับเขาขายให้เราเขาขายในส่วนกระแสไฟฟ้าให้เราเอาเงินไปให้เขาเพราะนั้นคนที่ผิดก็คือการคนที่เสียหายคือการไฟฟ้านะครับพอเรามาขโมยไฟบ้านเพื่อนไปใช้ไงมันผิดได้2ทางท่านผู้ชมมันผิดเรื่องทางแพ่งและในทางอาญาเอาละไม่ต้องคิดไปในใจกฎหมายมันมี2ทางทางแพ่งกับทางอาญานะครับเรื่องทางแพ่งแพ่งไม่ผิดอะไรคำว่าแพ่งเนี่ยมันไปผิดอะไรท่านไปเปิดดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณพันกว่ามาตรา1ในมาตรานั้นเรียกว่ามาตราครอบจักรวาลคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การละเมิดไม่อธิบายไม่อ่านให้ฟังแต่เล่าให้ฟังเลยละเมิดคืออะไรเรานี่มีสิทธินะทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ของตัวเองถ้าเมื่อไหร่มีใครมาละเมิดสิทธิเราที่ของเราไม่ได้เป็นปกติอ่ะเช่นเรามีสิทธินอนอยู่บ้านพักผ่อนแต่มีเพื่อนข้างบ้านจัดปาร์ตี้เสียงดังกระเมิดเพราะอะไรเสียงมันดังทำให้เราพักผ่อนอย่างปกติสุขไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปอย่างปกติสุขเขาอยู่พักผ่อนยังไงเราก็ควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องละเมิดก็เหมือนกันเขาเอาไฟมาให้บ้านกอไก่ใช้คุณมาเอาไฟไปใช้เนี่ยคุณก็ไปละเมิดเขาละเมิดการไฟฟ้าทีนี้วิธีการคำนวณความเสียหายในทางแพ่งทำยังไงผิดฐานละเมิดนะทำยังไงคือการไฟฟ้าด้วยความที่มีความชำนาญเรื่องไฟฟ้าไงการไฟฟ้าไปดูเลยไอ้สายไฟนี่มันต่อยังไงท่านผู้ชมดูหน้ามันจะมีไฟใช่ไหมเขาจะเรียกไฟ2เฟส3เฟสปัจจุบันนี้เป็นไฟ3เฟสหมดแล้วล่ะลากลงมาปั๊บจากเสาไฟมาใส่มิเตอร์เข้าบ้านใช่ไหมครับทีนี้การไฟฟ้าละเอียดกว่านั้นอีกถ้าไปต่อไฟจากสายเมนก็คือที่ยังไม่เข้ามิเตอร์ไอ้มิเตอร์ที่มันหมุนติ้วนะเพื่อคิดเงินบ้านเรานี่นะถ้ามันยังไม่เข้ามิเตอร์แล้วเอาไปใช้เลยอันเนี้ยเขาก็จะไปคำนวณเอาไปใช้ที่บ้านเขาก็จะไปคำนวณแปลคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เรียกเก็บค่าไฟตามจริงก่อนนะแล้วก็มีค่าปรับตามระเบียบการไฟฟ้าทีนี้ถ้าเอาไปใช้เปลี่ยนใหม่ต่อจากสายเมนมานะครับเอาไปใช้ในบ้านเตารีดก็มีคือเย็นก็มีแอร์ก็มีอะไรก็มีเครื่องใช้ไฟหลากหลายอย่างมากเลยการไฟฟ้าจะเย็นไปที่หน้าบ้านท่านแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจที่มีเตารีด2เครื่องมีตู้เย็น2เครื่องมีแล้วเขาเอาแต่ละเครื่องนะครับมาคิดขนาดแอมป์ตามกระบวนการวิธีการของไฟฟ้าเขานะเราเป็นนักกฎหมายก็ไม่เข้าใจแต่ระเบียบมันเขียนไว้อย่างนั้นว่าเขาก็จะมาคำนวณทีละเครื่องแล้วคิดรวมค่าไฟทั้งหมดแล้วก็ในที่นี้คืออะไรคือไอ้เพื่อนบ้านท่านแล้วพร้อมค่าปรับด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่วันนี้ไม่พูดถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกไปเดี๋ยวจะทำให้เกิดความสับสนแต่หลักการของมันในทางกฎหมายนะครับก็คือในความรับผิดทางแพ่งหนึ่งคือท่านละเมิดนะครับท่านก็ต้องชดใช้ความเสียหายทีนี้ไอ้เรื่องทางแพ่งก็ว่าไปตามนั้นแหละไอ้เรื่องทางคดีอาญาสิคดีอาญาเนี่ยมันเข้าข่ายเลยท่านผู้ชมมันเข้าข่ายเรื่องการลักทรัพย์เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกลักทรัพย์ง่ายๆเลยนะตามประมวลกฎหมายมาตรา334เนี่ยไม่อ่านให้ฟังเหมือนเดิมแต่มาเล่าให้สู่กันฟังคืออะไรที่มันเป็นของของเราแล้วเขาเอาไปโดยที่เราไม่อนุญาตของของเรานะเขาเอาไปโดยไม่อนุญาตนะครับอันนี้ผิดฐานลักทรัพย์ไม่ลงรายละเอียดเยอะแยะนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องวิ่งราวก็ดีชิงทรัพย์ก็ดีปล้นทรัพย์ก็ดีแต่เอาว่าอย่างนี้ก่อนไอ้เรื่องการเอาไฟของเขาไปเนี่ยนะครับตามคลิปวิดีโอที่เอามาเนี่ยมันคือการลักทรัพย์

ปลายทางของคดียาคือติดคุกถ้าศาลสั่งเปรียบเทียบปรับก็ไปจ่ายค่าปรับในคดีแพ่งหรือโจทก์ในคดีแพ่งก็จะไปใช้กระบวนการบังคับคดีบังคับคดีไปจ่ายเงินปั๊บไปบอกเจ้าพนักงานบังคับคดีไปขอศาลสั่งครับเขาไม่จ่ายเงินผมเข้าคดีก็เตรียมตัวยึดโดยการรอฟังโจทก์ก่อนโจทก์บอกท่านครับมันมีทรัพย์สินครับเจ้าพนักงานคดีก็ออกหนังสือยึดนะครับพอยึดเสร็จไปขายทอดตลาดสมมติว่าท่านมีบ้านเขาก็เป็นค่าไฟเนี่ยผมว่าไม่กี่หมื่นบาทหรอกเอาจริงๆนะถ้าตามคลิปเนี่ยผมว่ามันค่าปรับนู่นปรับนี่เท่านั้นแหละผมว่ามันไม่เยอะหรอกไปหมื่นกว่าบาทแต่หมื่นกว่าบาทต้องขายบ้านเหรอเพราะนั้นปลายทางของคดีแพ่งคือการบังคับยึดทรัพย์ขายทอดไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้มี2ประเภทประเภทแรกคือเจ้าหนี้ที่มีประกันเรียกว่าเจ้าหนี้มีบุญสิทธิก็คือได้เงินมาเท่าไหร่ให้เจ้าหนี้มีประกันไปก่อนเช่นสมมติขายบ้านได้แบงค์เป็นเจ้าหนี้มีประกันเนี่ยเพราะคุณไปทำสัญญาจำนองหรือที่เรียกว่าไปกู้แบงค์มาก็ให้แบงค์ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ไอ้โจทย์จริงๆก็เอาไปเพราะนั้นกระบวนการของมันนะคุยกันอีกทีในทางแพ่งรับผิดฐานละเมิดปลายทางของละเมิดคือเรียกว่าไม่จ่ายเงินอ่ะว่างั้นเด้อก็บังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดสิ้นเนื้อประดาตัวก็สุดแล้วแต่จะว่าไปปลายทางของความรับผิดทางอาญาคือการลักทรัพย์ปลายทางของลักทรัพย์ก็คือติดคุกไม่ติดคุกก็ออกไม่จับให้กลับมาติดคุกเพราะนั้นก็มีแค่นี้อันนี้คือของถามกับกันพูดกันมาตั้งนานและไม่พูดถึงไอ้เจ้าของบ้านอ่ะเขาเรียกว่าเศร้าหมองตรอมใจอยู่เพราะอะไรก็ถูกลักไฟไปใช้เงินมันจะเอาความผิดกับผมอีกเหรอเอาความผิดกับท่านครับมีใครมาลักใช้ไฟของท่านท่านต้องเห็นท่านต้องดูท่านต้องตรวจดูนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาค่าไฟที่มันมากกว่าปกติเราอยู่บ้านนะบ้านเราก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันว่าเดือนหนึ่งพันกว่าบาท2,000กว่าบาท3,000 กว่าบาทแล้วแต่บ้านแหละแต่พอมันสูงขึ้นเนี่ยเราต้องเอะใจพอเอะใจปั๊บจะต้องไปดูที่มิเตอร์ถ้าไปดูแล้วปรากฏว่ามันมีการต่อสายผิดแผกแตกต่างไปจากสิ่งที่การไฟฟ้าต่อไฟเข้าบ้านเราเนี่ยท่านต้องแจ้งการไฟฟ้านะครับถ้าท่านไม่แจ้งการไฟฟ้ารู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นตัวท่านน่ะแหละครับมีความผิดฐานดัดแปลงมิเตอร์ไปดัดแปลงมิเตอร์ยังไงอ่ะก็ในเมื่อไอ้ข้างบ้านมันเป็นคนลักใช้ไฟไอ้สายไฟที่ต่อก็ต่อจากข้างบ้านก็เห็นกันไฟแต่ในหลักการทางกฎหมายครับมันก็บอกได้ว่าไอ้มิเตอร์นั้นมันเกิดไอ้สายเส้นที่3เส้นที่4ที่5หรืออะไรก็ตามแต่แหละมันไปนอกเหนือจากที่การไฟฟ้าทำแตกต่างไปจากปกติที่ควรทำมันก็เลยมีความผิดฐานดัดแปลงมิเตอร์ท่านรับผิดอีกเพราะฉะนั้นครับคุยมาถึงตรงนี้ต้องสรุปความให้ฟังก่อนพอพูดเจ้าเจ้ามานานแล้วต้องบอกว่าใครที่มาลักใช้ไฟท่านไอคนที่ลักใช้ไฟมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งก็ต้องชดใช้เงินการไฟฟ้าคิด2แบบเอาไปต่อใส่เครื่องเดียวคิดเครื่องเดียวเอาไปต่อใส่หลายเครื่องคิดแต่ละเครื่องรวมกันแล้วจ่ายค่าไฟตามจริงแล้วก็ค่าปรับในทางอาญาไปติดคุกไปเพราะถือว่ามีความผิดฐานลักใช้ไฟก็คือลักทรัพย์ส่วนเจ้าของบ้านผู้ที่บอกว่าท่านต้องรีบไปแจ้งงานไฟฟ้าว่ามีคนลักใช้ไฟท่านไม่ฉะนั้นมันจะเข้าข่ายว่าท่านนะครับดัดแปลงมิเตอร์ท่านก็ต้องมีความผิดอีกนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เนี่ยแหละครับคือสาระของรายการเดอะคลิปพูดกันบ้างหนักเบาบ้างนะครับเร็วบ้างช้าบ้างแต่เจตนาไม่มีอะไรเลยอยากจะคุยให้ได้ฟังอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านจะต้องระวังตัวยังไงเพราะนั้นหลังจากดูรายการนะครับไปดูที่หน้าบ้านไปดูที่หน้าบ้านว่ามีใครมาลักใช้ไฟเราหรือเปล่าจบรายการเดอะคลิปนาทีนี้พอจบปั๊บไปดูเลยครับว่ามีใครต่อมิเตอร์เราหรือเปล่าสิ่งแรกต้องทำโทรหาการไฟฟ้าเดี๋ยวขึ้นเบอร์การไฟฟ้านะครับเบอร์กลางเซ็นเขาเรียกอะไร call center ให้นะไปดูว่าการไฟฟ้ายังไงก็โทรไปแล้วก็บอกเขาว่าเอ๊ะอย่างนี้นะก็ให้มานะครับและถ้าท่านไม่โทรท่านก็มีความผิดฐานดัดแปลงมิเตอร์นะครับเอาละครับวันนี้รายการเดอะคลิปครับเป็นรายการที่บอกแล้วครับว่าพูดกันอย่างนี้แหละครับเอาสาระทางกฎหมายมาพูดมาคุยกันให้ทุกคนได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงกันแล้วถ้าใครสงสัยยังไงนะครับก็ยังเข้ามาถามกันได้นะครับตามเพจตามสื่อโซเชียลที่เราขึ้นไว้เมื่อต้นรายการนะครับเราจะได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยกันเพราะว่าการไฟฟ้าหรือเรื่องไฟฟ้ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการลักใช้ไฟอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของอุบัติเหตุจากการใช้ไฟลักไฟนะไอ้คนลักไฟนะลักไปแล้วจะมาถอดปลั๊กไฟออกแล้วไฟดูดตายในเขตบ้านเราต้องรับผิดชอบไหมหรือไอ้คนรักใช้ไฟแล้วพอเราเห็นปั๊บเราไปถอดปลั๊กไฟมันออกเราตัวเรานะบ้านผู้ให้เขามาขโมยไฟไปนะตายใครต้องรับผิดชอบหลายอย่างหลายตอนแต่ว่าก็ให้ความสำคัญสำหรับตอนนี้ก็คือคลิปวิดีโอที่บอกว่ามีการรักใช้ไฟกัน

อย่าทำครับเพราะเมื่อไหร่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความผิดในทางอาญาและเป็นความผิดในทางแพ่งยังย้ำกันเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้พูดเฉยๆนะจำได้ด้วยนะนี่จะพูดครั้งที่3ในคลิปนี้ซะด้วยซ้ำว่าปลายทางของคดีแพ่งคือการชดใช้ความเสียหายหากท่านไม่ชดใช้ความจำเป็นต้องบังคับคดีเมื่อโจทก์เจอทรัพย์ของท่านเขาต้องยึดและต้องขายทอดตลาดแต่บุคคลที่มีอำนาจในการยึดในทางกฎหมายก็คือเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีซึ่งกระบวนการของโจทก์เดี๋ยวเขาจะไปหาเจ้าพนักงานบังคับคดีเองซึ่งในทางคดีเราเรียกว่ายื่นคำร้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับพอเขาออกหมายยึดเสร็จเขาก็จะออกขายทอดตลาดภายใน60 วันนับแต่วันที่ออกหมายยึดปลายทางของมันไม่ได้สวยครับมันไม่ได้ดีเท่าไหร่ปลายทางในคดีอาญาครับก็คือความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334แล้วถ้าหากว่าท่านยังลักไฟต่อเนื่องนะครับจนพาที่ตกดินนะครับเป็นการก็จะบอกว่าโทษหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าก็ผิด2มาตรานะครับเพราะว่าไว้อย่างนั้นเมื่อจำคุกไม่เกิน3ปีสำหรับการลักทรัพย์นะครับแต่ลักทรัพย์แรงคือมันชุกอาญาไม่อยากติดคุกหนีก็ต้องกลับมาติดคุกอยู่ดีครับเพราะหมายจับนั้นมันไม่มีอายุนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเขาตามจับท่านมาได้ท่านก็ต้องมาติดคุกเอาละครับวันนี้พูดกันเรื่องอย่างนี้แล้วจดจำกันเอาไว้นะครับสงสัยอย่างติดใจนะครับว่ามันมีประเด็นอื่นอีกไหมจะต้องทำอย่างไรก็ลองเขียนกันเข้ามาครับตามเพจตามช่องทางการติดต่อของรายการหรือคลิปนะครับที่ขึ้นไว้ในตอนต้นรายการวันนี้ต้องขอแค่นี้ก่อนจะมีอะไรมันไปมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องใส่ครับทุกคลิปนั้นมันอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องเล็กๆซึ่งท่านอาจจะมองข้ามมันไปวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับร่วมคิดร่วมทำครับรายการที่จะมาตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของรัฐสภาเราเองเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ครับที่ประชาชนครับมีปัญหาอะไรนะครับท่านส่งเรื่องผ่านทางผู้แทนราษฎรในพื้นที่ของท่านและผู้แทนเองครับจะนำปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับส่งผ่านไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็เราจะนำเรื่องราวต่างๆครับมาคัดกรองแล้วก็มาพูดคุยนำเสนอผ่านทางรายการอีกทั้งเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเหล่านี้ครับจะส่งผ่านไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางผู้แทนราษฎรก็จะนำเรื่องนี้ไปหารือในสภาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประสานกับทางหน่วยงานในพื้นที่ครับที่รับผิดชอบว่าตอนนี้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความคืบหน้าอย่างไรเรียกว่าเป็นรายการเดียวนะครับที่เราเปิดช่องทางตรงนี้ให้ทุกฝ่ายสามารถมาร่วมปัญหานะครับผ่านทางสสหรือผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปางครับจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรามี2เรื่องนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราทักทายกับในส่วนของทางผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่วันนี้มาออกในส่วนของสตูดิโอแล้วก็เดี๋ยวเราไปทักทายในส่วนของทางแขกรับเชิญซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตัวแทนประชาชนด้วยวันนี้อยู่กับทางสสเพ็ญพรรครัตนคำฟูนะครับลำปางครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีก2ท่าน
0: อีก2ท่าน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะเรียกว่าท่านสสเพ็ญพรรคหรือว่าสสปุ้ยนะครับเรียกได้ได้นะฮะ
0: เรียกชื่อเล่นได้เลยค่ะ
1: สสปุ้ยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่ทางสสเองนะครับได้รับเรื่องประสานจากพื้นที่แล้วท่านก็ส่งเรื่องราวมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐสภาของเราเนี่ยประเด็นปัญหาเรื่องหลักๆเอาเรื่องแรกก่อนนะครับวันนี้เรื่องประเด็นที่เราจะคุยกันเป็นประเด็นอะไรครับ
0: ค่ะเรื่องแรกประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องของเส้นทางถนนค่ะทางหลวง106จากเถินไปทุ่งเสลี่ยมนะคะซึ่งเส้นทางนี้ค่ะถือว่าเป็นเส้นทางอันตรายของพี่น้องประชาชนของตำบลเวียงมอกแล้วก็แม่มอกค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังฝนตกเนี้ยค่ะ
1: ครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของ
0: แล้วก็วันนี้ได้พามาอีก2ท่านท่านแรกก็เป็นท่านนายกเวียงมอกนะคะท่านนายกภูมิพัฒน์ค่ะแล้วก็ท่านกำนันฟองนวลค่ะกำนันตำบลเวียงมอกค่ะซึ่งจะมาให้ข้อมูลร่วมกันนะคะ
1: เดี๋ยวให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ในส่วนของทางท่านนายกครับในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนเป็นยังไงครับ
3: ครับก็ถนนสายอำเภอเถินทุ่งเสลี่ยมนะครับเนาะซึ่งเป็นถนนสายเส้น106นะครับก็นะครับเนาะตั้งแต่คงจะปี2524เป็นต้นมาแล้วมั้งครับเนาะตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเรียนอยู่ที่มัธยมที่อำเภอเถินนะครับเนาะเพิ่งสร้างแต่ก่อนเป็นถนนลูกรัง
1: ครับ
3: แต่ตอนนี้ได้สร้างเป็นถนนเอ็ดฟันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการใช้งานนะครับก็ใช้มาแนนแต่การซ่อมแซมบำรุงก็ไม่ได้ค่อยมีการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะก็เลยทำให้ถนนของเราเนี่ยเป็นถนนที่ทรุดโทรมแล้วก็ขาดการดูแลรักษาไปนะครับก
1: ็
3: ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ
1: ครับเดี๋ยวเป็นทางการกำลังด้วยครับ
2: ก็เนื่องมาจากว่าถนนเส้น106เนี่ยนะคะก็มีประชาชนทั้งตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์บูรสุโขทัยจะใช้เส้นนี้เป็นทางเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปทางหลักช่วงเทศกาลมันก็จะมีเกิดถนนติดขัดพอชาวบ้านไม่ชินกับถนนก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากก็อย่างช่วงฤดูฝนก็จะประมาณวันละน้อยสุด4ครั้งมากสุด7ครั้งค่ะแล้วก็มีชาวต่างประเทศที่เขาจะชอบขับรถเที่ยวเขาก็จะมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประมาณมีนานี่อีก1ท่านนะคะ
0: คือขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะว่าถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนขึ้นเขาแล้วก็ระยะทางมันแค่2เลนทีนี้ผิวถนนค่อนข้างจะชำรุดค่อนข้างทั้งเส้นแล้วก็ทำให้เสื่อมสภาพแล้วพอฝนตกเองเนี่ยค่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนะคะอย่างปีที่แล้วมีเหตุเกิดขึ้นประมาณ60กว่าครั้งนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำซึ่งตอนนี้มันก่อให้เกิดความสูญเสียมากๆกับพี่น้องประชาชนเส้นนั้นนะคะ
1: ครับถึงงั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวจะมีทางด้านตัวแทนหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็นะครับวันนี้ได้เราเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่1นะครับท่านวรศักดิ์วงรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เราทักทายเราพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ครับเมื่อสักครู่ท่านได้ฟังประเด็นที่ได้ทางในสตูดิโอได้พูดคุยกันไหมครับท่านได้ฟังนะครับถึงประเด็น
4: ได้ฟังครับได้ฟังครับผมครับ
1: ตรงนี้ท่านเดี๋ยวท่านพอจะให้ข้อมูลนะครับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนยังไงบ้างครับท่านครับเชิญเลยครับ
4: ครับก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลทางหลวงดุโนกเนี่ยเราเริ่มจากสุโขทัยนะครับทุ่งเสลี่ยมนะครับผ่านจังหวัดลำปางอำเภอเถินนะครับแล้วก็ไปสู่ลำพูนนะครับทั้งหมดเนี่ยระยะทางประมาณสัก256กิโลเมตรนะครับทีนี้กล่าวเฉพาะในพื้นที่ของลำปางเราเองเนี่ยนะครับก็เอ็ดนะครับ106นะครับผ่านพื้นที่ก็คือผ่านตำบลกลางดงนะครับตำบลล้อมแรดนะครับตำบลแม่ป่าตำบลแม่มอกเวียงมอกแล้วก็นาโป่งนะครับกายภาพถนนเนี่ย เป็นพื้นที่ผ่านภูเขานะครับลาดชันคดโค้งนะครับมีทั้ง200กว่าโค้งนะครับถนนกว้างก็จะมีโค้งลาดชันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารับรู้รับทราบนะครับทางเรากรมทางหลวงนะครับผมเองเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่1นะครับ

0: แล้วก็จะมีในทั้งแขวงทางหลวงลำปางที่1นะครับเป็นคนดูแลพื้นที่นะครับก็กราบเรียนว่าอันนี้เราทราบนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เนื่องจากปัญหาสาเหตุมันก็เรื่องจากกายภาพถนนนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ขอประมาณนะครับมาบำรุงรักษาหน้าที่เราคือบำรุงรักษาทางหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงสีตีเส้นติดตั้งป้ายจราจรมาอย่างต่อเนื่องเราก็ทราบตระหนักดีนะครับเรื่องเกิดอุบัติเหตุพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ผู้ร่วมรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการทั้งสสได้กล่าวให้พวกเราทราบนะครับว่า106เนี่ยมันเป็นทางเลี่ยงทางเลือกนะครับที่ขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับไปลำปางลำพูนเข้าเชียงใหม่ได้นะครับเพราะนั้นในช่วงเทศกาลก็จะมีในช่วงการจราจรเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเลือกใช้เส้นทางนี้นะครับก
1: ็ประเด็นนึง
2: ค่ะท่านผอ.คะคือเจอปัญหาเยอะมากในเรื่องของชาวมีแนวทางที่จะมีการปรับปรุงในช่วงเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่ยิ่งมี3โค้งอันตรายตัวนี้ค่ะไฟส่องสว่างนี้มีแนวทางไปได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบแทรกท่านเดี๋ยวต้องชี้เป้าเลยนะครับชี้เป้าจุด
2: ท่านนายกนะคะได้เล่านะคะ3โค้งอันตราย
1: คือไม่ได้ทั้งเส้นนะครับท่านผอ.สำนักครับ
3: จุดแรกที่ก่อนขึ้นเขาตรงดันไปไม่ถึง100เมตรครับก็อย่าบ่อยที่สุด
1: จุดตรวจด่านกลุ่มเนื
3: ้
1: อโอเคครับจุดนี่ตามภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ18เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ
3: มีการเสียชีวิตนะคร
2: ับ ลดลงตลอดค่ะ
1: โอ
2: ้ค่ะ
1: ครับเชิญต่อเลยครับอันนี้คือโค้งเหนือด่านอ
2: ันนี้โค้งเหนือด่าน
1: ที่กลุ่มเมตรที่77ถึง78
2: ใช่ค่ะ
3: จุดที่2ก็บริเวณจากขึ้นไปอีกหน่อยนึงก่อนขึ้นเขาจะมีสะพานนะครับเลยสะพานขึ้นเขาไปก็แต่ก่อนโค้งน้ำตาลนะครับเนาะเพราะถนนตรงนั้นจะลื่นครับขึ้นเขาไปมันจะโค้งไปด้านซ้ายครับเป็นอะไรยังมี
2: ตรงโค้งนี้ตอนที่3คันลวด
1: ต่อหน้า3ค
2: ัน ใช่ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยตามภาพบทแค่ส่วนหนึ่งจริงมันก็บ่อยกว่านั้นเป็นจุดที่3เลยครับ
3: จุดที่3แถวบ้านเขาจะเรียกโค้งจะบรรทุกมะเขือเทศมาส่งจุดนี้จะมีน้ำขังตรงโค้งด้วยครับเนาะ
1: กิโลเมตรท่านกำนันมีอะไรอยากจะสะท้อนมีอะไรอยากจะ
4: ก็อยากจะฝากทางหลวงนะคะว่าช่วยทำยังไงแล้วก็จะมีตรงที่ถ้าเป็นเขตเบียงหม้อขอฝากไว้ที่หนึ่งนะคะตรงบริเวณตลาดปลาหรือจากทุ่งเสลี่ยมมาประมาณ15กิโลทุ่งเสลี่ยมกับเบียงหม้อมันเคยนะคะแล้วก็ทีนี้นักเที่ยวเขาก็จะถ่ายรูปบอกว่าเดี๋ยวจะไปพาไปดูดาวอังคารก็คือดาวอังคารไปหมดเลยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นก็ขอฝากทางท่านว่าขอความอนุเคราะห์เพราะว่าบนเวียงหม้อเกิดแม่หม้อยังเกิดอุบัติเหตุและมีการเสียชีวิตแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวก็ยัง
1: เดี๋ยวตรงนี้ก็คือทางสสก็รับเรื่องมาแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็สื่อสารเป็นเรื่องของตอนนี้กำลังพิจารณาเข้ามาด้วย

0: นะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านพอครับเดี๋ยวผมอยากขอไปที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มั้ยครับเดี๋ยวเราคุยพร้อมจุดเกิดเหตุเดี๋ยวเขาจะสื่อสารด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสื่อสารกับชาวบ้านประชาชนในพื้นที่หน่อยครับครับเดี๋ยวถ้าขึ้น3จอได้ก็ให้ท่านผอขึ้นมาขึ้น3จอด้วยนะครับครับที่ใช่มั้ยครับ
1: สวัสดี
0: สื่อสารได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเทศบาลตำบลท่าพ่อค่ะ
1: ดี
0: ครับ
2: พ่อค่ะ
0: ในเรื่องของความเดือดร้อนขออยากให้ทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็ในส่วนของสสช่วยประสานหน่วยงานของรัฐยังไงบ้างครับเชิญนะครับ
3: ที่ท่านนายก
2: กำเรียนท่านสสค่ะ106ค่ะเถิดทุ่งสลิด81ค่ะเหตุบ่อยครั้งที่มีนักท่องเที่ยวสุโขทัยเกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตตรงนี้ก็ในนามของเทศบาลแม่มอกและกำนันตำบลแม่มอกสมาชิก
0: ครับเดี๋ยวขอกล้องไปที่ทางถนนหน่อยครับขออันนี้
3: จุดโค้งอันตรายโค้งที่2ค่ะ
0: อันนี้คือจุดโค้งอันตรายที่2
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวท่านวรศักดิ์ครับทั้งหมดเลยนะครับก็นะฮะเดี๋ยวให้ท่านผอสำนักได้
4: ผู้ดำเนินรายการนะครับท่านสสนะครับครับก็3จุดอันตรายเราเรียกกิโลเมตรที่77ถึงประมาณ81นะครับตรงนี้3จุดเนี้ยเรานำเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อเนี่ยนะครับทางแขวงลำปางนะครับได้บำรุงผิวทางนะครับเราเรียกว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องจากความฝืดความลื่นของผิวจราจรกรณีฝนตกนะครับควันเอาพวกมาลงนะครับแล้วก็เพิ่มความฝืดมาแล้วก็80ถึง81นะครับกำนันนายกนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในปีประมาณ7ได้คำขอเส้นจราจรนะครับอันนี้คืองานของพรบปีประมาณ70นะครับขณะเดียวกันเพิ่มเติมครับแขวงทางหลวงลำปางที่1เนี่ยเรามีเรียกว่างบบำรุงปกตินะครับที่มีประจำปีเนี่ยอันนี้ก็ท่านทราบปัญหานี้ว่าคงจะมีการบำรุงบูรณะผิวทางนะครับแบบใช้งบบำรุงปกติเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกและก็ปลอดภัย3จุดดังกล่าวนี้นะครับเรียนตรงนี้ของกรมทางหลวงเราเองเนี่ยในทราบดีว่ากายภาพถนนนะครับเลขาคณิตนะครับก็เรียนว่าเรามีแผนพัฒนานะครับเพื่อจะลดจุดเสี่ยงนะครับปรับปรุงจุดเสี่ยงนะครับจราจรนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปถึง4ช่องจราจรด้วยซ้ำนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพื้นที่ลำปางที่1เนี่ยทางแขวงลำปางที่1เนี่ยได้ของบมานะครับเรียกว่าศึกนะครับทางหลวง106นี้นะฮะแต่ในช่วงของกิโลเมตรที่90ถึง122นะช่วงปลายศึกษา EA แล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วรอเข้าไปในช่วงที่เรากำลังจะขอเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของรอยต่อทุ่ง39นะครับถึงประมาณสัก53กิโลนะครับตัว

0: ะออกแบบแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อม AA ของเราที่เราจะทำตัวนี้ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวท่านสสไปประสานในพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเขาปิดถนนอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะได้สะดวกเดี๋ยวจะไปห้องประชุมท้ายละนะครับอีกจุดนึงครับพอดีไปฮะอีกจุดนึงเลยครับมาฮะท่านนายกที่มอบใช่ไหมระบบแป๊บนึงนะฮะคือเมื่อสักครู่เดี๋ยวสื่อสารที่ฟังที่ท่านพอท่านนายกแล้วก็ท่านกำนันฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรื่องน
2: ี้ก็ทำให้รู้สึกเรื่องการแก้ไขนะคะแล้วก็มองว่าณวันนี้เอเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องงบประมาณให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้
1: นี่มอครับมีอะไรจะเดี๋ยวจะสื่อสารกับทางในครับเชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับผมตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลซึ่งเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นความแตกต่างเนาะถนนสวรรคโลกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเป็นถนนสี่เลนนะครับพอมาถึงเขตอำเภอที่เราเรียกว่าดาวอังคารพอไปถึงข้ามไปถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนทางถนนเส้นเดียวกันซึ่งการพัฒนาของทางอย่างชัดเจนและที่สำคัญของทุ่งผิวถนนก็ทำมาทุกปีแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องทางแก้ไขมาจรหรือว่าฉาบผิวนี่ก็ไม่ทำให้อุบัติเหตุลดลงได้นะครับอันนี้ขอฝากทางท่านส.ส.ได้ช่วยติดตามนะครับ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นคือรูปแบบของวิธีการที่บอกไม่ต้องใช้ตีเส้นเนี่ยท่านอาจจะต้องฝากถามท่านปอสำนักแก้ไขในเฉพาะหน้านะครับเฉพาะหน้าก่อนโดยไม่ใช่รูปแบบเดิมเนี่ย
2: ก็เดี๋ยวจะเรียนถามท่านผอ.ที่เราใช้วิธีการตีเส้นจราจรหรือว่ากันมันจะสามารถลดอุบัติเหตุได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วมีวิธีไหนที่สามารถจะทำให้จราจรไหมเพิ่มไฟส่องสว่างไหมหรือว่าอนาคตถ้าเกิดสามารถขยายเป็นอันนี้ก็อยากจะขอความรู้เคราะห์ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ครับรับทราบหนุนบนถนนนะครับแน่นอนนะอย่างที่ท่านอบต.ทางชั้น6ตัวนี้สุโขทัยก็ดีลำพูนก็ดีอย่างที่พื้นที่รับทราบนะเนี่ยมันก็คงจะต้องพัฒนาขยายความกว้างนะครับแน่ๆนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมแต่ว่ากลับเรียนว่าอย่างเงี้ยพวกเราทราบกันดีว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเป็นครับกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะทางหลวงเพื่อสะดวกและปลอดภัยพวกเราทราบกันดีว่าปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นว่ากรมทางหลวงเองเนี่ยนะครับเรามีมาตรการก็รับไว้ครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราพบปัญหาจากฤดูฝนฉาบผิวที่ผมนำเรียนนะครับเพิ่มความเวลาจรกับล้อรถนะให้ชัดเจนต่างแน่นอนครับทางโค้งราวเหล็กนะครับพี่น้องเสียหลักแล้วก็จะไม่ชนอันตรายนะครับปลูกเตือนป้ายแนะนำอันนี้รวมทั้งผิวที่เป็นหลุมบ่อนะครับก็จะต้องปรับปรุง

0: อันเนี้ยรับไว้เลยครับแล้วก็รับปากเลยว่าจะทำแน่ๆนะครับแต่ว่าผมนำเรียนนิดนึงครับก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์พื้นที่นะครับทางผู้นักเราเดินทางต้องศึกษาเส้นทางนะครับเชื่อบังคับนะครับสัญญาณเครื่องหมายจราจรต่างๆบรรดามีอีกทั้งหนึ่งในปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุนะครับคนเราก็พักผ่อนกฎหมายรถนะครับยานพาหนะทางโคดโคเหตุระบบเบรกระบบห้ามล้อนะครับสมรรถของยานพาหนะเพราะนั้นก็ฝากพวกเราช่วยกันนะครับเพื่อป้องกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางครับ
1: ครับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฟังท่านผอ.สำนักผู้บอกท่านรับปากแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ฝากนะครับว่าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ
2: คร
1: ับเจนนะฮะท่าน
3: เรื่องนี้ผมนะครับเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อที่จะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงสิ้นปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางถนนเส้นนี้เยอะนะครับเยอะอีกอย่างหนึ่งก็ระยะไกลนะครับเนาะซึ่งต้นไม้เป็นป่าเยอะนะครับไม้เนี่ยครอบงำกับถนนระยะไกลก็จะลำบากถ้าเกิดช่วงเป็นหมอกฤดูหนาว
1: ของท่านผอ.สำนักทางหลวงที่หนึ่งนะถ้าท่านก็ในส่วนนี้ก็ทางฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเคารพเรื่องครับท่านมีอะไรเสริมไหมครับท่านครับ
0: ผมขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิชชนนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองทุกท่านนะครับวายาม1586นะครับเราเรียกว่าสายด่วนกรมทางหลวงฟรีโทรฟรีครับกรณีพบอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือไม่สะดวกอย่างไรเนี่ยก็ขออนุญาตขอความร่วมมือพวกเรานะครับที่เองเนี่ยกรมทางหลวงเรามีระบบทางหลวงเถินนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองพร้อมนะครับรับฟังความคิดเห็นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ทางนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณร่วมทำร่วมแก้ปัญหาด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ
4: ก็
1: ครับครับก็ลากันไปในส่วนของในเรื่องของผมว่ามีความหวังขึ้นเยอะนะ
4: ใช่ค่ะใช่ต้องขอบคุณท่านผอ.นะคะที่นะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยพูดเราไม่ทางนะคะ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณในพื้นที่ครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณเมื่อสักครู่เดี๋ยวท่านออกไปจากระบบสูบ
5: ครับ
1: โอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ครับขออนุญาตอีกหน่อยนึงคร
1: ับ ได้เอาแต่ครับ
5: ขอแสดงความคิดเห็นเพราะว่าถนนที่จังหวัดแพร่เนาะถนนสาย1124เป็น2เลนแต่มีไหล่ทางกว้างนะครับถ้าสมมติว่า106ช่วงของอำเภอการศึกษาผลครบสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะทำเหมือน
1: ครับ
5: เหมือนกับถนน1124นี่2เลนแต่ไหล่ทางกว้างครับ
1: ครับอันนี้เราไปเดี๋ยวมุกลาทั้ง2ท่านไปก่อนเลยครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับแล้วก็ขอบคุณท่านครับโอเคครับครับร่วมคิดร่วมทำกันนะครับนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
4: นะ
1: เดี๋ยวเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาร่วมคิดร่วมทำร่วมกัน

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราเสียงของคุณดังในสภา
1: ป้องกันตลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันนี่นอกไหลวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร
5: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไร
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้ถ้าเป็นกฎหมายประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายคนพิการในปัจจุบันนะครับ
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่องสิบ
12: ต้องดูช่องสิบถ้าอยาก
11: ดูช่องสิบค่ะ
13: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
14: มีรถติดครับ
15: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุม
11: นี่ไง
16: ชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่โหลดแอป TP Channel เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้สภาแล้วและยังสามารถจะรับชมโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได
17: ้เปลี่ยน
18: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
17: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
18: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวใน
19: คำที่ตอบตอบ
17: กับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ทางโท

0: ไปพร้อมกันหากทำ
1: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับพร้อมกันในเช็คอินสิ
2: ครับยังอยู่กับร่วมคิดร่วมทำนะครับรายการที่เราจะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ครับประเด็นที่สอได้รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มาคุยกันเป็นปัญหาจังหวัดลำปางถ้าฟังประเด็นครับก็คือเรื่องของปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลงกลางซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องก่อนว่าปัญหามันเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงที่สสได้รับเรื่องร้องทุกข์มาแล้วก
3: ็ของแม่ป่าก็เจอชาวบ้านร้องเรียนและแกล้งนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งตำบลแม่ป่ามีทั้งหมด10หมู่บ้านประชากรทั้งหมด 1,500 คนปัญหาที่บอกว่าเขาไม่มีอ่างเก็บน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยน้ำป่าฝนบ้านก็ให้เกิดความเสียหายเป็นประจำทุกปีแต่ว่าแม่ป่าค่ะเจอกับภัยแล้งชาวบ้านที่กระทำกิจกรรมเยอะมากนะคะก็เลยคุยกันเขาให้ปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรเขาไม่แม่ดงกลางเนี่ยค่ะเขาขอมาสามได้นะคะแล้วเขามองว่าถ้าเขามีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดงกลางเนี่ยค่ะจะสามารถแก้น้ำหลากแล้วก็ปัญหาในเรื่องของภัยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเรื่องของการเพาะปลูกท่านนายกนะคะแล้วก็รองนายกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดงกลางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาของพี่น้องแม่ป่าได้อย่างดียังไงก็ท่านแรกก็ท่านนายกแม่ป่านะคะ
2: แล้วก็ประชาชนในพื้นที่จริงๆก็มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากันแต่มันเกินกำลังสะท้อนนี่ครับ
4: ขอบคุณครับก็ก่อนอื่นต้องสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและก็ขอบคุณท่านเกียรติให้โอกาสตำบลแม่ป่าได้มาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนครับก็อยากบอกลักษณะพื้นที่ก่อน
2: ครับ
4: เป็นของจังหวัดลำปางติดแต่ลักษณะของพื้นที่เราเป็นลักษณะพื้นเขาจะชันเวลาหน้าฝนก็จะมีได้รับน้ำเนื่องจากเราไม่มีที่กักเก็บน้ำลำห้วยสายหลักของตำบลเราก็มีลำห้วยเดียวก็คือตำบลห้วยแม่ป่าแล้วมีลำห้วยย่อย17ลำห้วยก็ห้วยรองที่ลงมาลำห้วยแม่ป่าทุกไม่มีที่กักเก็บมีอ่างเดียวเป็นเขาเรียกว่าขุนห้วยก็คืออ่างเก็บน้ำแม่ป่าไม่มีที่กักเก็บน้ำก็แล้วก็พอถึงฤดูสงสารชาวบ้านก็คือส่วนใหญ่นะครับจะอาศัยทำน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็ทำการเกษตรถ้าฝนตกมากโดยเฉพาะพื้นที่ของแม่ปะเกิดอุทกภัยเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าเกิดอย่างไรบ้างนะ
2: ครับนะฮะท่านรองนายกฮะเป็นไงฮะ
5: ครับนี่ครับ

0: นันทเขียวนะรองนายกอบต.เมปะนะครับก็ปัญหาของเมปะนะครับตำบลเมปะก็อย่างที่กว่าปีละแต่ที่นะครับน้ำท่วมทะลุทลายปีก็มีนะครับหนึ่งอ่างเก็บน้ำเก็บกักน้ำแล้วห้วยลงตะขาแล้วห้วยเมปะก็ไหลมาแบบก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เข้านิดนึงตอนกลางคืนนะครับประมาณ30นาทีที่บ้านผมเองนะครับบ้านเมปะดอยนะครับชาวบ้านจะรู้กันโดยอัตโนมัติครับลุกทุกหลังคาตื่นขึ้นมาเพื่อเก็บอยู่ที่ต่ำขึ้นที่สูงออกนอกบ้านเพราะบ้านจะรู้กันโดยอัตโนมัติเดือดร้อนกันจริงๆก็คือตรงนี้หลายที่หลายหน่วยงานเนี่ยครับ
1: ติดต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับทางในส่วนของทางพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางหน่วยงานเลยก็รออยู
0: ่
1: เดี๋ยวทั้งสองท่านนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังประชาชนก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านรู้สึกว่าตอนนี้ท่านรันระบบซูมนะอ่ะในพื้นที่ครับเชิญเลยครับมาฮะครับสวัสดีครับโอ้นี่ทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมฮะประชาชนทั้งสองฝั่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวท่านนายกท่าน
2: ซ้าย
1: เป็น
2: ท่านผู้ใหญ่ท่านเกษียณแล้วครับท่านผู้ใหญ่ด่วนทางขวาเป็นคณะบริหารของผู้นำอาจารย์มากระทบของแม่ป่าครับแช่ข่าวครับ
1: เอาถ้างั้นเดี๋ยวท่านครับท่านอยากให้ช่วยอะไรมั้งครับตอนนี้ครับท่าน
3: ก็อยากฝากไปทางหน่วยงานของรัฐที่ตอนนั้นเข้าสำรวจถ้าผมจำไม่ผิดเข้าสองครับแล้วก็เข้าสำรวจจากนั้นชาวบ้านก็ดีใจว่าจะได้ก็บริจาคพื้นที่หน้าอ่างให้ประมาณ30กว่าหลังคาเรือนแล้วก็บริจาคพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ100กว่าไร่ครับคือเวลาหน้าแล้งที่อุปโภคบริโภคเกือบไม่พอใช้ครับต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยวันนี้ชาวบ้านเฉพาะกลางนี่ไม่ได้ทำนาก็มีครับปีนี้ฝนก็มาน้อยมากก็ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม่ดวงกลางครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งฮะในส่วนของตัวแทนของเชิญเลยครับอยากจะสะท้อนแล้วปฏิการแทนท่านฟังอยู่นะครับเชิญเลยครับ
4: ดิฉันคิดว่าอ่างแม่ดงกลางตรงเนี้ยมีความจำเป็นที่สุดนะคะซึ่งสามารถจะป้องกันกันนั่นก็คือสามารถช่วยเร็วของน้ำนะคะซึ่งทุกหน้าฤดูฝนมาเนี่ยพวกเราจะหวาดผวากลัวขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงขึ้นไปอยู่บนวัดหรือหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งตรงเนี้ยมีผลต่อการเมืองชีวิตของประชาชนมากที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของการเกษตร

0: นะคะการนำไร่ทำนาซึ่งต้องอาศัยน้ำตามฤดูกาลพอถึงบางปีท่านผู้ใหญ่ด่วนบอกแล้วว่านาบางที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหรือบางปีมีน้ำมากความเสียหายนะคะผลซึ่งประชากรเนี่ยตรงปีละ1ครั้งนะคะซึ่งเราทำนาได้ปีละ2ครั้งประเมินชีวิตของประชากรในและที่สำคัญก็คือหลังฤดูถูกโรคร้างนะคะเนื่องจากรองรับที่จะทำการปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะพืชผักดำเนินชีวิตตามคันลองของนะซึ่งนี่ฉันคิดว่าการที่เราสามารถได้ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยคงจะทำให้ชีวิตความเป็นไปได้คงจะยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นมากดีขึ้นนะคะนอกจากฤดูการเก็บเกี่ยวที่เราสะสมในการดำเนินชีวิตแล้วนะคะในด้านของการประมงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ให้ชาวบ้านมีเกิดขึ้นก็คือเราสามารถปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อีกอันหนึ่งก็คือเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนค่ะความรักในถิ่นเกิดและชุมชนของตนเองค่ะอ่างเก็บน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของพอดีเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานตัวแทนของหน่วยงานรัฐฟังอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะมาคุยแล้วก็ตอบประเด็นนี้หน่อยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมรักษาราชท่านกฤษดาแดงสีพ
2: ลอย
3: สว
2: ั
3: สดีครับท่านสสครับแล้วก็ท่านกับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะฮะกฤษดาแดงสีพลอยนะครับลำพังสำนักงานชุมนาที่2จังหวัดลำปางได้เป็นตัวแทนของกรมข้าราชการนะครับมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ดงกลางครับครับผม
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
3: ความคืบหน้าของโครงการก่อนจากข้อมูลที่ทางวันเพื่อประมาณช่วงกำนันตำบลแม่ป่านะครับท่านศิลป์ได้ทำหนังสือร้องขอโครงการตัวนี้นะฮะผ่านเมื่อประมาณปี65เนี่ยร้องขอเรื่องนี้ไปทางกระทรวงเกษตรก็รู้สึกว่าจะร้องไปทางร้องขอไปทางหน่วยงานเนี่ย2หน่วยงานเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะว่าจะมีปี65เนี่ยร้องไปที่กระทรวงร้องขอไปยังกรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งนะครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวคุยกันได้ครับสื่อสารกันได
4: ้ตรงครับตรงครับ
3: ครับผม
4: ครับ
3: แต่ว่าทางกำนันแม่ป่าเนี่ยปี63เนี่ยขอไปที่กรมทรัพยากรน้ำก่อนอยู่ในช่วงที่ทางกรมทรัพยากรนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบความคืบหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนักถึงเรื่องของการดำเนินการที่มันซับซ้อนเรื่องขออันเลยก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆกลัวว่ามันเลยยังไม่ได้ดำเนินการในส่วน

0: 65ครับผมก็ได้รับเรื่องร้องไปที่กระทรวงแล้วช่วงประกอบกับช่วงที่ทางรัฐมนตรีพิทยคุณเนี่ยได้ลงท่านก็ได้รับเรื่องแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะครับผมในช่วงวันที่29ธันวาปี68นี่เองนะฮะ2โดยท่านผู้อำนวยการนพดลน้อยไพโรจน์นะครับท่านคชาทัศน์กาศินพิลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่พื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมนะครับสำนักงานชลประทานที่2ที่จุดก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ทางแผนการดําเนินการเอาไว้เนี่ยครับก็มีดังนี้ครับแผนเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมเราเนี่ยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของแล้วก็สำรวจออกแบบสำรวจธรณีวิทยานะครับปีงบประมาณ2571แล้วก็ออกแบบปี2500ครับในส่วนที่2ก็คือแผนในพื้นที่ป่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือที่ทราบเพราะเราไม่มีแบบเรายังไม่ทราบว่ามันไปเข้านะครับเพราะนั้นเนี่ยแผนตัวนี้ก็ครับพอทุกอย่างเรียบร้อยงบประมาณก่อสร้างปี74นะครับอันนี้คือแผนการดำเนินการของทางเราครับ
2: โอเคนะครับท่านสสฟังก็แผนเป็นลำดับนะ
3: ค่ะท่านหัวหน้าคะถ
0: ้
3: าเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะแบบให้เป็นระบบก่อจะเจ็ด
0: คือจริงๆในถ้าเกิดพูดถึงในส่วนที่เราสามารถดำเนินการตรงนี้เราสามารถดำเนินการเร่งรัดให้ได้ครับแต่ว่าจากที่เราดำเนินการออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเพราะมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เราเรื่องของป่าสงวนหรือว่าป่าแปดสี่หรือว่าสปกหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องโซกรรมครับผม
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะฟังแล้วค่อนข้างใจฟูขึ้นนะคะค่ะ
2: คือก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าคือแนวทางในการป้องกันเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นการอันนี้คือชาวบ้านฟังเนี่ยอาจจะงงว่าคือแนวการบอกว่าแนวทางป้องกันทางที่เบื้องต้นที่จะทำได้ครับ
0: งั้นขอเรียนในวอร์ดิ้งเราก่อนอื่นเราก็ต้องมีการสำรวจออกแบบนะครับลงพื้นที่ไปดูข้อมูลเบื้องต้นว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดำเนินการจะทำจะดำเนินการเป็นรูปแบบของอะไรนะประกอบกับการดำเนินการ
2: ก็คือต้องดูพื้นที่ถ้างั้นในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวทางพี่ก่อนได้ไหมฮะจะได้เร็วไม่จะได้เร็วขึ้นนี่ฮะเพราะให้คือจะได้อำนวยการท่านแบบว่าตรงนั้นตรงนี้ท่านจะได้แบบไม่ต้องไป
0: เลยครับยินดีครับผม
3: ต้องขอบคุณหัวหน้ามากนะคะต้องฝากขอบคุณ

0: ครองแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของสปก.นะครับ
1: มันเป็นที่ที่ได้สิทธิ์ในการเขาเรียกว่าทำประโยชน
0: ์
1: นะในสิทธิ์สปก.
2: ท่านเกี่ยวข้องโดยตรงเนื่องจากว่าโครงการต้องเรียนว่าโครงการเนี่ยเราของเราเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กนะครับซึ่งบอกงบประมาณในเรื่องการซื้อที่ดินหรือคือในเรื่องของที่ดินเราไม่สามารถของงบประมาณในการที่จะจ
1: ัดเรียกว่าการสละการสละสิทธิ์การสละสิทธ
0: ิ์ให
1: ้การสละสิทธิ
0: ์ชาวบ้านยินยอมสละสิทธิ์ให้
1: คือถ้ากรณีเรื่องของสปก.มันไม่มีเรื่องอันนี้ก็สละสิทธิ์ในการเรื่องการใช้ประโยชน
3: ์จะเรียนบอกว่าตอนนี้ทางชาวบ้านไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในตรงนั้นแล้วชาวบ้านมอบให้
1: ต้องประชุมหารือกันแล้วก็ขอท่านเชิญทางส่วนชนประธานแล้วก็คือต้องมาคุยพร้อม
2: ได้ครับ
1: แล้วก็ทำเป็นหนังสืออันนั้นอ่ะว่าตกลงว่าตรงไหนส่วนไหนแล้วก็ให้ลงนามกันเลยแล้วท่านสสก็ไปขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายไม่ประสานทางนโยบายเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาครับครับ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะฮะ
1: ได้ครับ
2: ตามหลักเกณฑ์ของทางหน่วยงานของชมทานเราเนี่ยก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเราต้องมีการประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบจากการก
1: ่ออ๋อครับผมการประชาคมทำมาแล้วครับทำมาแล้ว
3: นานมาหลายปีแล้วครับ
0: ปี63มาท่านประชุมประชาคมแล้วก็ชาวบ้าน
1: ไปตามดูหน่อยครับว่าปีตั้งแต่ปี63นะฮะเราไปตามดูเอกสาร
2: น่าจะเป็นของหน่วยงานทางกรมทรัพยากร
4: มากใช่ไหมใช่ค่ะของกรมทรัพย์น้ำ
0: แต่ก็ชาวบ้านก็หน่วยงานไหนเข้ามา
1: ทำอันนั้นเป็นของกรมทรัพย์น้ำแต่ว่ากรมชลเขาก็ต้อง
2: ดำเนินการอีกรอบ
3: ล่า
0: ได้ครับ
3: ล่าสุดเนี่ยครับเมื่อประสานที่สำนักครับท่าน
2: ครับ
3: แล้วก็ครับ
1: อ๋อดังนั้นลองไปดูอ๋อประสานแต่ว่ายังไม่ทำประชาคมใช่ไหม
3: ได้ทำหนังสือไปอีก
1: อ๋อทำหนังสือ
3: ทาง
2: ได้รับหนังสือแล้วคร
3: ับ คร
1: ับ และเดี๋ยวขอบคุณท่านหัวหน้านะฮะเดี๋ยวสารตามด้วย
2: ครับ
1: ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ารับเรื่องมาต้องขับเคลื่อนต่อเราช่วยกันนะฮะร่วมคิดร่วมทำแล้วก็อยากจะส่งเรื่องไงเดี๋ยวก็ส่งผ่านสสนะครับเดี๋ยวเรามีเพจช่องทางนะครับครับท่านเอาง่ายๆเลยท่านไปติดต่อสสมาเองนะอย่างเงี้ยเดินทางรุกทุกตนเองที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ลงไปที่เราเอาอีกสักอันหนึ่งก่อนนะครับส่งมาที่รัฐ1111ถนนสามเสนมีไหมฮะมีช่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับเว็บไซต์นะครับ .ts/help นะครับหรือว่าอีเมลครับ parliament.go.th นะฮะหรือสแกนโค้ดครับ022425 42หรือ022 2ตามกันต่อฝากท่านสสด้วย
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสกับเราของชาวบ้านในพื้นที่ต้องขอบพระคุณรายการมากๆเลยค่ะ
3: ตัวรายการ
1: ขอบคุณทางหน่วย
4: ที่ช่วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำนะครับกับทางทีวีรัฐสภาครับช่วยกันให้ประเทศชาติครับแล้วก็เราทั้งหมดนะครับต้องลาหน้าลากันไปก่อนครับร่วมคิดร่วมทำสวัสดีครับ
5: ทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
6: ถ้าอยากรู้

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ครับกลับมาติดตามกันนะครับในชั่วโมงที่2ของรายการนะชั่วโมงแรกนะฮะโอ้น้ำตาลนะจะพรางสังคมนะเข้ามาที่รายการนะครับใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะฮะเข้ามาคุยกันครับ206-6102ครับคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรบกวนนะท่านติดตามรายการสายด่วนเนี่ยท่านปรึกษาได้ในรายการหมายกับรายการของเราได้นะครับโดยผมจะทำความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาแจกทุกสัปดาห์ทุกตอนอยากให้ท่านไป1 ตอน 1 ตอน 1 ตอนเนาะเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการในชีวิตประจำวันได้ถ้ามันไปซื้อขายที่ดินแล้วยังไม่ได้จ่ายสดเนี่ยท่านอาจจะซื้อจะขายกันวางมัดจำก่อนอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เนี่ยปฏิบัติตามสัญญาเป๊ะเลยมัดจำมันต้องคืนปุ๊บเนี่ยได้คืนมัดจำไหมหรือโดนริบมัดจำและ58ในสัปดาห์นี้พิมพ์เข้ามาถ้าท่านสแกน QR code ตัว58ถ้าสแกน QR code ไม่ติดนะฮะ158พิมพ์มาเลยนะฮะจะได้เอาไปอ่านเก็บไว้ก่อนยังดีเก็บมันทุกตอนในแต่ละสัปดาห์จะดีที่สุดครับเพราะตอนสัปดาห์ที่แล้ว157บวกกับสัปดาห์นี้158สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านเก็บแล้วไปรวมเป็นเรื่องๆกันมันจะได้อ่านครับ158ไปคุณเฟย์ต่อฮะคุณเฟย์ครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คืออย่างงี้บ้านเนี่ยเป็นของใครฮะใครซื้อใครเช่าใครยังไงเดี๋ยวรบกวนให้ข้อมูลเรื่องบ้านหน่อย
1: บ้านเป็นบ้านเช่าในแฟนค่ะ
0: ถ้าเช่าในนามหนู
1: ค่ะ
0: หนูจ่ายค่าเช่า
1: ณตอนนี้หนูจ่ายค่าเช่าใช่ค่ะซึ่งหนูจะต้องรับผิด 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: อย่างนี้นะหนูจ่ายค่าเช่าหนูก็ไหวอยู่ใช่มั้ย
1: เอาจริงๆถ้าเป็นบ้านอย่างเดียวอ่ะหนูไหว
0: แล้ว
1: เรื่องลูกที่แบบว่าลูกต้องเข้าโรง
0: คืออย่างงี้เรื่องลูกเนี่ยเราแนะนำไปแล้วมีทางออกเน
1: า
0: ะ

0: กับทนายได้ข้อเท็จจริงก็หนูก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเรื่องบ้านมันก็ตัดไปตอนนี้คุณมาอยู่ที่บ้านมันก็จิตใจก็สงบไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรของเขาละนะก็ทนายแนะนำไปแล้วเนาะว่าเราจะทำไง
1: ครับก็ช่วงที่แล้วนะครับก็เรื่องลูกเนี่ยสามารถดำเนินการยื่นฟ้องที่ศาลได้เลยนะครับคดีความนะครับฟ้องได้เลยนะครับส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเป็นบุตรก่อนนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายค่าอุปการะเลี้ยงดูไปด้วยซึ่งเฉพาะแบบศาลสั่งให้เป็นบุตรมันย้อนกลับไปจนถึงวันที่เด็กเกิดนะครับศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยความเป็นบุตรมันจะย้อนกลับไปหาโดยชอบด้วยกฎหมายมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นนะครับบรรดาค่าอุปการะเลี้ยงบุตรค่านมค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยสำรองที่มีส่วนช่วยอะไรเนี่ยเราสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตั้งแต่เด็กเกิดได้และในอนาคตไปจนถึงนะครับค่าเช่นชุดนักเรียนนะครับเสื้อผ้
0: า
1: ค่ากินค่าอยู่นะครับกรณีอาจต้องมีคนจำเป็นต้องเรียนพิเศษหรือว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจะสามารถเรียกตรงนี้ไปด้วยได้นะครับแต่ทีนี้เรียกไปจะได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะครับศาลก็จะดูว่าเขาคือความอุปการะอะไรเลี้ยงดูเนี่ยคือไม่ใช่แค่ฝ่ายชายต้องจ่ายฝ่ายเดียวเราเองก็ต้องจ่ายด้วยเพราะเราก็เป็นแม่นะครับเพราะฉะนั้นจะชั่งน้ำหนักว่าดูแล้วเนี่ยจากเงินเดือนนะครับความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับใครจะควรเป็นฝ่ายที่จ่ายมากกว่าเงินเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร
0: ่
1: นะครับจะจ่ายก้อนเดียวหมดเลยหรือจะทยอยจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในชั้นศาลอย่างที่บอกบางทีเรายื่นฟ้องไปเนี่ยหมายไปติดหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะมาคุยแล้วนะครับเพราะยิ่งเป็นข้าราชการด้วยเนี่ยเรื่องโอ้เรื่องศาลขึ้นลงศาลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ฉะนั้นก็ตอนนี้ก็นะครับถ้าอยู่ในที่ที่เราทุกอย่างนะครับไปปรึกษาทนายนะครับให้ไปที่ศาลเยาวชนก็ได้ครับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับทนายความผู้ให้คำปรึกษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอยู
0: ่
1: คดีพวกนี้มันจะเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนเช่นนักจิตวิทยาสังคมนะครับมาดูด้วยอะไรด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปที่ศาลได้นะครับอ่านดูว่ากระบวนการตรงนี้เราจะดำเนินการอะไรอย่างไรได้บ้างมันจะมีที่ศาลเนี่ยจะมีนิติกรนะครับมีคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะเยอะมากเพราะฉะนั้นไปถึงศาลเนี่ยเราไปปรึกษาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมันจะทำให้เรื่องเนี่ยเดินไวนะครับ
0: คุณเฟย์อยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเนี่ยไปทางอยู่ตรงเนี้ยผมว่าเราต้องทำอ่ะเนาะเพราะมันคือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการอื่นผมก็ไม่อยากให้ไปกระทำบางเรื่องอาจจะไป เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรกับคนนั้นอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปให้มันถูกตามขั้นตอนช่องทางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแล้วจะจบทีเดียวเนาะ
2: ค่ะทีนี้ถามอีกอย่างนึงว่าคือตอนนี้หนูก็บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าป้าไม่รับไม่ให้ทางศาลช่วยหรือว่าให้ทนายช่วยแล้วเขาพูดขู่หนูกลับมาว่า ความเป็นจริงแล้วเขาเคยมีคือหนูรู้ว่าเขาเคยมีแฟนแล้วมีบุตร1คนแต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูแล้วเขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเขามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หย่าร้างกับภรรยาคนเก่าอยู่กันมา10กว่าปีทำไมถึงไม่เคยมีทะเบียนสมรสจนวันนี้มั้ง
0: เราอย่าไปสนสิ่งที่เขาพูดเลยเราสนลูกของเราซึ่งมันคือลูกของเขาด้วยถ้าเขาพูดมาเยอะเอาไปเอามาเราจะไม่ได้ทำอะไรเลย
2: เพราะเขาไปยื่นศาลเขาจะฟ้อง

0: หนูว่าเขามีทะเบียนสมรส
1: อยากจะเรียกมานี่ดูพฤติพูดแบบนี้ด้วยซ้ำไปเนาะตัวเองเป็นคนกระทำผิดแล้วใช้วาจาที่ไม่เหมาะแล้วไม่ดีกับบุคคลอื่นด้วยจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะควรจะสำรวมในเชื่ออย่างนี้คุณเฟรนปากกล้าแต่ใจอ่ะหวิวมากเลยผมบอกถ้าเราเอาจริงอ่ะเขาจะหวิวมากแล้วเราพูดเลยว่าเราตอนนี้เราจะใช้วิธีการเจรจาเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณไม่รับผิดชอบก็คงต้องเดินตามกระบวนการของเราไปแล้วคุณก็อย่าไปฟังเขามากนะนายวีระเกียรติบอกที่ศาลเยาวชนนะตรงจตุจันทร์แล้วเขามีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำนะเดี๋ยวปรึกษากับอนันต์อารมณ์ขึ้นมันจะไปอ่ะขอบพระคุณนะฮะเพราะผมไม่ชอบคนพูดแบบนี้อยู่แล้วนะนะอ่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ202ครับ206-61-02-13ผมเคยเจอคดีนี้นะเป็นข้าราชการศรีกากีด้วยนะครับแล้วก็เก่งเรื่องนี้จริงๆเลยฝ่ายหญิงก็เอาป้างเดียวเลยนะฮะก็คือเขาฟ้องนะฮะโดนหักเงินเดือนด้วยอายัดเงินเดือนด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังเยอะคือเวลาพูดอ่ะพูดด้วยความเก่งนะฮะแต่ว่าโดนคดีไปจริงๆเนี่ย02ครับ206-61-02-16-61-02-13นะครับเรามีความรู้ดีที่สุดนะครับเพื่อการเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับว่าด้วยผลของการวางมัดจ่ายรบกวนพิมพ์158นะฮะส่วนใครจะปรึกษากฎหมายนะครับท่านปรึกษาเข้ามาที่รายการได้นะครับ02ครับ206-61-02-13มันมีคดีนึงครับผู้จัดซื้อที่ดินเนี่ยไปทำสัญญาซื้อที่ดินนะในราคา1,400,000 บาทจะซื้อที่ดินเขาอ่ะโอเคตกลงกัน1,400,000ขายก็บอกเอางี้ขอวางเงินมัดจำสัก 500,000 ที่ดิน 1,400,000 วางไปแล้ว 500,000 ก็เหลือแค่ 900,000 น่ะนะฮะที่จะต้องจ่ายในวันที่จะต้องซื้อที่ดินนะฮะก็ปรากฏนะครับโอเควางก็วาง 500,000 บาทราคาที่ดิน 1,400,000 นะวางมัดจำ 500,000 บาทปรากฏว่าผ่านไปผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่เอาแล้วที่ดินน่ะแต่เสียดายเงินที่วางมัดจำ5เป็นคนวางเงินมัดจำแล้วทั้งวางไปแล้วท่านผิดสัญญาแน่นอนผู้รับเงินมัดจำแต่ไอ้ผู้วางมัดจำมันบอกเฮ้ยผมวางเยอะเกินไปว่ะ 500,000 บาทผมก็เลยไปฟ้องขอให้เรียกเงิน 500,000 นั้นน่ะกลับคืนมาแล้วเรื่องนี้สู้กันถึง3ศาล 500,000 เนี้ยท่านคิดดูว่าเขาได้คืนทั้งหมดหรือได้คืนเพียงแค่บางส่วนจากอยู่คดีในนั้นยังไม่ได้เอาไปผมไม่ชะวางมัดจํา 500,000 หรือได้คืนบางส่วนอยู่ในเอกสารฮะคุณนิวครับเชิญครับเชิญฮะ
2: ครับที่ยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อเนี่ยครับถ้าผมจะทําพินัยกรรมเนี่ยมัน
1: อ่ะทรัพย์สินนะ
2: เป็นที่จะพัดจะรับมาจาก
1: คุณพ่อยังอยู่มั้ย
2: ยังอยู่ครับ
1: อ้าวคุณพ่อยังอยู่ยังไม่แพ้ของคุณนะทางทนาย
2: ครับครับครับ
1: ซับเมื่อเพ้อฝันให้ซับที่จะมาทำไงอ่ะฟังทนายก่อนเชิญครับ
3: อันนี้

0: แปลงนี้นะครับคุณพ่อยังอยู่เขาจะโอนให้เราจากอะไรครับให้ด้วย
1: ไอ้ที่ดินแหละครับก็คือยกให้อ่ะว่าทรัพย์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยเขาไม่ไปทำให้ครับที่ดินครับตอนนี้ครับ
2: คืองี้ที่ดิน
1: คือถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่2งานนะครับ
2: ครับมันมีชื่อพ่อกับชื่อคุณนะครับ
1: ชื่อพ่อกับชื่อน้องสาวครับครับครับ
2: เพราะฉะนั้นพ่อเขาจะของเขาให้คุณถูกต้องไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เออเขาจะโอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: โอ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าพ่อจะโอนสิทธิ์ของตัวเองให้กับคุณน่ะมะ
1: ก็มีแต่ว่าพี่น้องสาวเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยเขาไม่ไปทำที่เรียบร้อยหมดแล้วครับ
2: คืองี้ถ้ามันแค่โอนก็คือการจดทะเบียนเปลี่ยนนะผมฟังดูนะก
1: ับ
2: ทนายนะเพราะผมกำลังหันหน้ามองกันอยู่ว่าแล้วน้องสาวมันจะมายุ่งทำไมในเมื่อเราไม่ไปกระทบการก่อนนะเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยมัน
0: ก็ถ้ากรณีนี้นะครับคือมันเป็นโฉนดมันมาสิทธิ์ร่วมกันถ้าพ่อจะโอนชื่อพ่อ
2: จดทะเบียนจากชื่อพ่อมาเป็นถูก
0: นะครับทีนี้ฮะมันไม่ได้ทำให้เขาเสียประโยชน์หรืออะไรเลยเพราะว่าเท่าเดิมอะนะครับเจ้าของเหลือสิทธิ์เลยตรงนี้ให้แต่ไม่รู้ว่ามันมี
2: จะแบ่งจะแยกจะทำอะไรมากกว่าการจดทะเบียนโอนสิทธิ์หรือใบโฉนดอยู่กับน้องเชิญฮะโฉนดมันอยู่กับน้องนะเพราะถ้าจดโอนสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมันโฉนดอยู่กับน้องเชิญฮะ
0: ครับครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องให้เขาต้องคุยด้วยมาดำเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องประโยชน
2: ์
0: นะเขายังมีประโยชน์สิทธิประโยชน์เท่าเดิมเลยต่างคนต่างเป็นเจ้าของประโยชน์เลยแค่มีเราไปเป็นเจ้าของร่วมแทนพ่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถ้าจะเดินเหมือนกันอย่างไรบ้างจะต้องไปแจ้งความไหมนะครับต้องออกใบแทนไห
2: ม
0: หรือจะต้องเดินเหมือนกันยังไงนะครับตรงนี้ที่ดินเขาเนี่ยที่ดินแต่ละที่นะครับก็จะมีเวในการดำเนินการไม
2: ่
0: ว่าแค่เอาโฉนดนะครับมาเปลี่ยนชื่อจากชื่อพ่ออ
2: ยู่แล้ว
0: สิทธิ์เขาเท่าเดิมทุกประการถ้าจะต้องแบ่งต้องโอนอะไรยังไงตามสัดส่วนที่กำหนดท้ายโฉนดอยู่แล้วนะครับส่วนเขาจะดำเนินการอะไรยังไงเนี่ยเราทำเองคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้เสียประโยชน์เลยตรงนี้คุยกับเขาให้เข้าใจก่อนนะครับส่วนเขาไม่ส่งมอบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องเป็นดำเนินการเรื่องมรดกทำพินัยกรร
2: ม
0: ถ้ามันโอนมาเป็นชื่อแล้วในกรรม
2: ใช่
0: เพราะว่าทรัพย์ที่จะเป็นระบุในพินัยกรรมได้เนี่ยครับต้องเป็นทรัพย์ของผู้ทำณวันที่ทำพินัยกรรมแล้วนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่รู้จะได้มันไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นบางทีทำพินัยกรรมมันจะมีปัญหากฎหมายเลยห้ามที่มีอยู่ในณวันทำพินัยกรรมเท่านั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องสิทธิอาจจะก็อาจจะเนี้ยอาจจะทำได้แต่ถ้าเป็นทำนะครับให้ได้เฉพาะ

0: แดงเพราะว่าน้องสาวเองเนี่ยเขียนไปเนี่ยก็ต้องเขียนบอกว่าให้เฉพาะส่วนที่เป็นเราจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่นะครับถ้าไปเกี่ยวพันกับน้องสาวอีกมันจะวุ่นวายเวลาโอ้โหเรื่องจัดการมรดกอีกนะครับอีกนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับขอเอาโฉนดไปดำเนินการได้ไหม
1: จริงๆพ่อกับลูกน่าจะคุยกันได้อยู่นะพ่อกับน้องสาวอะ
2: ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ครับคือคุณพ่อก็คุยแล้วผมก็คุยแล้วครับแล้วคุณพ่อก็มอบอำนาจมาเอกสารทางที่ดินแถวเวลาไปจะไปโอนเนี่ยด้วยเพราะว่าเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่
1: คือใช่เขามีสิทธิ์
2: คร
1: ับ แต่สิ่งที่มันจะโจทย์มันต้องเอาโฉนดส่วนของน้องมันมีอยู่แล้ว
2: ครับตอนนี้เขาไม่ยอมไปทำให้เลยครับ
1: ผมไม่ทราบนะเรื่องภายในครอบแล้วเนี่ยทำไมลูกไม่ฟังเขาไม่ได้เสียสิทธิ์สองงานของเขาเลย
2: ใช่พูดนะครับ
1: ก็นั่นแหละผมเบื้องลึกได้ไงว่า
2: ไม่ได้กิน
1: คุณนิวคุณนิวอย่างเงี้ยอย่าเอามาออกอากาศเลยนะเพราะผมไม่รู้อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นน้องสาวว่าทำไมเขาติดใจไม่รู้หรอกเนาะเพราะผู้เล่าก็เล่าในฝั่งของผู้เล่าแหละอย่างนึงแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโฉนดมันก
2: ็
1: นะครับผมนะที่ดินแปลงเนี้ยใครเป็น
2: คนที่อยู่ตอนนี้ผมก็อยู่ส่วนหนึ่งอะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้อยู่อะครับ
1: นั่นไงที่เหตุของมันอยู่ที่ทำไมน้องไม่ข้อเท็จจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นอยู่เอางี้นะฮะอันที่ดินถ้าโฉนดไม่ได้เรามาจดจะทำยังไงได้บ้างที่ดินเขาก็คงจะแนะนำว่าเราก็ทำอะไรให้ไม่ได้เว้นแต่คุณไปฟ้องกันนะคุณรู้อยู่แล้วแต่ทนายผมก็ไปตอบไม่มากกว่านั้นไม่ได้หรอกนะเอาชัดเจนแล้วนะ
2: ครับครับแล้วผม
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ผมคุณสุบันต่อฮะเชิญครับคุณสุบันคุณสุบันครับ
3: ครับครับผมครับผมคร
1: ับ สวัสดีเชิญฮะ
3: คุณชงโนดอยู่ครับ
1: เปิดวิทยุโทรทัศน์อยู่ไหมปิดเลยนะ
3: ครับจะโอนให้ลูกแต่เขาแต่งงานกันก็จดทะเบียนอย่างรู้ว่าเราโอนได้ไหมครับ
1: ทำไมอ่ะเราสะใภ้เราเหรอ
3: ครับแบบถ้าเกิดเขาข้างหน้าเขาแยกกันอยู่ปุ๊บนี่เราก็
1: อย่าไปคิดไกลสิตอนนี้เขายังอยู่ด้วยกันอยู
3: ่ครับผม
1: อย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยสะใภ้เขาทราบเรื่องว่าทำไมอ้าวอยู่กับลูกเขาแท้บอกในเชิงสังคมเอาไว้แต่ผมก็ต้องให้แง่คิดนะบางที

0: เขาถึงข้าวต้มไก่หม้อเบอร์เลอร์ไข่พะโล้บอกฉันไม่โอนให้แกนะฉันโอนให้ลูกฉันน่ะอย่างเดียวอย่างเงี้ย
1: ครับก็เรื่องนี้นะครับเรื่องถ้าเราโอนไปให้ลูกชายเนาะมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของลูกชายใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องทางกฎหมายคือสินสมรสสินสมรสคืออะไรนะครับสินสมรสคือทรัพย์สินที
0: ่
1: สามีภรรยานะครับคือถ้าหย่าร้างกันหรือว่าเสียชีวิตกันต้องแบ่งให้นะครับต่างฝ่ายต่างคนละครึ่งก็ไปแบ่งครึ่งให้กับภรรยาทีนี้การที่เราจะโอนนะครับแล้วตกไปเป็นสินสมรสเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับทำได้สองอย่าง
0: ครับผม
1: หนึ่งนะครับสามารถนะบอกว่าเนี่ยเป็นการโอนให้โดยเสน่หาก็คือให้โดยที่คิดค่าตอบแทนนะครับแบบเนี้ยว่านะครับก็คือเป็นทรัพย์สินของนะครับไม่ต้องไปแบ่งกับวิธีที่2ไว้ก่อนกรณีนี้คือไม่ต้องรีบโอนทำเป็นพินัยกรรมนะครับนะครับให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นนะครับพอมันเป็นทรัพย์ที่มาจากการลูกชายเราที่ได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมันมี2ทางนะครับถ้าจะดำเนินการนะครับ1ถ้าจะดำเนินการเลยที่ดิน2ถ้าจะรอก่อนนะครับดูก่อนว่าอยากอ่ะไม่เอาแล้วก็โอนให้แบบตามปกติซื้อขายหรืออะไรก็ไปทำพินัยกรรมซะนะครับพินัยกรรมทำได้หลายแบ
0: บ
1: จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการมันจะมีความแน่นอนนะครับมีขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลเราทุกกระบวนการเพราะฉะนั้นมันจะมีความถูกต้องไม่ต้องมากังวลว่าโอ๊ยเป็นพินัยกรรมปลอมหรือเปล่
0: า
1: ผิดแบบหรือเปล่าต้องมาทะเลาะกันอีกในภายหลังนะครับประมาณนี
0: ้คุณสุภา
2: พอย่างนะครับ
0: เนี่ยใจฟังนะ
2: คุณนัน
0: ท์ผมได้เสียงดังฟังชัดอยู่แล้วฮะ
2: ครับผม
0: อ่ะนี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ย
2: อุตรดิตถ์ครับ
0: อุตรดิตถ์
2: ไม่เยอะครับ
0: ไม่เยอะ
2: คร
0: ับแล้วเมียยังอยู่ไหมเนี่ย
2: ไหนครับ
0: เมียยังอยู่ไหมคนน่ะ
2: มีสองคนคร
0: ับ แบ่งกันแล้วนะ
2: คนละส่วนครับคนละส่วน
0: กันนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอีกอ่ะ
2: ครับ
0: ตั้งใจฟังนะ
2: ครับ
0: ตกนี่หึ่มหึ่มมาอยู่นี่นะฮะ
1: สองแบบนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้หนึ่งนะครับเสน่หาคือไปที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเนี้ยเอาโฉนดไปด้วยเลยนะครับบอกว่าโอนให้ลูกชายนะครับให้โดยซื้อขายนะครับให้โดยเสน่หาอันนี้แหละวิธีที่1นะครับกับ2ถ้ายังไม่โอนตอนนี้ไปทำพินัยกรรมนะครับไปทำพินัยกรรมบอกว่าถ้าฉันจะให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของลูกชายคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับพินัยกรรมทำได้หลายแบบนะครับถ้ามีทนายที่รู้จักมีผู้ใหญ่บ้านมีอะไรรู้จักก็ให้เขามาทำให้ก็ได้แต่เอาที่ไม่ต้องไปกังวลนะว่านะไปที่อำเภอนะครับอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุดมาทำพินัยกรรมจะทำนะครับมี2วิธีนี้นะครับ1คือโอนให้โดยเสน่หา
0: ครับให้เสน่หาระหว่างสมรส
1: มาใช่ครับ
0: ครับผมนะ
2: ครับครับสงสัยอย่างเดียวครับตอนที่ว่าเสน่หาคือว่าสินสมรสก็ว่าเขาไม่ได้แล้วเนาะแต่กับลูก
0: ส่วนตัวที่ทนายอธิบาย

0: แต
1: ่ครับเข้าใจแล้วครับ
0: แต่ถ้ามันยังอยู่ด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสินส่วนตัวของลูกชายเรานะแล้วโทษนะล
1: ู
0: กคุณตายใช
1: ่
0: ทีนี้ก็คือสิทธิ์ที่กลัวว่าคุณลูกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปไม่ได้ไงไปคิดบางทีมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกเนาะถ้าบางเขามีความรู้สึกเยอะแรงอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่โอนให้แล้วไม่รู้ว่าโอนให้เฉพาะลูกเขาสะใภ้ไม่ได้ลูกเขยไม่ต้องระมัดระวังด้วยนะคิดเนาะ
1: ครับผม
0: ขออนุญาตพักแป๊บนึงนะฮะใครยังไม่ได้นะเอกสารตอนที่158ว่าด้วยผลของการวางมัดจำจะได้คืนอื่นหรือโดนริบด้วยเหตุอะไรผมยกตัวอย่างไปเนาะจะซื้อที่ดินเขาแต่เขาขอวางมัดจำเนี่ย 500,000 ของจริงๆเสร็จเรียบร้อยผู้จัดซื้อที่ดินมันเบี้ยวมันไม่ทำตามสัญญาก็เลยริบ 500,000 บาทปรากฏไอ้คนที่ 500,000 บาทเยอะเกินไปขอรับก็เลยไปฟ้องเรียกเอาได้ทั้งหมดหรือได้บางส่วนเลยเพราะตัวเองเป็นคนผิดสัญญาลองอ่านดูนะสำหรับคนที่วางมัดจำแล้วคิดว่าตัวเองโดนริบแล้วไปฟ้องแล้วจะได้คืนไหมอ่ะพิมพ์15บบไลน์เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้พักสักครู่

0: แล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกประเทศไทยมั่นคงแข่งขันได้และโลกไทย
3: พอได้แล้วครับหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกธุรกิจรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ปฏิรองรักย่าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจน
6: ทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วย
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความ
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟู
9: ทางเขตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายก็ช่วยแนะนำทางออกในการอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา10
10: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะคือจะออกหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานจันทร์ของการวิ่งไทยเฮลท์

0: ถอยหลังแล้ว22นาทีสดในรายการประชุมรัฐสภาการติดตามรายการสดจันทร์ถึงศุกร์ยาว2กันทุกวันนะครับเว้นวันที่ไม่มีในเรื่องของการนัดประชุมเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะไม่นัดวันศุกร์นะวันจันทร์อังคารเนี่ยเป็นของวุฒิถ่ายทอดเราก็ต้องถ่ายกันรายการสดนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดตามรายการเราท่านก็โทรช่วงบ่ายของวันราชการพอบ่ายโมงก็โทรเลย02-206-6102-3แต่ถ้าเป็นระบบไลน์ถ้าท่านเล่นไลน์เป็นเนี่ยท่านแอดไลน์ของรายการพิมพ์ข้อความมาบอกติดต่อหาฉันหน่อยฉันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะติดต่อเอาไว้ได้ระบบไลน์ถ้าแอดแล้วเราไม่ส่งข้อความไปกวนท่านเลยที่ท่านแอดมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นจะไม่ส่งข้อความไประบบไลน์ของรายการสายด่วนจะไปส่งข้อความกวนท่านทุกวันไม่ถ้าท่านไม่ถามเราไม่ตอบนะอันนี้คือระบบไลน์อ่ะรบกวนแอดเลยที่ขึ้นให้หน้าจอนะฮะส่วนเอกสารนะครับอย่าลืมเอาไปอ่านไปการวางมัดจำส่วนมากเราจะคุ้นกับการไปจัดซื้อจัดขายที่ดินแล้วเขาก็จะขอวางมัดจำนี่แหละนะครับบางเจ้าวางนิดหน่อยนะฮะแล้วเวลาคืนมัดจำริบมัดจำได้คืนใครเป็นคนโดนริบผิดใครเป็นฝ่ายถูกท่านต้องอ่านดีประกอบกันอยู่เนี่ยผมรีบเรียกกับคดีที่ผิดสัญญากันแล้วก็อ่ะคืนนะอ่ะริบนะอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่เป็นคดีแสดงว่ามันไปฟ้องกันเพื่อพิสูจน์ว่านะฮะใครจะโทรริบโทรเลยตอนนี้สายว่าง20นาที02-206-6102-3คดีที่ผมเล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตกลงซื้อขายที่ดินกันเนี่ยจะซื้อจะขายที่ดินกันเนี่ย1.4 ล้านวางมัดจำ 500,000ไอ้คนจะซื้อมันผิดสัญญาบอกเฮ้ยผมไม่เอาละขี้เกียจมันก็ไม่ได้เพราะว่า 500,000 บาทมันก็เลยไปฟ้องไงคนจะซื้อบอกเฮ้ย 500,000 เยอะเกินไปได้คืออ
1: าจารย์ครับอยากเรียนสอบถามครับคือให้คนเช่าอยู่เนี่ยแล้วนะครับสัญญาเหลืออีกทีนี้พอไปดูบ้านเช่าปั๊บเนี่ยเขาว่าขนของอะไรเอาโทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็อ่านแต่ว่าไม่ตอบอะไรกลับคำถามก็คือว่าเราจะเข้าไปในพื้นที่บ้านเช่าของเราเนี่ยได้ไหมครับเพราะเขาไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้อะไร
0: เจอนะท่านนาย
2: ครับกรณีนี้คือเขาไม่อยู่เลยใช่ไหมผู้เช่าไม่อยู่ไม่มีใครเหลืออยู่เลย
1: ใช่ครับติดต่อไม่ได้ด้วยครับ
2: เข้าไปยังสถานที่เช่าได้เลยเพราะว่าถือว่าเขาสละการครอบครองไปแล้วนะครับมันไม่มีลงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนี้เรื่องค่าเช่านะครับหนีไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาผิดสัญญาเช่ามีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีฟ้องเรียกครับ
1: ทีนี้เราไหมครับ
2: ก็แต่ละคนนะครับเพราะว่าจดมันไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนในการฟ้องคดีคือบางคดีเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องทำกำหนดเช่นค้ำประกันแต่เรื่องเช่าเนี่ยกรณีนี้เขาหนีหายไปแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องทำโนติสไปแจ้งแล้วเว้นแต่ลาดแค่ไม่กี่แผ่นเนี่ยมันไปถึงเขาเนี่ยมันเคลียร์คดีที่จะเกิดขึ้นในการก็ต้องว่าจ้างทนายนะครับให้ทนายดูข้อเท็จจริงเขาคนเสียหายอะไรหรือเปล่าบ้านที่เช่าไปเนี่ยมีทรัพย์สิน

0: นะครับมีการงัดอะไรนะครับมีทีวีทรัพย์สินอะไรหายไปหรือไม่ส่งจดหมายไปบอกได้นะครับถ้าบอกแล้วยังนิ่งเฉยไม่ได้เหมือนกัน
1: ทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้ากรณีที่มันดีกันดีเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาลืมของอยู่ในนี้แล้วของเขาหายไปแล้วอย่างเงี้ย
0: ครับอันนี้นะครับเข้าไปนะครับให้ถ่ายรูปทุกสถานที่มีทรัพย์สินอะไรถ่ายนะครับเอาวิดีโอเหมือนเราเดินให้รู้ว่าเนี่ยวันที่เราเข้าครับส่วนถ้าของเขาหายอะไรยังไงว่าอะไรหายมันมีอยู่แค่นี้จริงๆหลักฐานก็มีตรงนี้ถ้าเขามานี้แต่ถ้าเขาไม่มาตรวจได้
2: มันไม่คิดขนาดไม่คิดมาหาก่อกวนเราคืนหรอกของขนไปหมดแล้วมันจะวกมาฉันหายไงเพราะว่าเออนะอย่าไปคิดมาก
1: ครับครับ
2: ครับผมอ่ะ
1: ขอบ
2: พระคุณนะ
1: ครับ
2: ครับผมครับครับสวัสดีครับอ่ะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ2066102-3นะครับใครยังไม่ได้เอกสารตอนที่158พิมพ์เข้ามานะผลของแต่ละท่านอาจจะดูแตกต่างกันในคุณค่าบางท่านบอกเยอะนะสำหรับเรามันขึ้นกับว่าท่านไปวางในเงื่อนไขสัญญาอะไรที่ดินฉบับนี้ตกลงกันขายที่ดิน1,400,000 บาทนะแล้วผู้จะซื้อก็โอเควางมัดจำซะ500,000นะ500,000 บาทเลยนะโอ้มันก็เหลือแค่เงินสดแค่900,000ที่จะต้องไปวางใช่ไหมผู้วางปรากฏนะครับผู้จะซื้อเท่าเขาครับไม่ปฏิบัติตามผู้กำเงิน500,000อยู่แล้วเขาซื้อที่ดินมันก็เสียดายเงิน500,000นะฮะเพราะถึงแม้ว่ามันก็เสียดายเงิน500,000มันไปเจรจาแล้วผู้จะขายบอกฉันฟ้องศาลครับบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมไปวางเงินมัดจำ500,000 บาทนั้นเนี่ยสู้กันจน3 ศาลมีอะไรที่เขียนเป็นกฎหมายบอกให้ศาลลดได้ศาลลดมัดจำได้แต่บอกไว้เลยว่าคดีที่เขาฟ้องเขามีช่องในการไปฟ้องและอ้างอิงกฎหมายตัวหนึ่งแล้วศาลลดจาก 500,000 ให้สามารถผมไม่เฉลยถ้าใครไม่เอาเอกสารตัวนี้ไปกระจ่างเรื่องนี้เลยอ่ะพิมพ์158ฮะ158เข้ามาจบรายการเดี๋ยวผมไปนั่งส่งลิงก์ให้ไปคุณทองศรีต่อฮะเชิญครับ
3: ค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงจ๊ะ
3: คือเอาโฉนดที่ดินให
2: ้โอ
3: ้ค่ะค่ะตอนนั้นหนูทำงานอยู่กรุงเทพก็นั่งรถจากกรุงเทพมาเซ็นให้เข้าธนาคารกรุงไทย
2: ประกันหนี้ให้เขา
3: ใช่เขามาหนูก็จดหมายจากประจำนองที่ธนาคารกรุงเทพว่ามันจำนองแบบไหนเนี่ยน้องสาวมาวางเป็น COD
2: อืม
3: ตอนนี้ก็บอกให้น้องสาวว่าช่วยถ่ายมาให้

0: กับลูกสาวเขาเพราะให้ลูกสาวเขาบริหารกิจการที่เต็มๆแล้วค่ะเนี่ยแต่ละปีป้าก็ถามเขาบอกอีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่ง
1: ไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะอยากจะให้เขาถ่ายโฉนดคืนมาให้ค่ะ
1: ก็เดิมเนี่ยคุณบอกว่าคุณไปค้ำประกันหนี้ให้กับน้องสาวที่กรุงไทยถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาโฉนดให้เขาไปผมคิดว่าคุณก็น่าจะเซ็นเซ
0: ็
1: นจ้าเพราะฉะนั้นต้องให้ทนายอธิบายเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงเพราะข้อที่จริงคือคุณเซ็นอย่างเดียวเนี่ยไอ้การเซ็นอย่างเดียวน
2: ี่จริงนะครับเรื่องค้ำประกันมันมีจุดตัดกันอยู่นะครับเราเอาตัวเราเนี่ยครับตัวที่ผ่านชั้นมีทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวหรือทรัพย์สินอะไรก็ตามของชั้นคนผิดนัดเองกับไอ้ที่ดินเนี่ยนะครับปกติยิ่งเป็นธนาคารด้วยนะครับยิ่งเป็นธนาคารเราที่มีค้ำประกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยเซ็นอะไรไปบ้างมีการโอนกรรมสิทธิ
0: ์เป็นการจำนองนี้ย้ายไปอยู่ธนาคารกรุงเทพ
1: แล้วนะ
0: คะป้าไม่ได้เซ็นนะธนาคารกรุงเทพอะค่ะ
1: คืออย่างเงี้ยไอ้ไม่ได้เซ็นเนี่ยเราต้องไปไอ้เซ็นไม่เซ็นเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณไปเคยเซ็นอะไรไว้เพราะไอ้จำได้ไม่ได้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปมั่นใจตัวเรา
2: ถ้าดูจากข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้ชื่อท้ายโฉนดนี
1: ่เดี๋ยวคุณทองไหม
0: ไม่เคยเช็คค่ะเดี๋ยวว่าจะไปเช็คที่
1: กรุงเทพ
2: ใช
1: ่ทนายบอกเอ๊จากกรุงไทย
2: ใช่ตอนจดจำนองเนี่ย คนที่จะจดจำนองได้ชื่อเป็นเจ้าของโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนธนาคารจะรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการขั้นตอนตามปกติที่ดินเนี่ยการที่เราจะที่ดินไปจำนองได้เรานะครับคนที่จะชนะนายท้ายโฉนดท
1: ี
2: เนี้ยส่วนการที่ธนาคารก็จะไปโอนอันนี้เป็นเรื่องระหว่างธนาคารกับตัวเขามีการส่งหนังสือแจ้งว่าจะมีการโอนสิทธิ์เรียกร้องมีการนัดการหรือไม่เราหนี้กับตัวลูกหนี้ก็คือลูกน้องสาวเราทีเนี้ยผมก็เลยอยากโฉนดปัจจุบันเนี้ยนะครับนะที่ไม่ชื่อธนาคารล่าสุด
1: ยังเป็นชื่อใครชื
0: ่อค่ะอันนี้เองยังไงดีคะว่าจะไปขอเช็คว่าโฉนดที่ดีเนี่ยเป็นชื่อป้าไหม
1: ไหมอ่ะ
0: สำเนาก็ไม่มีค่ะเขาก็ไม่ถ่ายให้เลยตั้งแต่ปี
1: ถ้าเราชัวร์ว่ามันเป็นโฉนดเราเช็คของเราได้ไหมฮะ
0: ป้าแน่นอนเพราะป้าซื้อมาในราคา 100,000 ช่วงนั้นมีประมาณปี36ค่ะเข้าจำนองไว้ 800,000
2: แต่เราไม่รู้ว่าที่เราเซ็นไปมันไปใช้ในกระบวนการอะไรบ้างที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่นะครับก็คือที่ดินที่ดูแลที่อำเภอนั้นนะครับแล้วไปบอกว่าขอคัดโฉนดที่ดินนะครับปกติเวลาคัดโฉนดเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ครับ
2: สำนักงานที่ดินของกรรมสิทธิ
1: ์
2: นะครับแต่จะเว้นคนสุดท้ายเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นชื่อน้องสาวนะครับวิธีที่จะให้โฉนดกลับมาเป็นของเรา

0: คือให้เขาไปเคลียร์หนี้ซะแล้วธนาคารก็จะเขาไปจัดการจ่ายเงินโอนกลับมาเป็นของเรานะครับกับ2เนี่ยขายที่ดินแปลงนี้กลับมาให้เราโอนมาให้เราแล้วเราเอาเงินเราอะไปถ่ายถอนจำนองซะแล้วเงินตรงนี้เราก็ไปเรียกคืนจากน้องสาวเราเอาเงี้ยนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นของใครนะครับถ้าชื่อเนี่ยยังเป็นของเราอยู่ก็ต้องดูแล้วว่าวันจดจำนองมีการรับมอบอำนาจ
1: ม
0: ีการมอบอำนาจอะไรยังไงที่ถูกต้องอันเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องเพิกถอนนิติกรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ไปเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นชื่อใคร
2: ค่ะหนูเคยไปถามที่ธนาคารกรุงเทพแล้วธนาคารถามว่าทำยังไงป้าถึงจะได้โฉนดป้าคืนเขาบอกต้องเอาเงินมาถ่าย800,000
1: คืออย่างนี้ป้าจะได้แค่คำตอบอย่างนั้นแหละจ้ะเขาก็บอกเอาเงินมาปิดนี่ฉันจ้ะฉันนายบอกไง
2: ใช่
1: ค่ะโฉนดหนึ่งยังชื่อทองศรีหยงศรีโอเคจากไปกรุงเทพมันไปกรุงเทพถ้าคุณไม่ได้เซ็นมันไปยังไงเท่านั้นเองเพราะถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินเราต้องเป็นคนเซ็นไงมันมอบอำนาจไว้แล้วลืมแล้วคิดว่านั่นนู่นนี่ก็เป็นไปได้อันนี้เราต้องไปเช็คก่อนหรือตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่มันเดี๋ยวมันเป็นของพี่อยู่นะแต่มันก็ยังให้สิทธิ์พี่อยู่ว่ามันยังเป็นของพี่อยู่คำมั่นสัญญาอยู่ไปเช็คก่อนนะ
2: ค่ะ
1: เช็ค
2: เป็นนานาเป็นนสสามกนะคะทางอำเภอเขาบอกว่าให้ดิฉันจะไปร้องว่าให้ถ่ายมาเขาบอกว่าเขายังพร้อม
1: มันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นหลักฐานของเราเนี่ยเขาจะเช็คได
2: ้ขอบคุณมากมากนะคะ
1: รีบนะ
2: แล้วเดี๋ยวจะโทรมาแจ้งค่ะเดี๋ยว
1: จะโทรมาใหม่นะจ๊ะ
2: ค่ะกราบขอบพระคุณมากมากค่ะที่ให
1: ้ครับผมครับกับคุณสิริประภาคุณสิริประภาฮะเชิญฮะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: มี4นาทีนะจ๊ะ
3: โอเคจะรบกวนหาวิธีการทำมรดกพินัยกรรมโอนสิทธิเรียกร้องเนื่องจากขอเท้าความก่อนนะคะว่าสิริภานะคะเป็นชาวต่างชาติอยู่ในเขตอำนาจศาลในระหว่างเนี้ยค่ะกองมรดกกองเนี้ยอยู่ระหว่างพิพาทกันยังไม่ได้มาเราก็จะเกรงว่าจะอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรใดๆก่อนในระหว่างที่
1: อย่างงี้ฮะ
3: ค่ะ
1: คุณมีทนายอยู่แล้วหรือยังฮะที่กำลังพิพาทกันอยู่
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราเจรจาเอกสารมรดกที่ต่างประเทศ
1: เปิดเจรจาเองนะ
3: ฉันไม่มีทนายที่จะยอมทำให้เพราะว่
1: าม
3: ันยอมหน้าศาล
1: ประเทศใช่ไหมซับอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ที
3: ่ทำพิจารณาของเราเองในอำนาจศาลไทยเนี่ยค่ะโอนสิทธิ

0: ใช้กฎหมายออสเตรเลียบังคับใช
1: ้
0: ก็ต้องไปดูอีกว่ากฎหมายมรดกที่ทรัพย์สินอยู่ออสเตรเลียนะครับ ถ้าหาทนายที่ต่างประเทศได้เนี่ยมันจะจัดการง่ายกว่าเราค่อยว่าจ้างทนายไทยได
2: ้
0: ส่วนเรื่องจะทำพินัยกรร
2: ม
0: ยกทรัพย์สินในอนาคตเนี่ยคือตราบใดที่สิทธิ์นะครับมันยังจัดการอยู่นะครับเรามันก็ยังตกทอดไปยังทายาทอยู
2: ่
0: ระบุเจาะจงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการแบ่งอะไรยังไงด้วยนะครับ
1: คือขออนุญาตนิดนึงค่ะ
2: ค
1: ือขออนุญาตนะคะตัวกองมรดกกองนี้นะคะเจ้ามรดกอ่ะทำพินัยกรรมณวันที่เขาพำนักคือเขาอยู่ในประเทศไทยเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทำพินัยกรรมนะโอเคตามกฎหมายจัดการเข้าใจได้ว่าทรัพย์ไปอยู่ในต่างประเทศนะ
2: หลักการเราแนะนำไปละเวลาจะหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ต่างประเทศเลยตัวสำคัญคือทรัพย์มันไม่ได้อยู่ประเทศไทยเรื่องพินัยกรรมเขียนในประเทศไทยเขียนอย่างที่ทนายบอกก็เขียนเองที่จะรับจากนู่นนี่ขอตกแก่คนนี้ในเรื่องของการเขียนไม่ได้ยากแต่ไอ้ที่ยากที่สุดคือว่าเขียนแล้วเนี่ยเราจะไปเอาทรัพย์ต่างประเทศยังไง
0: การโอนลำดับการโอนที่ออสเตรเลีย
2: อ้าวนะเวลาหมดนะฮะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมอ่ะเอกสาร158อย่าลืมนะครับ158เดี๋ยวจะไม่รู้เลยฮะวางมัดจำตั้ง 500,000 บาทซื้อขายที่ดินตั้ง 1.4 แล้วผิดสัญญาเขาด้วยนะอยากได้เงิน 500,000 คืนน่ะไปฟ้องเขาอีกตัดสินให้ริบเท่าไหร่ 500,000 ทั้งหมดหรือให้คืนบางส่วนหรือให้คืนเท่าไหร่ท่านลองไปอ่านนะเอกสารอยู่หน้า20พิมพ์158พระคุณทนายนะฮะท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความคืนนี้ชมเทป 5:00 ทางช่อง10แล้วสัปดาห์หน้าถ้าติดไม่ได้เจอกันรายการสดท่านโทรมาช่วงบ่ายเดี๋ยวฝากข้อความก็ได้นะครับทนายความวีระเกียรติเอี่ยมสะอาดผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: รัฐสภากดช่อง CPP Channel
4: ได้สัมผัสความรู้จนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูป
5: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่า
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยเสริมหลักนิติธรรมความยุติชนบนเวทีนานาชาติ44ทรงศึกษาวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกฎหมายที่มหาวิทยาลัย144เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำพุทธศักราช2548ปุพพาคีที่คณะผู้แทนทาสณนครนิวยอร์ก2551ส่งทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551หญิงหรือโครงการเอลฟี่กรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราชสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับ

0: นานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law 60ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้พระองค์ท่านกับนิวยอร์กและอยู่ตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จคอแนลพระองค์ท่านก็มาทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กชายใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องไทยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งต่อมาเมื่อทรงดุจที่กรุงเวียนนาเป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับที่สองก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA อาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องทำต่างๆเรื่อง The Commission on Preventionย่อว่า CC นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็ครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่าเป็นจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษมาตรออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีดำรงตำแหน่งประธานการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวันซึ่งหยุดแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำให้ประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่า

0: วันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมงานของทันตสารผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีความแตกต่างทางกายภาพทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่อยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้และสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจ
2: ตัวผมคิดว่าอันสัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็วันชาติไทยทุกปีพระองค์ทุกคนอันที่สองผมคิดว่าความพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้สิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกัน
0: มีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้พูดทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมบัดหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้แน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริดาทรงเป็นกำลังสำคัญและภาพลักษณ์อันดีประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตาม
2: บัตรมาแล้ว
3: การนี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: โอเคมาแล้วขอบใจนะเอก
1: ความสื่อสัตว์
2: ความสื่อสัตว์แน่น

เกตแก้วอาภวาสวงสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภา

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือออเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลหรือเซตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิตรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น
1: คิดได้คิดดีสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวสิริพงษ์ปรีดาร้านดังที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูเนื้อนำทีมคุณแม่และผู้บริหารตัวน้อยอย่างน้องฟิจิพ่อครัววัยกระต่อที่ฝีไม้ลายมือต้องบอกเลยว่าไม่ทำเด็ดเสาะหาวัตถุดิบชั้นเลิศรวมไปถึงบริหารจัดการระบบร้านอาหารให้เรียบร้อยอายุ11ขวบแต่ทำได้ขนาดนี้สุดยอด

0: วันนี้นะครับรายการคิดได้คิดดีของเจอกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเก๋ที่มีชื่อร้านว่าเนื้อลงมือทำแทบจะทุกอย่างเลยครับเมนูรับออเดอร์เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพ่อครัวคนคนนั้นก็คือน้องฟิจิเด็กในวัย11ขวบเท่านั้นเองครับช่วยคุณแม่นะครับทำอาหารน้องก็พัฒนาฝีมือทรงตัวเองนะครับประกวดในรายการแข่งขันเองเรียกได้ว่าเป็นการลองผิดลองถูกเรียนรู้กันไปพร้อมๆกัน
1: ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ร้านเนื้อคัมไปที่สาขาแรกของเราเลยครับคือเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งร้านได้เลยครับแล้วก็คือตอนนั้นอะไซส์ของร้านของเราที่เราทำมาเองนะครับ
2: ร้านเนื้อแคมป์ไฟเป็นร้านอาหารทิ้งของครอบครัวต่อยอดจากความสุขที่ได้เข้าครัวช่วยคุณแม่ทำอาหารตั้งแต่เล็กๆพัฒนาทักษะจนได้ทำอาหารชื่อดังของเมืองไทย
1: ต้องเตรียมพวกหุงข้าวอะไรครับเปิดเครื่องเมนูแล้วครับ

0: ำใหม่แต่ว่าคือพวกเนื้อเลเซอร์ค่ะเลเซอร์แล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเวลาทำซึ่งก็เคาน์เตอร์นะครับข้างหน้าที่เราจะกดจะทำอาหารนะครับแล้วแบบที่จะส่งให้พวกแก๊ปหรืออะไรเงี้ยส่วนฝั่งตรงอีกฝั่งตรงนี้นะเขาก็จะเป็นที่นั่งของร้านนึงด้วยเพราะว่าตรงนี้มันมีอยู่2ร้านนะครับแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกร้านนึงด้วยเหมือนกันฟรีเซอร์ที่เราเก็บตัวเนื้ออะไรเงี้ยครับก็ที่เรามีก็จะเป็นพวกมันเนื้อเชียงมีพวกเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยครับก็อันนี้จะเป็นตัวซิงค์นะครับแล้วก็จะมีเก็บพวกสิ่งของหรือว่าเตาผัดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวส่วนมากจะใช้ทอดเป็นตัวpreparation ข้างหน้าที่เราจะตักพวกข้าวอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้จะเป็นพวกซอสที่เราจะใส่ตัวข้าวก่อนที่จะออกไปส่งแก๊ปอะไรเงี้ยครับจำได้อะค่ะถ้าเข้าครัวตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยไปทุกที่กับแม่แล้วก็เลยแบบลองเข้าครัวว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคุณแม่ก็คือแบบเขาก็คอยดูเพื่อที่
1: เห็นเล่าผัดก็จะมาเป็นจุดเริ่มต้นของเขา แต่เราอ่ะแต่เราก็คิดว่าเขาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราคอยซับเขาก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณ
0: ถ้าเป็นเด็กเนี่ยยังไงก็ต้องกลัวอยู่ดีแล้วครับแต่ว่าคือเรามี protection ผัดอย่างเงี้ยครับก็แบบมันก็สนุกมันจะทำแบบง่ายๆเพื่อที่แบบกินเองด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นพวกแบบข้าวผัดไส้กรอกมาแรปตัวมาก็สนุกที่ผมชอบทำอาหารนี่คือเองหลายอย่างแล้วทานเองด้วย
2: คือมันเป็นประโยคที่แบบเหมือนติดปากถ้าอยากทำอะไรก็ลองดูลูกเริ่มทำอาหารอ่ะเราก็แบบเหมือนถ้าเราให้เขาลองเอาให้เขารู้อันไหนที่มันโคมเขาจะรู้มันร้อนเขาจะได้ระวังตัว
1: มันอันตรายกว่าอีก
0: ไฟนะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกแบบเนื้อเต่าอะไรเงี้ยให้ตัวเนื้อเต่าเนี่ยมันมีความที่เคี้ยวได้นิดนึงเพื่อที่จะมีความแบบอะไรเงี้ยครับซึ่งในครอบครัวเราชอบทานเนื้อด้วยเหมือนกันนะครับนะครับคือเกิดจากความชอบของครอบครัวเราทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นเกลือกับกรอบอะไรเงี้ยครับส่วนคุณแม่ก็ชอบทานแบบอะไรเผ็ดๆอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนึงเนี่ยผมก็ได้แบบเจอพวกแบบมาคิดอีกทีถ้าเรามาทอดกรอบก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเมนูหลักของเราเลยครับคนไทยเนี่ยชอบทานก็เลยลองเอามาทำดูส่วนที่มันมีตัวสปาเกตตี้ด้วยที่อยู่ครับว่ามีสปาเกตตี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยลองเอามาทำดูอะไรเงี้ย
3: ร้านเนื้อแคมป์ไฟมีเมนูเด็ดๆเพียบซึ่งเป็นความชื่นชอบของคนในครอบคร
1: ั
3: ว
1: เขาคงไม่มีความกล้าที่จะไปแข่งเขาคิดว่าการที่เขาได้ทักษะที่เขาพอจะมีบ้างเขาก็มีความมั่นใจ
0: ในผู้ใหญ่แล้วผมดูมาทุกซีซั่นเลยแล้วก็แบบคือมันสนุกมากแล้วผมก็วิชที่อยากที่จะไปแข่งเองด้วยวันดีคืนดีมาก็มี

0: โหมีจริงด้วยเหรอมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ก็เลยแบบอยากที่จะเลยโทรไปถามว่าแบบสามารถที่จะลงได้ไหมแต่ว่าคือตอบยังเด็กเกินไปอยู่ก็เลยซีซั่น2จูเนียร์ซีซั่น2แต่ว่าผมก็อยากที่จะมีมากเพราะว่า
1: ไม่ได้ติดอะไรเลยคืออยากทำก็ทำคืออยากลองก็ลองก็ไปสมัครครั้งแรกเนี่ยคือมันเป็นซีซั่น1ของจูเนียร์เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าก่อนเขาก็จะเริ่มแบบว่าไปควิซในตู้เย็นละเพราะว่าในโจทย์นู่นนั่นนี่แปลกใช่มีมิสเตอรี่บ็อกอะไรอย่างเงี้ยเขา
1: คุณพ่อก็จะเป็นคนชิม
2: ใช่คุณพ่อเป็นหน่วยกล้าตาย
1: บอกมันได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสรุปเขาโทรกลับมานะมามีใช่ไหม
2: คือส่งไปเนี่ยนานมากเลยจนเราคิดว่า
1: ไม่ได้แล้วมั้ง
2: พอวันนั้นไปโรงเรียนพอตอนเย็นเขาก็โทรมาได้เข้ารอบนะตกลงได้เหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: จริงเหรอก็แบบเข้าออดิชั่นไป2รอบอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ดีใจแล้วเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงแบบเข้ารายการจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนเด็กที่ชอบทำอาหารหลายๆคนถามผมว่าผมเคยมาเรียนอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วผมบอกว่าไม่เคยเลยคืออันเนี้ยส่วนมากเนี่ยผมเรียนมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเสร็จแล้วผมค่อยเอาไปประยุกต์อ่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเสิร์ชใน YouTube เมนูที่แบบอร่อยดีผมก็ลอง
1: เหมือนกันแล้วก็แบบตอนนั้น
2: โหดมากคือเขาต้องตื่นตั้งแต่ 4:30 ถ่ายเสร็จ 3-4 ทุ่มคือเขาเข้าไปถ่ายด้วยความสนุกสนานแม่บอกว่ามีมันสุดมาก
1: กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแบบเหมือนกับตอบคำถามตอบคือเวลาอยู่กับเราบางทีเขาก็จะพูดแก้ปัญหาในมุมของพ่อคืออันนี้คือสิ่งแก้ปัญหา
0: วันนั้นเนี่ยเข้ามาถึงจุดนี้แล้วแบบเสียใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำไปต่อได้แต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาคิดดูก็คิดว่ามันภูมิใจทำอาหารแล้วเก่งขนาดนี้แล้วว่ามาถึงแบบจุดนั้นได้อะไรเงี้ย
3: ฟิจิจะไม่ได้ชนะเลิศในการแข่งขันรายการทำอาหารนั้นจบในเส้นทางของแวดวงอาหารนะครับแต่เหมือนกลับเป็นยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือการเปิดร้านเนื้อแคมป์ไฟนะที่เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือของทุกๆคนในครอบครัว
1: มันเกิดมาจากการที่เชฟป้อมถามเขาในรายการว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากตายอะไรอย่างเงี้ยอยากเลี้ยงพ่อแม่ในอนาคตวันที่ดูถามว่าเราซึ้งไหมเราซึ้งกับคำพูดของเขาแต่เราก็แบบสคริปต์หรือเปล่ามันกล่าวแล้วแบบเหมือนมาตอนที่แข่งมันก็แข่งไปเรื่อยแข่งไปเรื่อยนะก็มีเด็กเดินออกมา2คน เราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาห้อยเหรียญแบบพยายามกั้นน่ะไม่อยากจะให้พ่อแม่เห็นน่ะจนไม่ อ๋อเราก็แบบไรลูกกำไรชีวิตละมันไม่ใช่ว่าใครทุกคนจบแล้วแต่หลังจากนี้คือไม่เป็นไรแบบเหมือนแบบพี่อยากเปิดร้านก็วันนั้นก็เหมือนการปลอบใจการกับลูก
0: คือตอนนั้นคุณพ่อคุณเป็นเหมือนเด็กกันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากเปิดจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วที่ผมชอบทำอาหารได้ลองอาหารของผมเรามีเวลาร่วมกันผมก็ได้คุยกันในครอบครัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเปิดมากเป็นที่ในครอบครัวเราชอบผมชอบเนื้อคุณสู้ฟันนิดนึงเพื่อที่จะให้มันมีความ

0: texture ของเนื้อจริงๆสำหรับแบบสายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เนื้อนะเรามีไก่เรามีหมูด้วยสำหรับคนแบบเนื้อกับไก่มันก็เลยคือตัวเมนูของเราอย่างที่บอกไปเอาจากความชอบในครอบครัวเอามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้คนอื่นได้เหมือนกัน
1: ถ้าอยากลองทำด้วยกันเลยจนสุดท้ายป่ะเหมือนเดี๋ยวจะลาออกนะ
2: ในใจเฮ้ยจริงเหรอ
1: เลยด้วยว่าจะเอาอะไรกินอ่ะเราก็ทำเนื้อเสียบไม้ก็ลองทำเนื้อเสร็จปุ๊บตอนแรกเราคิดแบรนด์ชื่อเยอะมาก็เนื้อแคมป์ไฟ
2: ย่างแบบไม่หยุดเลย
3: ไม่เป็นอย่
2: าง
3: ที
2: ่
3: ไว้
2: ใช
1: ่ก็เลยแบบเหมือนเรากลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคมันนะ
2: ไม่ได้คาดหวังแต่พอออเดอร์แรกดังขึ้นมานี่ดีใจยิ่ง
4: ครับเปิดร้านเพียงไม่กี่นาทีเองออเดอร์จากลูกค้าก็ระดมเข้ามารัวๆเราก็ถึงเวลาเข้าขวด
0: ข้าวเต่าพริกเกลือกระเทียมครับเนื้อเต่าครับยิบกระทะครับอันนี้เป็นเนื้อของเรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวมันครับมันจะมีความหอมยิ่งขึ้นนะครับคือเนื้อเต่าของเราเนี่ยเราจะดูให้มันแบบสีน้ำตาลนิดนึงอะครับแต่ว่าไม่น้ำตาลจนเกินไปอะครับครับเพราะว่าตัวเนื้อเต่ามันจะไม่เหมือนตัวสเต็กไหนได้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเด่นของเรานะคะก็คือตัวพริกเกลือนะของพริกเกลือก็เมนหลักจะมีพริกเกลือแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตัวข้าวกันนะครับเต่าลาวานนะครับเดี๋ยวจะทำเลยนะครับเต่าลาวานนะครับเราจะผัดตัวเนื้อก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยจะทำตัวใส่ตัวมันเหมือนเดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวผัดเนื้อก็จะตัวพริกเกลือเลยครับอันนี้เราจะใส่ตัวไข่ของเรานะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงกลางนะครับตัวไข่ลาวานเนี่ยคือเวลาอย่างเงี้ยครับนิดนึงเนี่ยเราจะปาดใช้ไฟประมาณต่ำๆเลยแบบเยิ้มๆอยู่นิดหน่อยนะครับที่มาที่ไปของเมนูเนี้ยพวกแบบไข่ลาวาอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้เราจะใส่ซอสสูตรลับของเราครับข้าวเนื้อเต่าลาวาครับ
4: กันอย่างท้องร้องสิต้องบอกว่าดูแลเฉพาะในเรื่องของการเข้าเป็นการรับออเดอร์การงานหรือแม้แต่การเสิร์ฟน้องฟิจิซัดเลยนะครับแหม

0: แน่นอนเหรอคะมันเหนื่อยกว่าที่คิดเลยในการทำร้านอาหารใช่ไหมแล้วมันต้อง managing แบบแต่เองทำอาหารเองเมื่อก่อนเนี้ยคือผมเรามี2สาขาเราต้อง manage อันให้ดีๆแล้วก็เลยตอนเนี้ยแทนที่จะบริหารร้านให้มัน
1: เป็นไงบ้างครับลีลาของเชฟตัวหน้าของเราสุดยอดไปเลยและที่สำคัญครับได้ยินเสียงกระซิบไปเนี่ยสุดยอดและอร่อยมากๆเลยครับแต่แอบน้อยใจทีมงานนะครับครับไม่ใช่เป็นธุรกิจเดียวของน้องฟิจิและพัฒนาตลอดเวลาครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าครับว่าเขามีการพัฒนาต่อไปเป็นยังไงครับ
2: ถึงเรามองไม่เห็นโควิดยังอยู่รอบตัวเราเราจึงสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่ผู้คนแออัดเมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์สนามกีฬาอย่าลืมสวมหน้ากากเมื่อไปโรงพยาบาลใส่ใจมีวินัยไม่ประมาทด้วยความห่วงใยจากสถานีทยุโทรทัศน์รัฐสภา
3: น้องฟิจิเล่าให้พวกเราฟังว่าการทำธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทำอาหารเท่านั้นนะครับแต่มีรายละเอียดอีกเยอะก็รวมไปถึงการขยายธุรกิจและนั่นจึงเป็นที่มาที่น้องฟิจิและครอบครัวได้ขยายสาขาร้านเนื้อแคมป์ไฟเป็นสาขาที่2ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่6นะครับซึ่งที่นี่นะครับจะแค่ที่นี่จะมีเป็นแพรแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็อาจจะมีขนมด้วยนะครับเปิด8โมงนะสองเนี่ยคือมันใหญ่ขึ้นก็เลยคิดว่าแบบถ้าเราทำกระเพิ่มจากตรงนั้นแล้วมันก็แบบมันกาแฟผมอยากที่จะทำให้มันถูกกับดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็น house blend ค่ะเป็น country ความที่มันหอมอะครับแต่ว่ามันก็ยังมีราคาที่มันถูกอยู่เราเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็แบบเห็นร้านอื่นๆเนี่ยที่มันดีๆแล้วมันก็มีความหอมอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วคุณพ่อไปเรียนครับแล้วเสร็จก็มาสอนผมอีกจริงๆแล้วผมก็สนใจเรื่องกาแฟเหมือนกันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวก็แบบครีเอทหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยได้ครับ
4: ก็ที่ร้านของเรานะเขาใส่ใจตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟเลยนะครับนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับแบบนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวฮาวายตัวที่มันจะเป็นพวกร้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อเมริกาโน่แล้วมันก็สามารถที่จะกินแบบร้อนได้ครับต่อไปอันนี้จะเป็นตัวฮอสเบนนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้มขึ้นครับต้องใส่นมอะครับเพราะว่าไม่จาง เวลาที่จะใส่ผสมกับนมอะไรนะครับ
5: เองลูกบริการเองไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยลูกค้าหลายคนแบบเนี้ย
6: มันต้องพัฒนาไปเรื่อย

0: พราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมาไวไปที่นี
1: ่ตอนแรกคือคิดว่าทำครัวกลางแต่พอแบบได้พื้นที่เสร็จปุ๊บมันน่าทำอะไรได้เพิ่มเติม
0: มันมีที่จอดรถนะถ้าทำครัวกลางอย่างเดียวมีที่จอดรถก
1: ็
0: ท
1: ำ
0: ร้านอาหารด้วยดีกว่า
1: ก็เหมือนพอเปิดคาเฟ่อะพี่ชีอยากทำกาแฟอ้าวลองทำกาแฟดูคือจริงจุดเริ่มต้นของเดินทางไปอะมันคือหลูซึ่งมันก็เรียนรู้มาตลอดเวลาครับเราต้องคอยบอกเขาว่าพอเริ่มต้นด้วยแพชชั่นพนักงานลูกค้าพอถ้าเราไม่พัฒนาเรื่องของความสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของภาษีที่เราอะต้องการที่จะแบบเหมือนให้ลูกเรียนรู้จนตอนนี้เราเปิดมา12ปีหน้าเนี่ยเขาเข้าเป็นผู้ถือหุ้นได้แล้วสำคัญที่สุด
0: เรายังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่านั่นสินี่เราถล่มมัน
2: ดูว่าแบบมันพื้นที่มันใหญ่มากแล้วเราไม่รู้ว่าตรงนี้เราจะทำอะไรเพราะว่าเรามีเคาน์เตอร์ก็จะใหญ่เกินไปเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราจะมาทำพวกกาแฟด้วยอะไรอย่างงี้ใช้เพื่อนพื้นที่เปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะให้มันก็สนุกดีครับตุ๊กอเมริกาโน่ของเราเนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นตัวฮาวายเบนนะครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้จะได้ไม่หกเลี่ยราดอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะเอามาบดลงไปนะครับแล้วนี้เราก็จะเอามาแทรมนะครับอันนี้เราก็จะเอามาใส่ตัวเครื่องของเรานะครับอันนี้เราจะทำให้เป็นอเมริกาโน่ออกมาก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำตัวพีซทีหลังนะครับกาแฟช็อตเหมือนเอสเปรสโซ่ครับแต่ว่าอันนี้เราจะแทนด้วยตัวต่อไปเราจะทำตัวพีชไปด้วยเลยนะเราต้องใช้เป็นตัวตะแกรงเล็กนะครับตัวกาแฟออกมาครับให้มันเข้มข้นครับ
3: ว้าว
2: กาแฟกับอาหารนี่ต่างทำคือมันทำแบบต่างกันเลยเครื่องอะไรอย่างนี้ส่วนอาหารกาแฟมีความสำเร็จรูปมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ดริปออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเอาอย่างเช่นนมหรือว่าผมชอบรสชาติกาแฟแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ก็แค่แบบส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยผมคิดในการทำกาแฟเลยเขาจะทำเสียบไม้ค่ะพี่บุ๋มเสียบไม้ห้าไม้ตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวของสาขาใหม่ของเรานะครับที่ปีดีพันธุ์มือ26ครับอันนี้เป็นตัวเนื้อเสียบไม้ของเรานะครับซึ่งตอนที่เราเปิดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นแบบพรีเมียมครับเนื้อเสียบไม้เราจะใช้ไฟประมาณกลางๆนะครับถึงกับเนื้อทีเดียวมันไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องแบบทีเดียวปั๊บเลยแต่เพราะว่าบางทีเราก็พลิกมาดูอีกสี่ข้างนึงก่อนนะไม่อยากให้พลิกเยอะจนเกินไปอะครับตัวเนื้อของเราเนี่ยครับเราหมักเอาไว้อยู่แล้ว

0: 然后好，เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำจิ้มแจ่วตรงนี้คือในคันไฟเนี่ยเราจะทำเป็นพวกเมนูที่แบบประมาณแบบประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเราอยากที่จะสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยเราก็เลยใช้เนื้อไทยด้วยแล้วเราก็เลยเอามาแบบซึ่งอาหารของเรา
1: การเปิดร้านอาหารไม่ได้มีเพียงแค่การทำอาหารเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถึงแม้ว่าอาหารเนี่ยจะดูแลบริหารจัดการไม่ดีแล้วเลยนะครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเรียนรู้มาโดยตลอดครับเป็นเชฟแต่ต้องเอาดี
2: เมนูใหม่พี่บุ๋มเดี๋ยวคงต้องอัปเดตน้องๆเนาะเพราะว่ามันจะมีเมนูใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะแปะมาให้จะมีปริมาณอะไรยังไงเท่าไหร่มันจะมีก็คืออาจต้องเทรนใครขึ้นมาว่าแบบเหมือนแบบวิธีทำยังไงทำให้มันง่ายที่สุดเพราะซอสมันเปรี้ยวไปหมดแล้ว A3 ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอาจจะต้องระวังทุกคืนขึ้นไปดูข้างบนหน่อยสับเพราะว่าตอนนี้เอาพิซซ่าจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องอื่นก็ยังไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพยายามเน้นจริงๆเพราะมันเป็นเนื้อเนี่ยแบบดีที่สุดฐานได้รับการรับรองแบบ GMP ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งหมด
0: ดีแล้วครับได้ไปดูแบบเขาจริงนะครับเลยอย่างแล้วก็มาแปรรูปเลย
2: เราเห็นในส่วนของตัวคนที่ทำที่แบบเหมือนแบบที่ได้รับการรับรองซึ่งคราวนี้ตัวโรงงานเนี้ยเราก็กล้าบอกเลยบอกว่าสะอาด
3: คือถ้าคุยกันเองของตัวการหารายได้การลงทุนอะไรประมาณเนี้ยคือเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดคุยกับพนักงานก็จะเป็นเรื่องของตัวการจัดการเมนูอะไรบางส่วนใส่ใจอย่างเดียวนะตัวพนักงานเราก็ต้องใส่อาหารที่มันกำลังจะเข้าปากของผู้บริโภคมันคือเรื่องสำคัญ
0: จะต้องทำให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ให้บริษัทเมนหลักแน่นอนเรื่องคนงานของเราให้ดีๆคิดซิสเต็มของเราครับก็คือเมนหลักเราก็ต้องมาคิดเรื่องเงินเดือนอะไรอย่างนี้ต่อเข้าประชุมก็แบบเรียนรู้ว่าแบบอีเวนต์ต่อไปของเราจะทำอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบเปิดร้านวันแรกลูกค้าจบไม่ใช่นะมันมีซุ้มไม่ว่าจะเป็นประชุมไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบอีกหลายอย่างครับรู้สึกว่ามันสนุกดีอ่ะมันก็ใหม่ๆอะไรเงี้ยคร
3: ับแบบที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือการทำร้านอาหารคือการปรับตัวทุกวันประสาทสำคัญที่เราจะต้องแก้เกมในตลอดเวลาถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดสำหรับเราคือประสบการณ์ผมไม่รู้ว่าอนาคตในการที่เราทำเดือแคมป์ไฟอ่ะมันจะไปถึงไหนแต่สิ่งหนึ่งมันคือการที่ทำให้ไปก็เกิดขึ้นได้เตรียมตัวได้รับมือได้แก้ปัญหาได้นั่นคือสิ่งที่แบบมันสำคัญที่สุดสำคัญมากของเงินที่เพราะเงินมันมีวันหมดอ่ะแต่แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาก็ไม่มีใครเอาจากเราได
4: ้นอกเหนือจากความท้าที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังให้กับน้องด้วยครับร้านเยอะขึ้นดังนั้นสิ่งที่น้องกำลังทำนะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องเรียนความน่าสนใจของน้องฟิกิกยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อช่วงแรก

0: ต้นไม้คือเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติที่ช่วยกรองฝุ่นไม่พอมาช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละต้นในสวนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราทุกคน
1: โทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้น
2: เราเป็นเพื่อนกับ LINE วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
1: พิมพ์คำค้นหา @tpchannel
2: ทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram
3: ถึงตอนนี้เชื่อว่าคุณภาพน้องฟิจิที่เป็นเชฟและคนที่คอยช่วยเหลือบริหารจัดการร้านแต่จริงๆแล้วน้องฟิจิเองก็ยังคงเป็นเด็กน้อยวัยใสวัยเรียนอยู่นะครับสื่อและการแบ่งเวลาและคุณแม่คอยสอนน้องฟิจิทุกอย่างให้ดีเลิศแค่รับผิดชอบเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่สวยให้คิด
4: คาบที่ผมเรียนวันนี้ครับก็คือเหมือนเป็นคาบวิชาเลือกซึ่งผมเลือกเป็นคาบทำอาหารครับซึ่งเราก็แบบได้มาทำอาหารครับตอนนี้ที่เราจะทำเนี่ยครับก็คือมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในครับเหมือนเป็นขนมปังลาวาครับเดี๋ยวเรา
5: พี่จิรู้เมนูยัง
4: รู้แล้วรู้แล้ว
3: เอาละครับคาบจิต้องบอกเลยว่าเข้าทางน้องสุดๆเป็นคาบให้เด็กๆได้ฝึกเรียนรู้กันด้วยวันนี้น้องวิจิดูขนมปังใส่ช็อกโกแลตลาวาครับเริ่มต้นคุณครูก็ขอทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนเลยคุณครูเตรียมกระทะก็เตรียมบดเกล็ดขนมปังให้ตีไข่เตรียมไว้ครับจะตื่นเต้นกับกิจกรรมทำอาหารในวันนี้นะครับเนี่ยคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนนับปังครับนำแก้วไปขั้นตอนนี้หน่อยนะครับฮึบเมื่อได้ขนมปังช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วก็นำขนมปังแล้วจึงจับลงกับไฟต้องไม่แรงมากเลยครับเดี๋ยวขนมปังของเราจะไหม้เอาพอดูสีขนมปังเริ่มเหลืองสวยก็เป็นอันได้ที่น้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยก
6: ็ว้าว
3: อาจเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆอาร
4: มณ์วันธรรมดาเนี่ยผมก็ยังมาเรียนแบบปกติอยู่ก็มันได้ถูกแบ่งเวลาเรียนกับเวลาแบบไปร้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็การแบ่งเวลาเนี่ยสำคัญมากว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วก็แบบเราจะได้รู้ถ้าชีวิตเราก็จะอาจจะเละอะไรเงี้ยครับ
7: ในเรื่องของเชฟเทเบิลทำบรรยากาศนะฮะถ้าได้มีโอกาสที่จะไปกินร้านโคซุนถามเหมือนกันมันดูสนุกดีเพราะว่าพี่เชฟเนี่ยเขาทำทริคหรืออะไรอย่างอะไรเงี้ยครับว่าแบบมีจุดไฟมีผัดอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ดูสนุกดีทำได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปซึ่งคุณพ่อก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านโคซูมุสุชื่อว่าคุณเจนร่วมกันแล้วอยากที่จะเอาเงินเอาไปทำวัฒนธรรมแห่งชาติด้วยครับแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราอยากที่จะได้เงินคือเราอยากที่จะเอาเงินไปมอบคนใกล้ตัวเนี่ยที่ได้แคน

0: ที่ผมเอาไปบริจาคเนี่ยผมรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบเราได้ช่วยคนหลายๆคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเอาไปทำสถาบันใหม่ด้วยเนี่ยครับ
1: เขายังไม่เคยขาดแคลนแต่เราก็ไม่ได้อยากเขาขาดแคลนให้ครับถ้าเขาแบบเหมือนเริ่มรู้จักการให้เราดีใจคือวันนึงเขายืน3รอบเนาะเขายืนชั่วโมงเราถามเขาเหนื่อยไหมเขาไม่เหนื่อยมันเหนื่อยอะแต่คือเขาแบบ
2: ทำของเขาโดยที่ไม่มีแบบว่าอิดออดหรือแบบอะไรอย่างง
3: ี้เขายืนเดียว3ชั่วโมงต่อรอบเขาบอกว่าซึ่งแบบเหมือนแบบเขาก็ทำอาหารเสิร์ฟให้กับแต่ละคนอย่างเงี้ยครับซึ่งมีคนจองเข้ามาเนี่ยก็คือแบบเหมือนแบบรอบละ6คนครับ
4: ครับ
3: ซึ่งเขาตั้งใจจริงๆครับเนี่ยครับ
4: คือหนึ่งเราอายุขนาดนี้เราเองที่แบบโอ้โหในที่แบบ
3: วันนี้ครับช่วงที่ผ่านมาในชีวิตเรา2คน5ปีที่ผ่านมาเราเจอคนป่วยเยอะมากทั้งพี่สาวครับทั้งเพื่อนตัวเองมันเลยกลายเป็นอยากให้เขารู้จักสองพ่อที่ดีมากครับ
4: เพราะว่าการที่เราคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันสุดเลยผมรักฟังมะเร็งเนี่ยยังเป็นหนึ่งอยู่แล้วเป็นมา20ปีแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู
3: ่ครับ
4: อันที่สองเนี่ยคือทางโรงพยาบาลเราก็จะมีซัพพอร์ตเรื่องของยากไร้แหละใช้ยาปัจจุบันไม่ได้ผลนะแล้วอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ทำให้เขารอดได้มันยังไม่อยู่ในสิทธิ์นะแต่ว่าใช้เงินตัวนี้นะครับที่บริจาคมานี่แหละในการที่เอาไปช่วยเขาตรงนี้ซึ่งทำให้เขาเหมือนกับคนที่ทางตันแล้วเนี่ยเอาไหมฮะตามสิทธิ์เนี่ยมันตันและยาในสิทธิ์มันมีแค่นี
3: ้
4: ที่เหลือเนี่ยเขาต้องจ่ายเองแล้วแต่ยาพวกนี้โอ้โหคอสนี่เป็นหมื่นเป็นแสนนะนะครับแต่เขาเนาะ
3: คนที่ผมต้องขอบคุณที่สุดคือนี่ครับเจ้าของร้าน
4: ที่ให้โอกาสมา
3: ลองนี้มาจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
5: น้องๆผู้หญิงที่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากพอที่ได้ฟังผมก็อยากช่วยท่านสุดท้ายทำได
4: ้
5: พอฟังอีกอย่างจากที่พี่หมอพูดเนี่ยผมว่าต้องพิจิตรก็อยากทำอีกรอบช่วย
3: พอถ้ามีโอกาสจะได้แบบเหมือนแบบจะช่วยหมอนักแล้วก็ทำได้ช่วย
4: ขอบคุณมากขอบคุณแทนได้เชิญครับเชิญครับ
6: ขออนุญาตกดไลค์ผมรูปนึงครับขออนุญาตโอเคครับ
7: อาจจะเป็นผู้รับยังต้องรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังน้องฟิจิอยู่สม่ำเสมอครับการทำธุรกิจครับจำเป็นต้องอาศัยกำไรและขาดทุนครับส่วนการจะเป็นคนดีต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและจิตสาธารณะครับช่วงหน้าครับเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันครับกับช่วง Good Trip
8: เด็กบางคนไม่เก่งวิชาการแต่เก่งดนตรีกีฬาเด่นหรือมีจิตอาสาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็เท่ดีนะใช่แล้วจ้าการเป็นเด็กดีนั้นพื้นฐานต้องเริ่มจากการมีวินัยใจซื่อสัตย์แล้วอย่างอื่นก็จะตามมาเองอะไรบ้างคะความขยันความประหยัดรู้จักพอเพียงรู้รักสิ่งแวดล้อมและอีกมากมายรวมถึงใครติดเชื้อโรคหรือแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นด้วยไงจ๊ะอ๋อเรารู้ว่าโลกสามารถฟื้นฟูได้ภายใน

0: ยุ่งในครัวเพราะกลัวเรื่องฟืนไฟไฟนี่เป็นเรื่องอันตรายเป็นชั้นยอดโดยใช้การสายตาฉีบคมทั้งถ้าหากอยากให้ลูกมีทักษะชีวิตที่สำทำอาหารให้เป็นคุณพ่อคุณแม่การที่เปิดร้านอาหารเนี่ยมันมากเนื่องจากต้องขายทั้งบริการและสินค้าในขนาดไหนถ้าทำไม่อร่อยลูกค้าไม่มาการบัญชีการสื่อสำหรับศิลปะในการจัดวางอาหารก็ดีการตกแต่งร้านก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ชั้นสูงในการที่สอนเรื่องและสามารถทำธุรกิจในอนาคตได้จริงมันจะเป็นของยากถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เด็กจะเก่งและคิดได้คิดดีเพราะอย่างนี
1: ้ผ่านเพราะว่ามันได้ทำ creativity ได้สร้างดูแล้วก็แบบมันเหมือนวาดภาพแต่เราสามารถที่จะทานในถ้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยสนับสนุนผมในหลายๆอย่างจริงแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่อง managing เลยนะแล้วคุณพ่อก็เลยต้องมาสอนผมว่าอะไรได้ของเราอะไรยังไงทำก็แบบเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นเหมือนครูของเราที่เรื่องการทำอาหารแบบสูตรใหม่ๆความรับผิดชอบด้วยในการที่จะแบบ manage พนักงานเพราะว่าถ้าอยู่ดีเราติดไหนล่ะเราก็เลยต้องแบบที่ต่อไปเราก็แบบให้มันแบบมีแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ต่อด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: พัฒนาก็คงแบบเหมือนขยายต่อนะครับแต่ว่าผมพูดกับเขาเสมอบอกว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่การที่แบบเหมือนแบบคนจะต้องมาอยู่ในการทำงานนั้นระบบเราพยายามสอนเรื่องการบริหารกับเขาแล้วพอมันสร้างระบบขึ้นมาบริษัทมันอยู่ได้เขาจะมีแม่น้ำสายหลักที่เป็นรายได้เขาจะมีเวลาในการเทียบทุกอย่างมันเรียบร้อยลงแบบมันแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได
3: ้คนเราไม่จำเป็นต้องสองอย่างควบคู่กันให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยทำได้ว่าอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เขาเห็นมันคือสิ่งที่เขารับ
1: ไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นอะไรในอนาคตตอนนี้เราคิดดีแล้วแล้วมันยังไม่ได้ขยายสาขานอกจากนี้เนี่ยเราอยากที่จะขายแฟรนไชส์เพื่อที่แล้วเนี่ยมีหลายๆคนมาถามอะไรอย่างนี้จะต้องซื้อยังไงเราก็เลยต้องตอบไปเขาว่าคือตอนนี้เรากำลังบิวต์แบรนด์อยู่ให้มันสเตเบิลแล้วเสร็จแล้วพอมันสเตเบิลเราก็ค่อยขยายต่อไปคือสองซึ่งอันนี้ก็เป็นครัวกลางอีกอันนึงครัวกลางเนี่ยเพื่อที่จะแพ็คของแล้วก็มีอะไรที่ชื่นชอบอีกไหมต้องบอกว่ามีครับเพราะว่าผมก็เป็นทำนอกจากทำอาหารผมก็ชอบเทคโนโลยีการบินแล้วก็แบบความชอบเสริมอะไรเนี้ยนอกจากการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: วันนึงที่พี่จิแบบมาบอกผมหลังจากเราเปิดร้านมาเป็นเดือนแล้วไม่ได้หยุดกันเลยปีพี่จิขอหยุดวันนึงหน่อยทีแล้วก็จะแบบเหมือนแบบเก็บเงินไว้ก็บอกเดี๋ยวเขาจะให้เรียนออนไลน์มันเริ่มไม่ดีแล้วผมจำได้ว่าวันนั้นผมกลับไปที่มาปีซื้อซูชิโฮตาเตะให้เนี่ยแช่แบบเหมือนแบบเครื่องดื่มเย็นๆไว้ในตู้ซื้อสบู่มาให้เราเราก็แบบดีใจนะลูกนึกถึงเราเนี่ยวันนี้กลับผมกล้าพูดได้เลยนะคนต้องการให้ลูกรวยไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นคนสิ่งที่เราต้องการอยากให้ลูกมียิ่งลูกแม่ตากับเราห่วงเราอ่ะคือมันมากกว่าคำว่าเงินเราเตรียมความพร้อมให้เขาอยากให้เขาได้ไปเรียนรู้สิ่งนี้เราไม่ได้อยากป้อนข้อมูลว่าเขาต้องใช้มุมของงานพ่อแม่มันคือเราเป็นผู้สนับสนุนเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นถ้าเกิดสมมติเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเราพอจะซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตเขา
1: อย่างเช่นถ้าอยากเปิดธุรกิจ

0: ได้เงินเยอะแต่ว่าเราไม่ชอบเลยมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะเปิดแล้วก็เอามาประยุกต์อย่างเช่นผมชอบทำอาหารอยากเปิดร้านอาหารก็ลองทำดูแต่ว่าเราก็อาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วเสร็จแล้วถ้ามันใหญ่เราต้องเรียนรู้เราต้องลงมือไม่สำเร็จมันก็ไม่มีวันสำเร็จได
1: ้ปรบมือให้กับน้องฟิจิเลยนะครับเด็กที่มีความฝันตั้งเป้าหมายและพาตัวเองไปยังเป้าหมายนั้นครับที่สำคัญในการสนับสนุนทำให้น้องเนี่ยสนุกสนานกับการเรียนรู้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้น้องมีรากฐานที่สำคัญในอนาคตครับผู้ปกครองท่านใดครับเห็น Facebook Fanpage วิทยุและวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนราหุลสามเณรรูปแรกสาธุครับหลวงอา
1: ถังพลังนะต้นกล้า
0: ว่าไงรถถังเมื่อไหร่จะบวชล่ะ
2: ยังบวชไม่ได้ต้องอายุสิครับ
1: เด็กก็บวชได้ใช่แล้ว
0: ว่าแต่เด็กคนแรกต้องเรียนหนังสือเหมือนต้นกล้าแน่เลย
1: ไม่ทำเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าบวชแล้วจะได้เรียนต่างหากล่ะ
0: แบบนี้ก็มีด้วยเหรอฮะหลวงอา
1: เมื่อครั้งที่พรางพิมพาทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระญาติพระนางได้ให้พระกุมารสมบัติจากพระพุทธเจ้า
3: เมื่อพระบิดาของลูกมาถึงไปขอราชสมบัติจากพระบิดานะ
0: ทำไมลูกต้องขอด้วยล่ะพระเจ้าค่ะ
3: เพราะว่าลูกเป็นพระโอรส
4: พระสิทธัตถะเสด็จแล้ว
0: พระมารดานั่นคือพระบิดาพระบิดาบิดาลูกขอกราบพระบิดาหากลูกจะขออะไรพระบิดาจะได้ไหมพระเจ้าค่ะ
5: เจ้าจะขออ
0: ยากจะขอราชสมบัติจากราชสมบัติต่อไปในภายภาคหน้า
5: สมบัติที่เราจะให้เจ้านั้นมันมีค่ามหาตลอดลมหายใจ
0: มันคืออะไรพระเจ้าค่ะพระ
5: ที่เราจะให้คืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่อยู่เหนือตรัสรู้มาเป็นธรรมไปได้ตลอดเวลาและนำพาไปสู่ความหลุดพ้นสารีบุตรจงบรรพชาให้กับราหุลด้วยเถิด
0: ทรัพย์สมบัติที่พระบิดาให้ลูกนั้นมีค่ามากมายมากกว่าที่วางอยู่ข้างหน้าลูกซะอีกอ่ะทำไมลูกจึงมีความ

0: ุขอิ่มเอมเช่นนี้ขอให้วันนี้เราได้รับคำมะจากพระองค์เท่ากับจำนวนเม็ด
1: เจ้าจะได้เป็นเอตทัคคะด้านการนับเป็นประโยชน์ในภายภาค
0: จะได้สมบัติเป็นพระราชวังได้เป็นราชาแต่กลับได้สมบัติแห่งปัญญาคมจริง
2: ๆว่าแต่เอตทัคคะคืออะไร
3: ความเป็นเลิศ
0: เป็นเลิศในด้านการใคร่มันยังไงล่ะฮะหลวงอา
3: แปลง่ายๆได้ว่าสามเณรราหุลน่ะเป็นเด็กที่อยากเรียนรู้ที่สุดในโลกไง
2: หาสุดในโลก
0: งั้นต้นกล้าจะรอเป็นโศกที่อยากเรียนนะฮะ
2: งั้นรถถังจะเป็น
3: เจ้าเด็กแสบสองคนนี้อ่ะนะ
4: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายปะและแรงบันดาลใจทางได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยาย
6: เผา5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
7: ่ตรวจหาสารพิษในกินข้าวนี่นั้นน้ำตานี่ไหลหมดอะ
8: เรือก็ไม่มี
9: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที
10: ่แย่มากมายกายกอง
11: นอนเผาข้าวที่ตายอะ
12: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
13: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
14: แย่ยุ่นระดับน้ำ
15: ทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
12: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนกว่า30ปีที่ไป

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประด็อกคิวเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: อาจจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่แรนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง